0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินตามกรอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้วิกฤตเศรษฐกิจที่ซับซ้อนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษยกระดับการปราบปรามชาวต่างชาติที่เป็นนอมินีประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
1: ผู้นำสหรัฐเตือนการที่อิหร่านปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐเพื่อยุติสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศคณะรัฐมนตรีเตรียมหารือวาระเร่งด่วนเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ให้คนไทยได้ดูฟรีในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ได้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงไว้พร้อมเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระพุทธรูปสำคัญพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วทรงพระสุรายส่งพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระคันธารราชแล้วทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปนั้นทุกองค์ทรงอธิษฐานเพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรไทยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลพระสงฆ์11รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักสำหรับตำแหน่งพระยาแรกนาแก่นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมพระราชทานเทพีผู้ที่จะเข้าในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมของชัยดุริยางแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้แต่งกายเครื่องแบบเครื่องยศไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลเร่งจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินตามกรอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ซับซ้อนพร้อมมั่นใจไม่ขัดต่อกฎหมาย
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงความจำเป็นที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพราะรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานโดยส่วนหนึ่งนำมาดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อท้วงติ่งจากฝ่ายต่างๆด้วยเหตุและผลและยึดหลักประสิทธิภาพในการทำงานเป็นสำคัญ
3: เราเป็นฝ่ายรัฐบาลเราก็ต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมว่าเจตนารมณ์ก็คือทุกคนก็อยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ยืนยันได้ก็คือโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยก็จะเร่งเยียวยาเร่งคลี่คลายความเดือดร้อนและเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชน
2: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินกู้ภายใต้พรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่แล้วเสร็จโด วยงานต่างๆจึงจะสามารถเสนอแผนงานให้พิจารณาได้สำหรับการใช้เงินกู้ครั้งนี้จะดำเนินการภายใต้5หลักการสำคัญได้แก่การช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าถึงกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงสร้างการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างด้านพลังงานการปฏิรูปเพื่อรองรับหลังวิกฤตความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินกู้การทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการกันกรองโครงการส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยพรกกู้เงินดังกล่าวเพราะอาจไม่เข้าข่ายสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนนั้นยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญวิกฤตซับซ้อนจึงมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมาย
4: มันวิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนในอดีตคนไปเปรียบเทียบในอดีตวิกฤตแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตพลังงานวิกฤตค่าของชีพวิกฤตของปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้มันคนละด้านกันเราก็ต้องเปลี่ยนพร้อมเดี๋ยวตามขั้นตอนก็ต้องออกระเบียบออกระเบียบเงินกู้ที่คิดว่าเราทำตามขั้นตอนตามกฎหมายทั้งหมดวันนี้พระราชกำหนดทางราชกิจจาแล้วเพราะฉะนั้นก็เดินหน้า
2: ด้านนายกรวีปิศนานันทกุลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าแม้กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาจะต้องชะลอไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแต่พระราชกำหนดกู้เงินมีผลบังคับใช้แล้วรัฐบาลสามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้โดยศาลรัฐธรรมนูญมีกรอบเวลาพิจารณาภายใน60วันขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนชี้แจงถึงสาเหตุที่ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพราะพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าการกู้เงินจำนวน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอาจไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและอีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนื่องจากสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเน้นย้ำบทบาทการดูแลประชาชนมุ่งปราบปรามยาเสพติดและป้องกันอาชญากรรมยุคใหม่
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมระบุว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลเพื่อเป็นที่พึ่งและหลักยึดให้กับประชาชนพร้อมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินงานโดยยึดหลักกาดไม่ตกในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณไทยและดูแลประชาชนอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมรวมถึงเข้าทันอาชญากรรมในรูปแบบใหม่เช่นการค้ามนุษย์และสแกมเมอร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนจากการถูกล่อลวงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษยกระดับการปราบปรามชาวต่างชาติที่เป็นนอมินีประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพราะเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
6: นายพูนพงษ์ในยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และเปลี่ยนความร่วมมือพร้อมยกระดับการป้องกันและปราบปรามนอมินีในประเทศไทยเนื่องจากพบชาวต่างชาติประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหลายแห่งมีลักษณะเข้าข่ายเป็นนอมินีเบื้องต้นพุ่งเป้าไปที่เกาะพังงาและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะได้รับการร้องเรียนจำนวนมากและจากการตรวจสอบบริษัทในเกาะพังงาและเกาะสมุยพบชาวต่างชาติร่วมลงทุนกว่า 11,426 รายทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งรายชื่อบริษัทที่มีความเสี่ยงและเข้าข่ายต้องสงสัยให้ DSI พิจารณารับเป็นคดีพิเศษแล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และท่องเที่ยวนอกจากนี้จะขยายผลไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆเช่นภูเก็ตและหัวหิน
7: คืนที่ผ่านมาเราก็ส่ง DSI นะครับที่เรามองว่าน่าจะเป็นบริษัทที่คิดว่าน่าจะไปอยู่ในคดีพิเศษได้เนี่ยตอนนี้ก็ส่งไป34รายอยากให้พวกเราช่วยกันจับตาไปที่ทุกแหล่งนะฮะภูเก็ตกระบี่แม้กระทั่งพังงา
6: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานมีความกระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย DSI จะรับดำเนินการสืบสวนคดีที่มีมูลค่าสินทรัพย์ตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปหรือกรณีที่มีผลกระทบวงกว้างเป็นคดีพิเศษโดยจะมุ่งเป้าไปที่ผู้สนับสนุนเช่นสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีที่ช่วยจัดตั้งนอมินีจำนวนมากในคราวเดียว
7: เมื่อปรากฏข้อมูลว่ามีการแพร่ระบาดในบางพื้นที่เราก็มาประสานความร่วมมือเพื่อการทำงานให้กระชับและก็รวดเร็วมากขึ้นโดย DSI นี้ก็จะรับดำเนินการมูลค่าสินทรัพย์แต่100ล้านบาทขึ้นไปหรือแม้แต่ไม่ถึงแต่ว่าถ้าเป็นกรณีสำคัญหรือมีผลกระทบอย่างวงกว้างจริงๆเนี่ยก็จะสามารถนำเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อรับเป็นคดีพิเศษได้
6: และในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดเพราะรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนและเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมีการจ้างงานจำนวนมากและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้างปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าลดราคาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า Back to School 2026พบว่าผู้ประกอบการหลายภาคส่วนให้ความร่วมมือลดราคาเครื่องแบบชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนและบริการที่เกี่ยวข้องเช่นปักชื่อหรืออักษรย่อโรงเรียนฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองโดยจากข้อมูลช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาพบว่าราคาจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนส่วนใหญ่ยังทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนขณะเดียวกันกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและสร้างความมั่นใจว่าไม่มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินสมควร
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าป้องกันการถูกทอดทิ้งหลังการขายและราคาผันผวนเนื่องจากมีผู้บริโภคร้องทุกข์กว่า 1,300 คนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ยังพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยเฉพาะ3ประเด็นหลักคือการชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ความกังวลเรื่องการปิดตัวของศูนย์บริการและราคาขายที่ปรับลดลงอย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบข้อมูลในช่วง3ปีที่ผ่านมาพบเรื่องร้องเรียนรวมกว่า 1,300 รายทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวได้สั่งการให้กำกับดูแลใน3มาตรการสำคัญคือต้องระบุรายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลแบตเตอรี่และคำเตือนความปลอดภัยอย่างชัดเจน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวหลักสูตรนวดไทยโพล้านนา450ชั่วโมงซึ่งเป็นการบูรณาการมรดกโลกวัดโพผสานเข้ากับเอกลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนาโดยมุ่งเน้นสร้างแบรนด์นวดไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวชูน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบในการก้าวสู่เป็นศูนย์กลางสุขภาพและ wellness อย่างครบวงจรคาดว่าจะเริ่มเปิดอบรมรุ่นแรกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2569ณจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเดินหน้ายกระดับนวดไทยให้เป็น wellness ระดับสากลสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยวระดับสากลต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: แสนอาลัยสมเด็จ

0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าการที่รัฐบาลอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่บังคับใช้ตั้งแต่8เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ที่ระบุว่าเขากำลังพิจารณาที่จะรื้อฟื้นปฏิบัติการของสหรัฐในการคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์อื่นๆที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิง
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่านายกีดอนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการที่สหภาพยุโรปหรือ EU ประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงค์และหน่วยงานของอิสราเอลที่ก่อเหตุความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่แห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยนายซามองว่าการตัดสินใจดังกล่าวของสหภาพยุโรปมีแรงจูงใจทางการเมืองพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิสราเอลจะยังคงยืนหยัดเพื่อสิทธิของชาวยิวในการตั้งถิ่นฐานในใจกลางดินแดนของอิสราเอลต่อไปทั้งนี้การขยายพื้นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่6เมื่อช่วงปลายปี2565ภายใต้รัฐบาลผสมที่สนับสนุนโดยนักการเมืองฝ่ายขวาจัดและการที่สงครามในฉนวนกาซาปะทุขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2566
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐบนพื้นฐานของความเสมอภาคการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อขยายความร่วมมือจัดการความแตกต่างรวมทั้งเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้กับโลกที่กำลังเผชิญกับความปั่นป่วนพร้อมเน้นย้ำว่าการทูตระดับสูงมีบทบาทชี้นำเชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่อาจทดแทนได้ต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังกระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันว่าประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่าง 13-15 พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อหารือกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงประเด็นทางการค้าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีฑาวิ่ง100เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกนักวิ่งจากจังหวัดสตูลเร่งฝีเท้าแซงคู่แข่งในช่วงสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 10.58 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จขณะที่วิ่ง100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของชานเชลมอริเซตจากจังหวัดสุรินทร์ที่วิ่งทิ้งห่างคู่แข่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 12.03 วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครนำโด่งที่54เหรียญทองตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่15เหรียญทองและอันดับ3นนทบุรี12เหรียญทองเทนนิสอาชีพ ITF World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายในประเภทชายเดี่ยว M15 ธนกรศรีรัตน์หัวชนะรุ่นน้องพีรวัตรสุขใจ2เซตรวด6-2และ6-1ไปเข้าสู่รอบเมนดรอไปพบกับเบนจารุสอนขณะที่ชัดพงษ์กมลปัญญากรหัวชนะกฤตินกยกุลมือวางอันดับ3 6-4และ2-0ในรีทายเนื่องจากกฤตินหายใจไม่ทันในรอบแรกชัดพงษ์จะต้องเจอกับงานหนักอย่างแมทธิวเดลาเวโดวามือวางอันดับ2ของรายการจากออสเตรเลียนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีไปแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกโดยทีมเยาวชนหญิงแข่งขันรายการบิลลี่จีนคิงคัพจูเนียร์ไบเกรนบิดรอบคัดโซนเอเชียโอเชียเนียคอร์ดดินที่เมืองเชิมเกนประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่11-16พฤษภาคมโดยนักหัวชุดนี้ประกอบด้วยโทจิรินแก้วเก่าจินิพาตราชูวณิชและปัทธินันท์เผือกคำส่วนทีมเทนนิสชายประกอบด้วยพัชรพลหลีกุลไตรศรีเสนและธรรมะโคศิริจะไปแข่งขันชนิดชิงแชมป์โลกทีมเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรายการเดวิสคัพจูเนียระหว่างวันที่18-23พฤษภาคมที่เมืองเชิมเกนเช่นกันซึ่งทุกคนมีความพร้อมแล้วที่จะแข่งขันสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดแถลงการขอโทษแฟนบอลหลังเมืองทองยูไนเต็ดตกชั้นสู่ไทยลีก2อย่างเป็นทางการยุติช่วงเวลา

0: 7ปีในไทยลีก1อย่างไรก็ตามการตกชั้นในครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเส้นทางแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งให้สโมสรได้ก่อร่างสร้างทีมให้แข็งแกร่งอีกครั้งศึกฟุตบอลโลก2026ในอีก1เดือนข้างหน้าอาจเผชิญวิกฤตที่การแข่งขันไม่คึกคักอย่างที่คาดหลังจากผู้ประกอบการโรงแรมรายงานการจองที่พักต่ำกว่าคาดทั้งที่เหลือเวลาอีกแค่ราว1เดือนโดยชี้แจงว่ามีสาเหตุปัจจัยหลายอย่างทั้งราคาที่สูงเกินจริงความเข้มงวดเรื่องการเข้าเมืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าตั๋วราคาสูงมากและปัญหาอีกหลายอย่างอาจทำให้แฟนบอลเลือกดูผ่านการถ่ายทอดสดมากกว่าในส่วนของการถ่ายทอดสดในประเทศไทยคณะรัฐมนตรีจะหารือวาระเร่งด่วนเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกให้คนไทยได้ดูฟรีในวันนี้สำหรับฟุตบอลโลก2026มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกพิจิตรกัจจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 3 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
2: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราคำว่าปรัมปราเขียนปอปลารอเรือไม่หันอากาศมอม้าปอปลารอเรือสารอามาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าปรัมปราแปลตามศัพท์ได้ว่าเก่าก่อนมากหมายถึงเป็นเรื่องแต่เก่าก่อนผู้คนเชื่อและเล่าสืบๆกันมาช้านานใช้ว่าคำปรัมปราเรื่องปรัมปรานิยายปรัมปราคำว่าปรัมปราพบในพระราชพงศาวดารฉบับวิติสมิวเซียมตอนพระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่คำว่าเรื่องปรัมปราหรือนิยายปรัมปราหมายถึงเรื่องเก่าแก่ไม่รู้ว่าผู้ใดแต่งและแต่งเมื่อใดได้แต่เล่าต่อๆสืบกันมานาน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่4เรื่องเล่าของชาที่สืบต่อกันมาแม้ว่าจะเป็นเพียงตำนานแต่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถบอกถึงประวัติความเป็นมาของชาได้อย่างชัดเจนในราวคริสต์ศักราช 750-800 หนังสือตำราชาที่บันทึกโดยหลู่ยี่ในตำราบรรยายถึงแหล่งกำเนิดของชาการปลูกชาการผลิตชาคุณภาพของชาวิธีการดื่มชาและขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับชาตำราชาเล่มนี้เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาเล่มแรกของโลกที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
8: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตามาตรการป้องกันและรับมือในประเทศไทยค่ะ
9: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตสุคนอ่าน
10: วิกฤตพลังงาน
11: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
12: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
13: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
12: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงิน

0: เลยนะ
1: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับช่วงนี้เชิญติดตามรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในวันเกษตรกรประจำปี2569
3: สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่เคารพรักทุกท่านเนื่องในวันเกษตรกรประจำปี2569ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านด้วยความจริงใจรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักเสมอว่าท่านคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นผู้สร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศปัจจุบันภาคเกษตรของไทยอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลากหลายมิติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรโดยให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะให้เกษตรกรรวมถึงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นการดำเนินงานเชิงรุกตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างตลาดและขยายโอกาสในการแข่งขันนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา PM 2.5 โดยลดการเผาในพื้นที่เกษตรสนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืนสำหรับการวางรากฐานในระยะยาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสืบสานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรจากการเน้นปริมาณไปสู่การสร้างมูลค่าส่งเสริมการใช้คาร์บอนเครดิตและการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพี่น้องเกษตรกรที่รักครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอยืนยันว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาและดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มกำลังด้วยความเชื่อมั่นว่าศักยภาพของเกษตรกรไทยผสานกับนโยบายที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริงในโอกาสวันเกษตรกรนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้พี่น้องเกษตรกรและครอบครัวประสบแต่ความสุขมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปสวัสดีครับ
4: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญสิริมงคลแห่งการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูก
5: ในปีพุทธศักราช2569นี้วันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลตรงกับวันอังคารที่12พฤษภาคมและเป็นวันเกษตรกรอีกด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรพร้อมร่วมใจประกอบพระราชพิธีอันเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันที่13พฤษภาคมพร้อมเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนได้รับรู้และยึดถือเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพต่อไป
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม
2: ท่านผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้

0: ี้รายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
1: ข้อข่าวเล่าประเด็น
2: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นโบราณราชประเพณีด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทยที่เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรและระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงเป็นการอนัตสัญญาณที่บ่งบอกถึงฤดูการเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วสำหรับปีนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ประกอบด้วยพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีทางสงฆ์โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ซึ่งถือเป็นวันเกษตรกรด้วยและวันถัดไปของการประกอบพระราชพิธีคือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือวันไถวานเป็นพิธีพราหมณ์จะประกอบพระราชพิธีในวันพุธที่13พฤษภาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในปีนี้กล่าวว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และความเป็นสิริมงคลให้กับเกษตรกรสิ่งสำคัญเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานของประเทศไทย
3: ถือเป็นเวลาที่ดียิ่งพวกเราก็มีความพร้อมทั้งผู้เกิดหน้าที่พญาแรกนาทั้งเทพีผู้หับเงินหับทองทั้งพระโคนะครับพระโคฟอพระโคเพียงแล้วก็ผู้ที่เกิดหน้าที่นะครับในการจัดพิธีทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นเพาะปลูกของประเทศไทย
2: สำหรับในปีนี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกมาใช้ในงานพระราชพิธีประจำปีนี้รวม 7,000 แบ่งเป็นพันธุ์ข้าวนาสวน 5,000 ได้แก่ข้าวขาวดอกมะลิ105จำนวน 1,295 กิโลกรัมข้าวกข79จำนวน550กิโลกรัมข้าวกข85จำนวน990กิโลกรัมข้าวกข99หรือข้าวหอมคลองหลวง72จำนวน520กิโลกรัมข้าวกข109หรือข้าวหอมพัทลุง72จำนวน600กิโลกรัมและพันธุ์ข้าวเหนียวจำนวน 2,000 ได้แก่ข้าวกข6จำนวน592กิโลกรัมและข้าวกข26หรือเชียงราย72จำนวน600กิโลกรัมรวมทั้งสิ้น 5,147 กิโลกรัมเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลสำหรับฤดูการผลิตใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้อีกด้วยทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ในวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสื่อออนไลน์ต่างๆชวนันท์มาลี
1: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได
4: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับตามโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
1: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
5: ามมาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ท่านผู้ฟังครับเช้านี้รับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสฮันตาในประเทศไทยจากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในสายกับเราตอนนี้แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับท่านครับตอนนี้สถานการณ์เรื่องของไวรัสฮันตาในประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
6: อ๋อคือเชื้อไวรัสฮันตานะคะตามที่เป็นข่าวนะคะโดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่เป็นข่าวในการระบาดที่บนเรือสำราญที่ต่างประเทศนะคะขณะนี้อันนี้ก็คือไม่ได้มีผู้ป่วยในประเทศไทยนะคะและผู้โดยสารที่อยู่บนเรือลำดังกล่าวนะคะที่เป็นชาวเอเชียอันนี้ก็คือจะเป็นแต่ชาวสิงคโปร์ค่ะซึ่งไม่มีของประเทศอื่นนะคะเพราะฉะนั้นในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะคะแต่ว่าเราก็ยังต้องติดตามข่าวนะคะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงมีการเฝ้าระวังโรคนี้ในประเทศเองด้วยค่ะ
0: ท่านครับแล้วโรคนี้ติดต่อได้อย่างไรบ้างครับท่านครับ
6: อ๋อค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะในข่าวหลายวันนี้นะคะตัวเชื้อไวรัสฮันตานะคะเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเป็นเชื้อไวรัสที่มีหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็มันจะแท้จริงแล้วจะเป็นโรคที่มีความติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยสัตว์ที่เป็นพาหะคือสัตว์ฟันแทะนะคะได้แก่ในกลุ่มของหนูซึ่งจะมีหนูหลายชนิดเลยนะคะที่สามารถที่จะนำเชื้อนี้ได้นะคะโดยหลักใหญ่ๆเดิมเชื้อนี้จะติดจากหนูนะคะซึ่งถามว่าติดอย่างไรก็คือติดโดยการที่ทางการหายใจค่ะโดยบางทีหนูที่ติดเชื้อนะคะจะมีเชื้อไวรัสอยู่ในสิ่งคัดหลั่งของเขาพวกปัสสาวะอุจจาระหรือน้ำลายแล้วพอหลังจากนั้นมันแห้งแล้วก็เกิดจะมีอยู่ในเหมือนกับเป็นฝุ่นเหล่านี้ค่ะซึ่งถ้าเราไปสูดหายใจเอาฝุ่นเหล่านี้ที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นทางรับเชื้อทางหนึ่งได้นอกเหนือจากนี้ก็คือเป็นการที่มือเราเนี่ยค่ะอาจจะปนเปื้อนกับสารคัดหลั่งของหนูที่ติดเชื้อนะคะแล้วเราอาจจะมาขยี้ปากจมูกอะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็สามารถรับเชื้อได้และทางสุดท้ายก็คือเป็นหนูกัดเพราะนั้นส่วนใหญ่ของไวรัสฮันตาจะติดโดยทางจากสัตว์สู่คนนะคะแต่ว่าในกรณีนี้มันจะมีพิเศษอยู่เฉพาะตัวบางสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ตัวแอนดิสเตรนเนี่ยนะคะซึ่งสามารถที่มีข้อมูลมาเราทราบมานานแล้วค่ะมันเคยมีการระบาดในอาร์เจนตินาเชื้อนี้จะอยู่ในกลุ่มทางฝั่งอเมริกานะคะโดยเฉพาะในอเมริกาใต้เชื้อในกลุ่มนี้ตัวแอนดิสเตรนนี้สามารถที่จะแพร่จากคนสู่คนแต่การแพร่จากคนสู่คนของเชื้อในกลุ่มนี้ก็ต้องกล่าวว่าอยู่ในวงที่จำกัดมากคือหมายถึงว่ามันไม่ได้แพร่ได้เร็วและง่ายอย่างโควิดหรือไข้หวัดใหญ่นะคะการสัมผัสของไวรัสฮันตาถ้าจะแพร่จากคนสู่คนก็คือจะต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดนะคะและเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเช่นการที่อย่างเช่นการอยู่บนเรือนะคะสถานการณ์ก็คือว่าสัมผัสใกล้ชิดนะคะแล้วก็อยู่เป็นเรือนี่คือจะล่องเรืออยู่เป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์นะคะลักษณะอย่างนี้ก็คือจะเป็นสถานการณ์พิเศษที่ทำให้เกิดมีการระบาดของเชื้อนี้ขึ้นมานะคะและจริงๆแล้วเชื้อไวรัสฮันตาตัวแอนดิสเตรนนะคะก็เคยมีการระบาดในอาร์เจนตินาเองอยู่แล้วนะคะเหมือนกับว่าเชื้อนี้จะเป็นเชื้อที่เราพบได้อยู่ที่ในโซนนั้นอยู่แล้วค่ะ
0: คนที่รับเชื้อส่วนใหญ่อาการจะแสดงออกยังไงบ้างครับท่านครับ
6: ค่ะคือเนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสนะคะอาการเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างจากการติดเชื้อไวรัสทั่วๆไปที่คนไข้อาจจะมีในเรื่องของไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวอาจจะมีอาการทางระบบทางเดินอาหารและต้องกล่าวว่าการที่เชื้อไวรัสฮันตาเนี่ยนะคะมีกว่า20สายพันธุ์นะคะเราอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆก็คือกลุ่มที่อาการเด่นไปทางโรคปอดนะคะทางระบบทางเดินหายใจนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มทางฝั่งของเขาเรียกว่าทางฝั่งของทวีปอเมริกานะคะซึ่งเป็นในกลุ่มของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้จะมีความอันตรายรุนแรงสูงอัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ35-50นะคะซึ่งเบื้องต้นผู้ป่วยก็จะมีอาการคล้ายการติดเชื้อไวรัสทั่วไปนะคะประมาณสัก 3-4 วันแล้วก็จะเริ่มมีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เสียชีวิตจากที่เราเห็นในข่าวเพราะเป็นสายพันธุ์ในกลุ่มทางฝั่งของอเมริกานะคะอเมริกาใต้นะคะทีนี้แต่ในกลุ่มของสายพันธุ์ที่อยู่มาทางโซนเอเชียและยุโรปที่มีรายงานในโซนนี้นะคะก็จะเป็นในกลุ่มที่อาการเด่นจะไปทางอาการทางไตนะคะอาจจะมีไข้นะคะอาการอาจจะดูมาคล้ายๆไข้เลือดออกนะคะแต่ว่ามีความมีค่าไตสูงผิดปกติที่ไตซึ่งอันนี้อัตราการเสียชีวิตนี่จะต่ำกว่านะคะอยู่ที่ประมาณร้อยละ1-15ค่ะเพราะฉะนั้นอาการเบื้องต้นบางทีเราอาจจะบอกยากแต่ว่าพอหลังจากผ่านไปสัก 2-3 วันนะคะมันจะเริ่มชัดเจนนะคะถ้าอาการทางปอดอาการจะรุนแรงแต่ถ้าอาการมันเป็นอาการทางไตอาการอาจจะอัตราการเสียชีวิตนี่คือจะน้อยกว่าอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะค่ะ
7: แล้วอย่างนี้วิธีการป้องกันตนเองอะค่ะในเบื้องต้นเราควรจะทำตัวอย่างไรกันบ้างคะ
6: อย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าเชื้อไวรัสนี้เป็นเชื้อไวรัสที่แหล่งรังโรคเป็นจากหนูนะคะส่วนใหญ่เป็นหนูเพราะฉะนั้นเราก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสหนูหรือสารคัดหลั่งจากหนูนะคะก็คือหลีกเลี่ยงตรงจุดนี้ก็คือจะต้องรักษาในเรื่องของความสะอาดนะคะของบ้านเรือนสถานที่พักหรือว่าสถานที่ทำงานนะคะภาชนะอาหารต่างๆนี่ต้องเก็บให้มิดชิดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องทำความสะอาดนะคะในพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่อับนะคะแล้วเหมือนกับอาจจะมีหนูอยู่อาศัยแบบนี้นะคะอาจจะต้องระวังนิดนึงในการทำความสะอาดนะคะในการทำความสะอาดในพื้นที่เหล่านี้จะต้องใส่หน้ากากอนามัยป้องกันนะคะสวมถุงมือนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการดูดฝุ่นหรือการกวาดที่ทำให้ฟุ้งกระจายอาจจะต้องเหมือนกับเทน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนทิ้งไว้สัก30นาทีแล้วก็ค่อยเช็ดออกแล้วเราจะทำความสะอาดพื้นผิวอีกทีนึงนะคะแล้วก็ขยะนี่ก็ต้องใส่ในขยะติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังตอนนี้ก็คือว่าในเรื่องของการรักษาความสะอาดค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหนูและสิ่งคัดหลั่งจากหนูนะคะดังกล่าวนะคะแต่ทีนี้ในแง่ของเชื้อถ้าเกิดว่าจะมาในเรื่องของจากต่างประเทศขนาดนี้โดยประเทศไทยเราเองนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคกองระบาดวิทยาก็ได้มีกองด่านนะคะทำการเฝ้าระวังอยู่แล้วนะคะในผู้ที่เดินทางนะคะมาจากในโซนของอเมริกาใต้นะคะตามด่านอากาศด่านบกแล้วก็ด่านเรือด้วยนะคะเรามีการเซตระบบเฝ้าระวังอันนี้อยู่แล้วตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมนะคะและเราก็จะมีระบบการเฝ้าระวังในประเทศในผู้ป่วยที่ปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไข้ไม่ทราบสาเหตุนะคะโดยที่ตรวจอย่างอื่นไม่เจอก็จะต้องเริ่มมีการมามองดูตรงจุดนี้แล้วด้วยคงจะได้ยินข่าวล่าสุดที่มีการว่าจะให้เชื้อตัวไวรัสซันตานะคะที่ก่อให้เกิดโรคทางปอดรุนแรงเป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะซึ่งก็หมายถึงว่าเราจะสามารถจัดการในการควบคุมถ้าเกิดมีเชื้อเข้ามานะคะมีผู้ป่วยที่แบบเดินทางเข้ามาเพราะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าโซนในทางของเอเชียยุโรปนะคะอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของเชื้อไวรัสซันตาซึ่งอาการไม่ได้รุนแรงแต่ว่าเชื้อที่ระบาดในขณะนี้เป็นในของอีกกลุ่มหนึ่งทางฝั่งอเมริกาใต้นะคะซึ่งเชื้อจะมีการรุนแรงก็คือเราจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีการแยกผู้ป่วยนะคะมีระบบที่จะควบคุมป้องกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็สถานการณ์ในระดับโลกตอนนี้นะคะเราก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเราคาดว่าอาจจะยังมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะคะเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะว่าเชื้อนี้มีระยะฟักตัวยาวนานโดยเฉลี่ยประมาณ45วันเนี่ยนะคะที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นระยะที่เขาจะเฝ้าระวังเนื่องจากจะมีผู้ป่วยที่ลงจากเรือแล้วก็ได้เดินทางกลับไปยังประเทศของเขาเพราะฉะนั้นจากการที่สัมผัสโรคบนเรือนะคะก็อาจจะทำให้เขาไปแสดงอาการซึ่งถ้าเราฟังข่าวล่าสุดอย่างเมื่อคืนก็จะมีข่าวว่าที่อเมริกาก็เจอ1รายนะคะแต่ว่าอาการไม่รุนแรงแต่ว่าที่ฝรั่งเศสเจอ1รายอาการรุนแรงเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราคงจะได้ยินข่าวเคสที่เพิ่มขึ้นแต่เข้าใจว่าด้วยระบบป้องกันและควบคุมและการแยกผู้ป่วยตั้งแต่จุดที่สัมผัสโรคจากการไปรับจากเรือและกลับไปยังประเทศมีการควบคุมป้องกันอย่างดีเราคาดว่าไม่น่าจะมีการแพร่ระบาดสู่บุคคลอื่นๆนะคะก็ค่อนข้างที่จะสบายใจได้ระดับหนึ่งคือมันไม่น่าจะไปในถึงขั้นระบาดไปอย่างโควิดนะคะแต่ก็ต้องติดตามใกล้ชิดค่ะ
0: ใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นในสถานการณ์ในประเทศไทยที่ตอนนี้อาจจะยังมีความเสี่ยงต่ำแต่ว่าแน่นอนแล้วว่าเราอาจจะต้องป้องกันกันอย่างเต็มที่นะครับท่านครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นะครับนายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมาพูดคุยให้ข้อมูลกับเราครับขอบคุณครับ
7: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: ท่านผู้ฟังคะปัจจุบันองค์กรอาชญากรรมได้พัฒนารูปแบบการหลอกลวงที่ซับซ้อนมากขึ้นและปฏิบัติการอย่างไร้พรมแดนจึงเป็นความท้าทายร่วมของประเทศต่างๆโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนที่ถูกจับตาว่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์ระดับโลกไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนได้ผลักดันความร่วมมือในทุกระดับเพื่อแก้ปัญหานี้รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
8: ความมั่นคงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภายในพรมแดนของแต่ละประเทศอีกต่อไปไทยยังมีอีกฐานะคือเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียนอีกทั้งได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคโดยเฉพาะเวทีการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนแนวทางและกำหนดทิศทางการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาสแกมเมอร์ที่สร้างความเสียหายให้หลายประเทศรัฐบาลจึงออกนโยบายที่บูรณาการทั้งฝ่ายการปกครองฝ่ายสืบสวนสอบสวนและฝ่ายบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์อย่างจริงจังในทุกระดับ
9: รัฐบาลนี้เอาจริงกับเรื่องของการกระทำที่ผิดกฎหมายผมได้สั่งการจะเร่งปราบปรามเครือข่าย call center scammer ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่บังคับใช้กฎหมายอย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงรวมทั้งการดำเนินคดีและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บิดเบือนหลักเกณฑ์ทางกฎหมายซึ่งมีผลกระทบอย่างมากในวงกว้างทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงแห่งของรัฐเพราะคนเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินการถือครองทรัพย์สินแทนเป็นนอมินีหรือการขยายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหรือเป็นภัยคุกคามต่อความสงบ
8: แม้การทำงานของเจ้าหน้าที่ในภาคปฏิบัติจะมีความก้าวหน้าและสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้ในหลายกรณีเพื่อตัดวงจรเครือข่ายอาชญากรรมซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการลดความสามารถในการขยายตัวของอาชญากรรมเหล่านี้แต่ลักษณะของอาชญากรรมในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนมากขึ้นทำให้การดำเนินงานของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังไม่เพียงพออีกต่อไปพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศได้พูดถึงความจำเป็นของความร่วมมือว่าการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มสมาชิกอาเซียนซึ่งถูกใช้เป็นฐานสแกมเมอร์หลอกลวงประชาชนทั้งในและนอกภูมิภาคดังนั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการสืบสวนติดตามและการปฏิบัติการร่วมกันอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
10: ตำรวจไทยเนี่ยได้ที่ผ่านมาเนี่ยต้องต่อสู้กับแก๊งอาชญากรรมคอลเซ็นเตอร์ต่างๆค่อนข้างมากเนี่ยมันเป็นการดำเนินการที่ไม่ใช่อยู่ในประเทศเราอย่างเดียวนะครับมีอยู่ในฐานต่างๆเนี่ยอาจอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับตั้งฐานที่ประเทศอื่นแต่ไปหลอกในอีกประเทศหนึ่งรวมทั้งบางทีอาจจะมีการหลอกคนไทยไปเป็นเหยื่อในต่างประเทศก็คิดว่าในสถานการณ์คือบางทีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ต้องอาศัยฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นด้าน DNA ด้านลายนิ้วมือที่ต้องเราต้องอาศัยความร่วมมือจากทางต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าทางเราเองคงไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการในต่างประเทศได้ครับตรงนี้ก็ต้องอาศัยการประสานงานส่วนนี้
8: ความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนจึงไม่ใช่เพียงการหารือเชิงนโยบายแต่เป็นการสร้างกลไกการทำงานร่วมกันที่เชื่อมโยงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของแต่ละประเทศให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนดนภาสุภรสมบัติรายงาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ต้องการปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
3: แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
7: อย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
8: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
9: เป็นอะไรล่ะพี
8: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
9: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
8: เราจะทำยังไงดีล่ะ
9: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
10: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาค่ะ

0: สวัสดีครับคุณฟังพบกับรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom นะครับรายการที่นำเสนอข้อคิดข้อชี้แนะในการดำเนินชีวิตให้กับคุณฟังและก็น้องๆ นะครับผมนนทัศน์ใจจิตผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยวิทยากรประจำรายการดร.จริยาสอนมยุรายังทำหน้าที่และอยู่เป็นเพื่อนกับคุณฟังเหมือนเช่นเคยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
0: ผมหวังว่าคุณผู้ฟังคงจะสบายดีนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการเป็นผู้ฟังที่แสนดีของรายการเสียงแห่งปัญญาของเรานะครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับคุณผู้ฟังครับมาฟังกันเลยครับว่าวันนี้อาจารย์มีเรื่องราวอะไรจะมาให้ความรู้กับเราเรียนเชิญอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณนนทัศน์ก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอถามคุณนนทัศน์ก่อนนะคะว่าคุณนนทัศน์นั่นเป็นคนที่ชอบฝันไหมคะ
0: โอ้โหผมนะครับผมจำได้ว่าผมฝันครั้งสุดท้ายเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเดือนที่แล้วเห็นจะได้ครับอาจารย์
1: ค่ะแล้วความฝันของคุณนนทัศน์นั้นเป็นอย่างไรเลยคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
0: ก็นานมาแล้วนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้แต่เท่าที่จำได้ก็คือฝันว่าจะไปเที่ยวทะเลเนี่ยแหละครับแล้วก็สวยงามมากๆเลยไปกับเพื่อนครับช่วงนั้นที่ฝันฝนตกหนักด้วยแล้วก็ทะเลก็มีคลื่นลมแรงมากเลยน่ากลัวมากเลยนะครับแล้วก็ผมก็ตื่นขึ้นมาด้วยความกลัวประมาณนี้ครับอาจารย
1: ์ค่ะคุณนนทัศน์คะความฝันที่อาจารย์ถามคุณนนทัศน์นั้นน่ะไม่ใช่ความฝันที่เกิดขึ้นขณะที่คุณนนทัศน์นอนหลับนะคะแต่เป็นความฝันขณะที่คุณนนทัศน์นั้นยังตื่นอยู่ค่ะ
0: อ๋อคุณผู้ฟังคงหัวเราะผมแล้วนะครับตอนนี้ครับอาจารย์โอ้ยน่าอายจังเลยนะครับดังนั้นหัวข้อในวันนี้คงจะเป็นเรื่องราวของความฝันแน่นอนเลยใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ค่ะใช่ค่ะคุณนนทัศน์คนเราทุกคนล้วนแต่มีความฝันเป็นของตัวเองทั้งนั้นค่ะแต่ไม่ว่าจะฝันถึงเรื่องอะไรก็ตามฝันอยากมีอยากเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าหากเราปล่อยให้ความฝันเป็นฝันอยู่อย่างนั้นนะคะความฝันที่มีอยู่ก็คงจะสูญเปล่าค่ะเพราะว่าไม่มีการเริ่มต้นลงมือทำให้มันเป็นจริงสักทีคุณนนทัศน์คะไม่มีใครรู้ได้ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่สิ่งเดียวที่เราแน่ใจได้ก็คือถ้าเราอยากที่จะมีอนาคตที่สวยงามที่ประสบความสำเร็จเราก็จะต้องทำวันนี้ของเราให้ดีที่สุดค่ะวันนี้เราอาจจะทำในสิ่งที่เราวาดฝันไว้ได้ไม่สำเร็จแต่เราก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่กล้าที่จะฝันแล้วล่ะค่ะ คนจำนวนมากมายนะคะที่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็เพราะพวกเขาเหล่านั้นนะคะกล้าที่จะฝันค่ะแล้วพวกเขาก็ได้แบ่งปันกันว่าถ้าวันนั้นนะคะเขาไม่กล้าที่จะฝันให้ยิ่งใหญ่ก็คงจะไม่รู้ว่าเราจะมีพลังล้นเหลือแค่ไหนที่จะผลักดันให้ตัวเองมาสู่จุดสูงสุดในชีวิตได้คุณนนทัศน์และคุณผู้ฟังคะหัวข้อในวันนี้ก็คือกล้าที่จะฝันค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังเป็นคนหนึ่งหรือเปล่านะครับที่ตามล่าหาความฝันถ้าใช่นะครับอดใจรอรับฟังข้อคิดดีๆจากดร.จริยาในช่วงต่อไปนะครับถ้าคุณฟังท่านใดไม่เคยวาดฝันเลยในชีวิตก็ยิ่งดีเลยนะครับมารับฟังกันนะครับเผลอๆคุณฟังอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ตามล่าหาความฝันเพื่อให้ฝันนั้นเป็นจริงก็ได้นะครับแต่ช่วงนี้ผมขอนำคุณฟังไปพบกับพระธรรมสุภาษิตประจำวันนี้กันก่อนนะครับในช่วง Proverb ofThe day, ครับ
2: ช่วง Proverbs of the day
3: ชื่อเสียงดีเป็นสิ่งควรเลือกยิ่งกว่าความมั่งคั่งมากมายและซึ่งเป็นที่โปรดปรานก็ดีกว่ามีเงินทอง
0: อาจารย์ครับพระธรรมสุภาษิตในวันนี้เนี่ยนะครับฟังดูแล้วน่าจะเข้าใจยากสำหรับน้องๆครับผมขอให้อาจารย์ช่วยขยายความให้น้องๆได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นหน่อยครับเพื่อว่าน้องๆจะมีความเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของน้องๆได้ครับ
1: ค่ะยินดีค่ะคุณนนทัศน์ความฝันนั้นนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะของผู้คนที่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานครอบครัวส่วนตัวรวมถึงภาพรวมของสังคมและประเทศชาติด้วยค่ะความฝันเป็นความต้องการที่ถูกวาดเป็นภาพในความคิดเกี่ยวกับอนาคตของเรานะคะและเราก็ต้องการจะเป็นอะไรต้องการให้สิ่งไหนจะเกิดผลอย่างไรคะนั่นคือความฝันเราจะเห็นได้ว่าสังคมไทยในปัจจุบันนี้เยาวชนน้องๆที่ยังเรียนอยู่แล้วก็บางคนก็ทำงานแล้วนะคะมีความมุ่งมั่นจนเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าต้องการที่จะประสบความสำเร็จเยาวชนมากมายก็ใช้ทางลัดค่ะซึ่งสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะการกำหนดเป้าหมายที่ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเพราะว่านั่นหมายถึงการกำหนดทิศทางทั้งหมดในชีวิตของเราด้วยค่ะ
0: ครับ
1: คุณนนทัศน์คะจากพระธรรมสุภาษิตในวันนี้นะคะเราเข้าใจได้ว่าทรัพย์สินเงินทองมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตค่ะแต่ถ้าความฝันหรือว่าเป้าหมายของเรานั้นน่ะเพียงแต่ที่จะต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างเดียวโดยเราไม่คำนึงถึงวิธีการของการได้มาแม้ว่าวิธีการนั้นจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหายเช่นโคดโกงทุจริตก็ตามนะคะก็ย่อมทำให้เสียชื่อเสียงค่ะดังนั้นความจริงก็คือแม้ว่าเราจะมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองมากมายอย่างที่เขาพูดกันว่าใช้ทั้งชาติก็ไม่

0: ราต้องสูญเสียชื่อเสียงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ก็คงไม่เหลือความภาคภูมิใจให้กับตัวเองและครอบครัวสังคมที่เรามีชีวิตอยู่ค่ะ
1: ครับ
0: คนดีๆก็คงจะต้องเดินหนีออกจากชีวิตเราไม่ต้องการที่จะคบหาสมาคมด้วยหากเราต้องการที่จะมีอนาคตที่สดใสนะคะเดินไปไหนมาไหนด้วยความภาคภูมิใจไม่มีชนักติดหลังเราก็จำเป็นต้องมีความฝันที่ถูกต้องค่ะทำทุกอย่างให้ถูกทางถูกวิธีการค่ะเพื่อไปสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุขค่ะ
1: ต้องขอบคุณอาจารย์ดร.จริยามากๆเลยนะครับสำหรับคำสอนข้อชี้แนะต่างๆที่มีสาระแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังเลยนะครับช่วงนี้ผมขอมอบบทเพลงเพราะๆน่ารักน่ารักให้กับคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆครับหากความฝันเป้าหมายที่วางไว้ยังไม่สำเร็จนะครับและทุกก้าวของชีวิตเต็มไปด้วยปัญหานะครับทำให้อ่อนล้าหมดแรงขาดที่พึ่งพิงไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนนะครับคุณผู้ฟังครับทางของพระเยซูคริสต์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะช่วยแล้วก็ฉุดคุณผู้ฟังออกจากปัญหาชีวิตของคุณผู้ฟังก็จะเข้มแข็งดังนกอินทรีนะครับไปฟังกันนะครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าเราจะเดินครับ

0: างแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจอย่างหนึ่งของชีวิตผมเชื่อว่ามนุษย์เราแทบทุกคนนะครับมีความใฝ่ฝันที่แตกต่างกันออกไปนะครับสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของแต่ละคนนะครับอาจารย์พอจะมีข้อคิดหรือว่าคำสอนที่หนุนใจหรือว่าท้าทายคุณฟังให้มีชีวิตอย่างผู้ทรงพลังแล้วพบกับความสำเร็จและความสุขที่สุดในชีวิตไหมครับ
1: ค่ะยินดีค่ะคุณนนทัศน์อาจารย์ขอให้ข้อคิดที่ท้าทายคุณผู้ฟังที่กล้าที่จะฝันนะคะและต้องพยายามสานฝันนั้นน่ะให้เป็นจริงค่ะโดยขอยกตัวอย่างจากเรื่องราวชีวิตของนกอินทรีค่ะซึ่งอาจารย์อ่านจากบทความ40ปีอินทรี123ปีของกรมอู่ทหารเรือค่ะอ
0: ่
1: านกี่ครั้งก็ประทับใจแล้วก็มีพลังกายพลังใจที่เพิ่มมากขึ้นทุกทีค่ะจึงอยากจะขอนำมาแบ่งปันในวันนี้ค่ะ
0: อาจารย์ครับเรื่องราวที่อาจารย์จะแบ่งปันผมเชื่อว่าต้องท้าทายแล้วก็หนุนใจคุณผู้ฟังแน่นอนนะครับผมขอให้อาจารย์อุบไว้ก่อนดีกว่า นะครับและขอให้คุณผู้ฟังอดใจรอไว้ก่อนนะครับช่วงนี้เสียงแห่งความคิดรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับไปฟังกันก่อนนะครับว่าน้องๆและคนทั่วไปเขาฝันในเรื่องอะไรกันและ

0: คิดว่าไม่เต็ม 100% เพราะว่าความฝันของหวานมันเป็นไปได้ยากค่ะสำหรับหวานหวานฝันที่อยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นค่ะมีใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบสงบสงบเนี่ยค่ะอันนี้ยากมากเลยค่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของเรากับคนในครอบครัวใช่ไหมคะก็แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะมันเป็นไปได้ยากที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีเวลาให้กันเนี่ยค่ะ
1: ถ้าเป็นตอนเด็กๆใช่ไหมครับความฝันเราก็มีหลายอย่างเราอยากจะเป็นครูเราอยากจะเป็นหมอเราอยากจะเป็นทหารนี่ครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเรามีเป้าหมายครับความฝันที่ศูนย์อยากจะเป็นก็คืออยากเป็นดีเจรายการวิทยุสักหนึ่งรายการครับผมถ้าเราไม่มีความฝันใช่ไหมครับเราจะรู้สึกว่ามีชีวิตทำไมเราเกิดมาแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรต่อในอนาคตไงครับ
2: ความฝันที่ผมมุ่งมั่นแล้วก็เป็นความฝันเดียวของผมคือผมอยากเป็นทหาร เหมือนพ่อเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าทุกคนสามารถพึ่งเราได้หรือเราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ในยามที่เขาเดือดร้อนผมกล้าที่จะมีความฝันนี้เพราะว่าอย่างที่บอกครับเรารู้สึกว่าเราอยากช่วยเหลือคนอื่น
3: ได้รับฟังคำตอบของน้องๆและบุคคลทั่วไปกันไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังเลยครับมีความฝันอะไรบ้างเขียนมาแบ่งปันให้ทีมงานรับทราบกันบ้างนะครับเพื่ออธิษฐานเผื่อให้ความฝันนั้นของคุณผู้ฟังเป็นจริงนะครับเขียนแล้วส่งมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติปตท.เชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000ครับ

0: าจารย์ครับเรื่องราวชีวิตของนกอินทรีที่จะเป็นตัวอย่างที่ท้าทายแล้วก็หนุนใจเราให้เราสร้างแล้วก็กระทำความฝันให้เป็นจริงไม่ทราบว่าเป็นยังไงครับคุณผู้ฟังคงจะรอฟังอาจารย์อยู่นะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับ
1: ค่ะคุณนนทัศน์ในบทความที่อาจารย์อ่านมานะคะบางตอนได้เขียนไว้ว่าเมื่อเวลาล่วงผ่านอินทรีน้อยเติบใหญ่ในวัย40ปีมันก็จะต้องเผชิญกับอุปสรรคอันใหญ่หลวงอีกครั้งค่ะจะงอยปากของมันเริ่มงองุ้มจะจิกจะกินอะไรก็ทำได้ยากเช่นเดียวกับเล็บที่ยาวและโค้งงอไม่สามารถจับสัตว์กินเป็นอาหารได้อย่างเก่า
0: ๆ
1: อีกทั้งปีกงามก็เกิดขนปกคลุมจนหนาและหนักทำการบินแต่ละครั้งเป็นไปด้วยความยากลำบากช่วงเวลานี้กินเวลายาวนานถึง150วันมันมีทางเลือกเพียง2ทางเท่านั้นคือปลิดชีวิตตัวเองเสียหรือรักษาชีวิตให้ดำเนินต่อไปแต่ต้องผ่านบททดสอบที่แสนสาหัสสากรรค่ะ
0: อาจารย์ครับหากนกอินทรีเลือกทางแรกก็คือจบชีวิตของตัวเองลงเสียหรือเลือกทางที่สองคือรักษาชีวิตให้ดำเนินต่อไปมันจะทำยังไงต่อไปครับอาจารย
1: ์ค่ะหากมันเลือกทางแรกนะคะก็คือปลิดชีวิตของตัวเองเสียมันก็เพียงใช้กรงเล็บอันแหลมคมของตัวเองนั่นน่ะปาดคอตัวเองค่ะชีวิตที่จะต้องทนทุกข์ทรมานก็จบสิ้นลงนะคะแต่หากมันเรื่องหนทางที่สองคือการที่จะรักษาชีวิตให้อยู่ต่อไปนะคะมันก็จะบินขึ้นสู่ภูเขาหินสูงแล้วเคาะจะงอยปากของมันกับหินนับร้อยนับพันครั้งเพื่อให้จะงอยปากของมันหลุดออกมาจากนั้นมันก็ต้องเคาะเล็บของตัวเองที่งองุ้มกับพื้นหินแข็งๆค่ะเพื่อให้เล็บหลุดออกทีละเล็บทีละเล็บจนหมดสิ้นนะคะอีกทั้งมันจะต้องจิกขนที่หนาเตอะตรงอกและปีกออกทีละชิ้นทีละชิ้นจนไม่มีเหลือค่ะแน่นอนว่ากระบวนการเหล่านี้คือความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ฟังครับผมฟังแล้วยังรู้สึกเจ็บปวดแทนนกอินทรีเลยนะครับการที่จะทำให้ชีวิตของเราอยู่รอดด้วยฝันที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแม้แต่สัตว์อย่างนกอินทรีก็ยังต้องมีกระบวนการของมันมันต้องผ่านการทดสอบผ่านความเจ็บปวดความทรมานนะครับให้เรามาฟังดร.จริยากันต่อดีกว่านะครับว่าแฮปปี้เอนดิ้งหรือว่าความสุขปลายทางของชีวิตนกอินทรีหลังจากผ่านความทุกข์ทรมานแล้วจะเป็นยังไงครับ
1: ค่ะหลังจากที่นกอินทรีผ่านความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสแล้วนะคะเวลาก็ผ่านไปจนครบ150วันค่ะรางวัลที่มันจะได้รับก็คือจะงอยปากที่งอกออกมาใหม่สวยงามกว่าเดิมค่ะเช่นเดียวกับขนที่สวยงามและเล็บอันแหลมคมเหมาะแก่การดำรงชีวิตและการล่าสัตว
0: ์
1: แต่สิ่งที่สำคัญ

0: ก็คือมันจะมีชีวิตต่อไปอีก30ปีค่ะเป็นชีวิตที่สง่างามและมีเกียรติด้วยผ่านการทดสอบอันยิ่งใหญ่ของชีวิตมาได้มันจะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยปีกที่ทรงพลังค่ะและมีความมั่นใจมากกว่าเดิมค่ะ
1: โอ้โหอาจารย์ครับบทความหนุนใจแล้วก็ให้กำลังใจเราทุกๆคนมากเลยนะครับผมเชื่อว่าคุณฟังต้องคิดเหมือนผมเลยนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับสำหรับการที่นำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้กับเราได้รับฟังกันช่วงนี้พักฟังบทเพลงเพราะๆจากพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายกันก่อนนะครับคุณฟังพี่ตู่มีรางวัลมาให้นะครับสำหรับคนช่างฝันไปฟังกันนะครับ

0: ลังอยู่กับผมนนทัศน์ใจจิตนะครับในรายการเสียงแห่งปัญญานะครับซึ่งรายการนี้ผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับให้เรากลับมาพูดคุยกับดร.จริยากันต่อนะครับอาจารย์ครับเราอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วเลยครับอาจารย์มีเรื่องราวชีวิตของนกอินทรีให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างนะครับในเรื่องของการสร้างฝันแล้วก็การทำฝันให้สำเร็จเรียนเชิญอาจารย์ครับ
1: ค่ะจากบทความที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะคุณนนทัศน์เราก็ได้เห็นชีวิตในวัย40ปีของนกอินทรีกันแล้วค่ะนกอินทรีนั้นน่ะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งนกนะคะที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกค่ะโดยสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานถึง70ปี
0: ครับ
1: คุณผู้ฟังก็ได้ฟังเบื้องหลังบางช่วงบางตอนของนกอินทรีที่มีปีกกว้างโบยบินเหนือท้องฟ้าอย่างสง่างามนะคะแต่กลับมีเรื่องราวแห่งชีวิตที่ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจกันแล้วนะคะค่ะคุณนนทัศน์คะเรื่องราวของชีวิตของนกอินทรีทำให้เราได้ตระหนักว่าแท้จริงแล้วอะไรจะเป็นได้หรืออะไรจะเป็นไปไม่ได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเราค่ะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเราเองด้วยค่ะการที่คนจำนวนมากมายที่เราเห็นเราได้รู้จักหรือได้ยินจากหน้าข่าวสารต่างๆนั้นมีชีวิตที่ยืนยาวได้อย่างสง่างามมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติก็ใช่ว่าชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นจะไม่เคยผ่านความเจ็บปวดหรือว่าความอดทนใดๆมาก่อนนะคะหากแต่ว่าทุกชีวิตย่อมต้องผ่านบททดสอบทุกชีวิตต้องมีการเรียนรู้เพื่อหาหนทางที่จะก้าวเดินต่อไปเสมอค่ะ
0: เออาจารย์ครับแล้วคริสตชนล่ะครับมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของความฝันนี้ครับอาจารย
1: ์ค่ะคริสตชนดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงและเชื่อฟังในพระเจ้าค่ะซึ่งก็เป็นเป้าหมายของชีวิตนะคะเมื่อเรายำเกรงเคารพและถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเราปรารถนาที่จะทำให้พระองค์ทรงพอพระทัยในการดำเนินชีวิตของเราค่ะ
0: คร
1: ับ ไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือว่าด้วยการกระทำนะคะเราก็ต้องมั่นใจว่าฝันของเราที่จะไปถึงนั้นน่ะอยู่ในการทรงนำของพระองค์ด้วยค่ะมิฉะนั้นแล้วเราจะตามหาฝันแต่โดยลำพังนะคะเมื่อเราเผชิญกับปัญหาความทุกข์ยากก็จะถอดใจค่ะย่อมล้มเหลวเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเรายังคงมุ่งมั่นอดทนต่อไปได้โดยมีพระเยซูคริสต์พระเจ้าเป็นผู้ทรงเสริมกำลังให้กับเรานะคะสิ่งดีๆและความสำเร็จก็รอเราอยู่ค่ะพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ผู้นั้นก็จะได้ค่าตอบแทนถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทนค่ะ
0: โอ้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังสามารถพบกับดร.จริยาได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้อาจารย์คงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนผมก็ต้องขอบคุณและสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณนนทัศน์ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: คุณฟังครับรายการเสียงแห่งปัญญานะครับมีความยินดีครับที่จะช่วยให้คุณฟังได้เข้าใจในเนื้อหาสาระในประเด็นหัวข้อกล้าที่จะฝันเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณฟังสามารถติดต่อเรามาได้นะครับทางทีมงานมีหนังสือเล่มเล็กๆและของที่ระลึกที่น่ารักน่ารักส่งไปให้นะครับคุณฟังสามารถเขียนจดหมายติดต่อเรามาได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตูปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราก็ได้นะครับที่หมายเลข0532426545นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเสียงแห่งปัญญาแล้วนะครับผมและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับขอพระเจ้าจงสถิตอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการทักษะดีมีงานทำค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่101ดิฉันเมกะเฮิร์ตจากนี้ไปก็เชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงโครงการบำบัดทุกข์อมสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนณโรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหมู่ที่8บ้านหัวนาคำตำบลหนองกี่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอนำคุณผู้ฟังค่ะมาที่โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหมู่ที่8นะคะบ้านหัวนาคำตำบลหนองกี่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งวันนี้ทีมงานจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะนำบรรยากาศในเรื่องของการออกหน่วยแพทย์พอ.ศว.นะคะแล้วก็โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนทุกวันนี้ก็ได้มีการจัดในครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมนะคะที่อำเภอหนองกี่ค่ะสุดอีกครั้งหนึ่งวันที่14พฤษภาคมนะคะก็จะไปที่อำเภอกระสังเก่าเดือนนี้จัด2ครั้งนะคะก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะซึ่งในการถ่ายทอดเสียงในครั้งนี้ค่ะในการผลิตโดยนายวิทย์น้อยพรมกับผู้ในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ทีมงานที่มาลงพื้นที่วันนี้ในการนำโดยหัวหน้าเฉลิมวันโพเกตนะคะแล้วก็ทีมงานท่านอีกที่มาลงพื้นที่นะคะคุณพิษณุลีลาธรค่ะคุณนเรศฉลาดแพทย์ทีมงานห้องส่งคุณวิวการบรรจงในเชียงดุจิคุณผู้บรรยายนะคะซึ่งบรรยากาศวันนี้นะคะมีพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีส่วนราชการต่างๆนะคะก็นำงานภารกิจหน้าที่นะคะมาที่อำเภอหนองกี่ค่ะที่โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคีดังนั้นเนี่ยท่านใดที่ติดตามรับฟังสทวรัมอยู่ในพื้นที่ของอำเภอหนองกี่อยู่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะมารับบริการจากหน่วยงานต่างๆได้นะโดยเฉพาะในเรื่องของธงฟ้าค่ะประหยัดจากพันธุ์จอยรำก็ลงพื้นที่เช่นกันค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่จะมาจับจ่ายใช้สอยเนาะในเรื่องของธงฟ้านะคะยังไม่ถึงวันศุกร์นะคะยังไม่ถึงวันศุกร์ก็มาได้ที่อำเภอหนองกี่วันนี้ก็มีนัดพิเศษของธงฟ้านะคะประหยัดก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อสินค้าได้วันนี้ดิฉันก็ไปดูตรงซุ้มสินค้าของธงฟ้าก็ถือว่าเป็นการลดค่าของที่พอสมควรกับพี่น้องประชาชนในช่วงที่เปิดเทอมนะคะอาจจะซื้อนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับลูกหลานอย่างเช่นไข่ไก่ในคุณฟังเบอร์3เนี่ยทางธงฟ้าเนี่ยเขาขายแพงละ90บาทนะก็ประหยัดไปถึงแพงละ30บาทนะอันนี้หมอจำกัดจำนวนคนละ2แพงก็รีบมานะคะว่าของมีจำนวนจำกัดเนาะน้ำตาลทรายค่ะมีราคากิโลกรัมละ20บาทนะแล้วก็น้ำมันพืชนี่ก็ถูกมากคุณผู้ฟังจากปกตินี่55บาทนะเหลือแค่35บาทเองนะคะก็จำกัดคนละ3ขวดนะคะมีน้ำปลาที่พักรถด้วยนะคะขวดละ21บาทค่ะแล้วก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะปกติจะ207บาทนะที่นี่ขายซองละ4บาท50สตางค์นะก็สามารถที่จะเลือกซื้อเลือกหาให้ลูกหลานของเราได้รับประทานกว่า8โมงเย็นได้รวมน้ำปลากระป๋องค่ะบอกว่าจำหน่ายกระป๋องละ12บาทจาก20บาทก็ถือว่าลดภาระพอสมควรก็สามารถที่จะมาจับจ่ายใช้สอยได้แล้วก็มีหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีงานแนะนำเรื่องการทำการเกษตรนะคะในช่วงของหน้าฝนนะคะถ้าสุริยโยฝนเนี่ยจะทำอย่างไรในเรื่องการปลูกพืชนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของประมงจังหวัดเวรัมก็เมื่อสักครู่ยังเห็นมีเรื่องการนำพันปลามาแจกจ่ายพี่น้องประชาชนนำไปปล่อยในพื้นที่นะคะได้นะคะซึ่งในส่วนของด้านหน้าเวทีนะน่าจะเริ่มกิจกรรมแล้วนะคะวันนี้ค่ะท่านรองว่าจังหวัดเวรัมค่ะท่านสมบูรณ์เสด็จกุลก็มาเป็นประธานให้กับพวกเราวันนี้ค่ะจะไปติดตามบรรยากาศทางด้านหน้าเวทีกันค่ะ
1: ในนามของราษฎรอำเภอหนองกี่รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอ.ศว.จังหวัดบุรีรัมย์และโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนได้ออกมาให้บริการราษฎรในพื้นที่อำเภอหนองกี่ในวันนี้อำเภอหนองกี่มีประชากรประมาณ 70,000 คนมีเขตการปกครอง10ตำบล108หมู่บ้านประกอบด้วยเทศบาลตำบลจำนวน4แห่งองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน7แห่งโดยในพื้นที่ตำบลหนองกี่มีประชากรประมาณ 4,300 คนมีหมู่บ้าน8หมู่บ้านมีเทศบาลตำบลจำนวน2แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจำนวน1แห่งโรงเรียน2โรงเรียนราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค้าขายและรับจ้างอันเกษตรที่สำคัญคือข้าวอ้อยและมันสำปะหลังในวันนี้ กระผมขอเป็นตัวแทนราษฎรอำเภอหนองกี่ขอต้อนรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผอ.สว.จังหวัดบุรีรัมย์และหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานที่ร่วมออกบริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนด้วยความยินดียิ่งครับ
2: โอกาสนี้นะครับขออนุญาตแนะนำท่านหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองกี่นะครับให้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับทราบนะครับซึ่งในวันนี้นะครับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองกี่นะครับพร้อมกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอหนองกี่ท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานมีรายชื่อต่างต่อไปนี้ครับท่านที่หนึ่งครับท่านพันจ่าเอกชยันพาสว่างท่านนายอำเภอหนองกี่ครับท่านที่2ครับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ท่านดร.ปิยนุชเปี่ยมวิริยะวงศ์ครับท่านที่3ครับท่านชัยนรงค์เกิงรำครับปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอหนองกี่ครับท่านต่อไปครับท่านสิริรัตน์บุญชัยสุขรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ครับนอกจากนี้ยังมีท่านปลัดอำเภอหนองกี่ครับท่านนัทธิดาพรมพินิจครับขอบพระคุณไปยังท่านพันตำรวจเอกณัฐีสุขนาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองกี่ครับขอบพระคุณเจ้าของงานครับในวันนี้ท่านคุณาพงคดวงสาธารณสุขอำเภอหนองกี่ครับขอบพระคุณไปยังท่านพัฒนาการตำบลหนองกี่คุณสุชีราโสดาทิพย์ครับขอบพระคุณท่านทวัชชัยจันโฮงปศุสัตว์อำเภอหนองกี่ครับขอบพระคุณท่านไพศาลเชษฐ์สิงห์เกษตรอำเภอหนองกี่ครับขอบพระคุณท่านพัฒนันสายบานท้องถิ่นอำเภอหนองกี่ครับขอบพระคุณท่านร้อยโทอิสระไก่กลางสัสดีอำเภอหนองกี่ครับขอบพระคุณท่านผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองกี่คุณอุดมเตสะครับขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมดร.สมิงไพรสุนทวงศ์ครับผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ครับขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองกี่คุณแสงระวีอัครสุขบุตรครับขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการพีรพงศ์สุขแสวงครับผู้แทนประธานกลุ่มโรงเรียนหนองกี่ประสาทพัฒนาครับขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสมนึกการเกตประธานกลุ่มโรงเรียนดอนอร่างทุ่งกระเต็นครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการอุเทนระวะใจประธานกลุ่มโรงเรียนสว่างสูงกระสังครับและเจ้าของพื้นที่ครับขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการจรูนกองเงินนอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคีครับขอบพระคุณท่านวราวุฒิเหล่าจินดารองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองกี่ครับและขอพระคุณไปยังท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองกี่ขอพระคุณไปยังท่านสังวันฉิมจานนายกเทศมนตรีตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรีครับขอพระคุณท่านผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลดอนอารางครับคุณประดิษฐ์เดชไทยสงครับขอพระคุณไปยังผู้แทนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองกี่ครับนายดิษวัฒน์เลิศอธิทวีสินครับรองนายกเทศมนตรีครับขอบพระคุณไปยังท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับนายอัธพลดาสมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพชัยขอบพระคุณไปยังนายสมพรมากไทยสงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นครับขอบพระคุณไปยังนางสาวอัมพรทิพย์ลมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาขอบพระคุณไปยังนายไพศาลเจริญดีครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยประสาทขอบพระคุณนะครับไปยังท่านเสนอไพบุญวงศ์ครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกกระสังครับนอกจากนี้ยังมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างท่านบุญจันทราไทยสงครับ ขอบพระคุณท่านกำนันตำบลในเขตอำเภอหนองกี่นะครับที่เกียรติเดินทางมาร่วมงานเจ้าของพื้นที่ครับนางคำพันธ์สมฤทธิ์กำนันตำบลหนองกี่ครับขอบพระคุณไปยังท่านกำนันชัชชาศรีสอนชากำนันตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาและขอบพระคุณนะครับไปยังท่านกำนันวิชัยสุรีรัมย์กำนันตำบลเมืองไผ่ครับพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการตำบลหนองกี่ทุกท่านที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานขอบพระคุณครับ
3: ครับและบัดนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วครับกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้รับเกียรติจากนายสมบูรณ์สุธีรกูลครับได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเรียนเชิญครับ

ค่ะขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงนะครับในกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพสวและโครงการบำรุงบำรุงวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนค่ะซึ่งวันนี้เราเดินทางมาที่อำเภอหนองกี่ในโรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหมู่ที่8นะครับบ้านหัวนาคำตำบลหนองกี่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะทางด้านหน้าเวทีก็ทำกิจกรรมนะคะโดยท่านประธานนะคะท่านก็ได้จุดธูปเทียนนะประกวยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณราชกุมารีสมศรีสวัสดิ์วรกัญญาราชนารีค่ะ

ข้าพระพุทธเจ้านายสมบูรณ์สุธีรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้จัดงานและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่าขอถวายอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ในการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการทรงเป็นดั่งแสงแห่งพระเมตตาอันส่องสว่างแก่พระสกนิกรชาวไทยทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาพระวิริยะอุตสาหะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคของประเทศทางด้านสาธารณสุขการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชดำริในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอันเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากมายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และจะขอประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชนสืบไปปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความอาลัยอย่างสุดหัวใจและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ำหนดต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีขอเรียนเชิญครับ

0: เรียนท่านสมบูรณ์สุธีรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กับผมในนามของหัวหน้าคณะหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอสวและคณะทำงานโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอสวและโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในวันนี้กับผมนายวิชัยเจริญสุขผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ขอรายงานความเป็นมาของการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวดังต่อไปนี้ด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงตระหนักถึงปัญหาความขาดแคลนการบริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันแก่ประชาชนที่อยู่ท้องที่ทุรกันดารห่างไกลการคมนาคมจึงได้ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาของพระองค์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2512ต่อมาได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนเริ่มแรกก่อตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและจัดหาทุนหมุนเวียนสนับสนุนการออกหน่วยแพทย์พ.อ.สว.หน่วยแพทย์วิทยุพ.อ.สว.งานรักษาโรคเฉพาะทางและงานทันตสาธารณสุขและจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนำบริการเคลื่อนที่ภาครัฐและเอกชนออกให้บริการเชิงรุกกับประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและมุ่งให้ส่วนราชการต่างๆได้รับรู้ความต้องการของประชาชนนำไปสู่การแก้ไขตามบริบทในพื้นที่นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารชี้แจงภารกิจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการอันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมถึงพี่น้องประชาชนในการออกหน่วยให้บริการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส่วนราชการต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์มีกิจการการให้บริการที่หลากหลายอาทิเช่นการให้บริการด้านเกษตรกรรมปศุสัตว์ผลิตภัณฑ์ชุมชนการให้บริการด้านแรงงานและการเผยแพร่แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านนายอำเภอหนองกีหัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอโรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคีที่เอื้อเฟื้อสถานที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกีกำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขที่ให้ความร่วมมือจนทำให้เกิดการดำเนินงานในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวเปิดการให้บริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพ.อ.สว.และโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพร้อมทั้งมอบสิ่งของแก่พี่น้องชาวอำเภอหนองกี่ในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับ
1: ท่านประจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พ.ศว.จังหวัดบุรีรัมย์ท่านนายอำเภอหนองกี่หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม่บ้านมหาดไทยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ท่านแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

0: าสมัครพสวพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและพี่น้องชาวตำบลหนองกี่อำเภอหนองกี่ทุกท่านกระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพสวและโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่อ้างรอยยิ้มให้ประชาชนในวันนี้นับตั้งแต่ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกจดทะเบียนตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพสวขึ้นโดยทรงรับเป็นนายิกากิตติมศักดิ์ด้วยพระองค์เองและต่อมาพระราชปณิธานของพระองค์ยังได้รับการสืบสารจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประชาชนชาวไทยเพื่อให้ได้รับการรักษาป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยในถิ่นทุรกันดารตลอดจนผู้ด้อยโอกาสได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนอันนี้กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการออกบูธให้บริการแก่ประชาชนในวันนี้ขอให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเปิดกิจกรรมพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอำเภอหนองกี่ณบัดนี
1: ้ในรอบต่อไปครับท่านประธานในพิธีจะได้มอบยาพระราชทานนะครับจำนวน2

ลำดับแรกท่านประธานในพิธีมอบยาพระราชทานให้กับโรงเรียนหนองกี่ประชาสามัคคีครับขอเรียนเชิญนายจรูญกองเงินนอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคีเป็นผู้รับมอบครับ

และท่านประธานในพิธีมอบยาพระราชทานให้แก่วัดโนนสวรรค์ครับขอเรียนเชิญนายจันทาอันทโคตรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลหนองกี่เป็นผู้แทนรับมอบครับ

ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านวิชัยเจริญสุขผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ในนามของหัวหน้าคณะหน่วยแพทย์พอสวจังหวัดบุรีรัมย์ครับขอเรียนเชิญท่านอัครพันธ์พูนสิริปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ครับชุดถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์สภากาชาดไทยขอได้รับเกียรติจากท่านชุติมาสุธีรกูลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เยาวพันธ์พนชัยรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ครับผู้รับมอบจำนวน5ท่านครับ

ขอขอบพระคุณท่านชุติมาสุธีรกูลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ครับและท่านเยาวพันธ์พนชัยรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ครับขอเรียนเชิญท่านปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ได้กราบอยู่มอบต่อนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับลำดับต่อไปเป็นการมอบชุดความรู้จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ครับขอเรียนเชิญท่านณัฐนิชากุยรำผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ครับและขอเรียนเชิญท่านวาทินีโคสาศิวิไลกรรมการแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ขอเรียนเชิญครับ

ขอขอบพระคุณท่านวาทินีโคสาศิวิไลครับกรรมการแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านรัตนิชากุยรำผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ครับลำดับต่อไปเป็นการมอบชุดความรู้จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ครับขอเรียนเชิญท่านสุรพงษ์ทิพย์โอสถผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ครับขอเรียนเชิญท่านสุทธิศักดิ์พรหมบุตรครับพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ครับให้เกียรติเป็นผู้มอบครับ

ขอขอบพระคุณท่านสุรพงษ์ทิพย์โอสถครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์และท่านสุทธิศักดิ์พรหมบุตรครับพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ครับลำดับต่อไปเป็นการมอบชุดความรู้จากสำนักงานคปภ.จังหวัดบุรีรัมย์ครับให้กับห้องสมุดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครับขอเชิญท่านปาวินาสุขสลุงครับผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.จังหวัดบุรีรัมย์ครับขอเชิญท่านช่อรักอินทนนท์ครับสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ

ขอขอบพระคุณท่านปวีณาสุขสลุงครับผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.จังหวัดบุรีรัมย์นะครับและท่านช่อรักอินทนนท์สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ครับลำดับต่อไปครับเป็นการมอบชุดความรู้จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ครับขอเรียนเชิญท่านดวงโกมล ณรงค์หนูประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ขอเรียนเชิญท่านว่าที่ร้อยตรีสมชายละอองทองจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ครับ

เป็นชุดความรู้สำหรับห้องสมุดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครับโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ

0: ครับต่อไปนะครับเป็นการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนนะครับที่เป็นผู้ทุพพลภาพนะครับจำนวนทั้งสิ้น1รายครับเป็นจำนวนเงิน 4,228 บาทนะครับโดยอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ครับขอเชิญผู้แทนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ผู้แทนคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับขอเชิญท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ครับท่านรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ครับขออนุญาตเรียนเชิญให้เกียรติร่วมมอบครับเรียนเชิญครับครับเงินช่วยเหลือนี้นะครับเป็นเงินรายเดือน
1: ค่ะขณะนี้คือท่านกำลังติดตามและฟังการแถลงสีในคำนี้ต้องขอบคุณการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์กรมราชธรรมพอสวโครงการบำรุงทุกบำรุงสุขวิถีใหม่สร้างยิ้มให้ประชาชนคำนี้แล้วก็มาที่อำเภอดังกี้ค่ะด้านหน้าก็ยังมีกิจกรรมกันอยู่แต่ว่าในด้วยกิจกรรมในวันนี้ก็มีหลายหน่วยงานที่ลงพื้นที่หน่วยงานหนึ่งที่ลงพื้นที่ในวันนี้ก็คือปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็มาให้บรรยายพี่น้องไปจัดเรื่องการทำหมันสุนัขและแมวนะคะเห็นเข้าวันนี้เพจอยู่ก็มีจำนวนจำกัดอยู่นะคะวันนี้ค่ะวันนี้นะคะรับเกียรติจากท่านนายสัตวแพทย์สุริยากาวงกลางค่ะท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ก็จะมาให้ข้อมูลต่างๆในบ้านเราในช่วงนี้นะคะซึ่งทางกรมสุขภาพเองก็มีการสัมพันธ์ในเรื่องของพิษสุนัขและหัวหน้าค่ะก็เลยอยากจะสัมภาษณ์หัวหน้าในเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่บ้านเราว่าเป็นอย่างไรคะ
2: สำหรับสถานการณ์โรคซุบ้าของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในสถานการณ์ถ้าย้อนหลังไป3ปีนะครับก็ถือว่าของเราเนี่ยการควบคุมโรคอยู่ในระดับที่ดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ควรประมาทนะครับเพราะว่าถ้าดูจากรายงานสถานการณ์ในสัตว์นะครับตั้งแต่ปี66นะครับเราพบทั้งหมด16เคสนะครับแล้วก็มาปี67นะครับ22เคสนะครับแล้วก็วันปี68นะครับตอนนี้21นะครับแต่ปีนี้ดีขึ้นนะครับก็คือดีขึ้นก็คือพบจำนวนแค่4เคสนะครับ
1: 4เคสนะคะมันเป็นผลจากการขับเคลื่อนของปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เรื่องของการดูแลพี่น้องเราค่ะแล้วก็ในเรื่องของเรื่องการควบคุมประชากรสัตว์ตอนนี้คือปศุสัตว์ได้ขับเคลื่อนเป็นอย่างไรคะ
2: ตอนนี้ภาพรวมก็คือในส่วนของการป้องกันโรคนะครับเราก็ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด205แห่งนะครับแล้วก็จำนวนสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยประมาณ 375,000 กว่าตัวนะครับแล้วก็ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของการป้องกันโรคนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อย่างเทศบาลอบต.นะครับในการที่สำรวจสัตว์แล้วก็ฉีดวัคซีนนะครับซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งจังหวัดก็คือให้แต่ละอบต.เนี่ยฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จเพื่อสร้างภูมิกันหมู่นะครับให้เกิด 100% เนี่ยในช่วงตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษานะครับตอนนี้สิ้นสุดโครงการแล้วก็อาจจะมีบางอบต.ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จเราอาจจะขยายไปแค่1ถึงพฤษภาคมนะครับตอนนี้ก็พยายามขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับในส่วนของการป้องกันโรคนะครับอันที่2ก็คือสุนัขจรจัดเนี่ยเราก็ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับวัดโรงเรียนที่มีปัญหานะครับก็มีการออกหน่วยนะครับผ่าตัดทำหมันนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคซุบ้านะครับซึ่งเราก็ออกโปรแกรมเกือบตลอดทั้งปีนะครับอย่างหน่วยพสวหน่วยเกษตรเคลื่อนที่หน่วยอะไรเงี้ยก็คือคิวเราเต็มนะครับจอดนะใช่ครับแน่นครับ
1: ก็เลยอยากจะถามหัวหน้าบางทีเมื่อกี้เข้าไปในเพจแต่ว่าในพื้นที่ที่หัวหน้าจะลงอย่างพสวเนี่ยหัวหน้าจะประกาศทางเพจเลยประจวบประกาศเลยนะว่าจะลงน้องกี
2: ้
1: ดังนั้นเนี่ยเคสที่จะทำหมันได้แค่20ตัวเท่านั้น
2: ครับ
1: จริงๆใช่ไหมบ้านละ1ตัว
2: เป็นอย่างก็ประมาณก็เต็มที่อาจจะ30 40เคสก็พอไหวครับแต่ว่าเต็มที่เกินนี้ก็อาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วครับเพราะว่าจำนวนคุณหมอที่ต้องผ่าและความปลอดภัยของน้องๆด้วยครับเพราะช่วงบ่ายอากาศร้อนเนี่ยสัตว์จะเครียดสเตรสอาจจะมีปัญหาอะไรต่างด้วยครับ
1: ดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะถามหัวหน้าต่อในช่วงคำถามนี้ในเรื่องการทำหมันสุนัขและแมวของหัวหน้าดังเช่นตั้งบุคลากรด้านการแพทย์ในเรื่องการเรียกว่าควบคุมพยากรสัตว์การทำหมันเนี่ยมันไม่เพียงพอแต่ว่าพี่น้องเราก็อยากจะเอาสัตว์เลี้ยงบ้านของเขาอ่ะมาทำหมันแต่ว่าอาจจะไม่ได้เรียกว่ายังไม่ได้ทำอะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงบางบ้านเนี่ยอาจจะบางทีถ้าไปทำหมันตามคลินิกหัวหน้าก็ต้องมีค่าใช้จ่ายดังนั้นเนี่ยอยากจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างในเรื่องการทำหมันนักเลี้ยงลดค่าใช้จ่ายพวกเขา
2: เพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับก็คือว่าทำหมันในส่วนของการป้องกันน่ะเราร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของในพื้นที่แล้วก็ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยเพราะว่าถ้าในส่วนของยาเวชภัณฑ์น่ะของบริษัทมันค่อนข้างมีจำกัดนะครับเราจะทำก็ต้องร่วมกับท่านร่วมอ่านประสานความต้องการ ไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับแล้วก็ท่านมีจำนวนสุนัขแมวหรือประชากรที่สุนัขที่จรที่ต้องการควบคุมมีพื้นที่มีปัญหาก็ไปประสานตรงนั้นก่อนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะให้ส่วนขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่นะครับร่วมในส่วนของบริหารจัดการดูเรื่องของยาเวชภัณฑ์ร่วมกับเราด้วยแล้วก็จากคนปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเงี้ยฮะมันก็จะได้ปริมาณใช่ปริมาณมากขึ้นในพื้นที่นะครับแล้วก็ส่วนที่เดือดร้อนยิงก็ประสานทางบริษัทอำเภอนะครับผมก็จะออกหน่วยแก้ปัญหาให้เฉพาะกิจอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคนที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนที่สุดก็คือองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องทำงานร่วมกันนะครับเพราะว่าบทบาทภารกิจเนี่ยมันต้องไปด้วยกัน
3: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างชาวบ้านอย่างเคสอย่างของน้องที่ทำงานเนี่ยบางทีเขาก็เห็นสุนัขจรหรือว่าหมาจรแมวจรมาในการดังนั้นเนี่ยก็คือไม่อยากให้เขามีลูกมีหลานเขาก็จะไปทำหมันเองมาถึงว่าไปคลินิกคนน่ะแล้วก็ชาวบ้านก็คงจะไม่ต่างกันหมายถึงว่าเห็นม้าจอสุนัขจอก็จะเลี้ยงดูของเขาแต่ว่าด้วยความที่พอเลี้ยงปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีการแพร่พันธุ์เพิ่มจำนวนประชากรนะบางทีก็อาจจะเป็นภาระในเรื่องการเลี้ยงดูอย่างนี้ค่ะก็เลยแบบอยากจะให้แนะนำพี่น้องประชาชนเนาะดังนั้นเนี่ยถ้ามันเรียกว่าภาระในเรื่องการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะก็สามารถปรึกษาทางองค์กรปกครองท้องถิ่นได้
2: รวมกลุ่มกันมาก็ได้ครับรวมกับแจ้งประสานแล้วก็ผมก็จะไปทำงานร่วมกัน
3: ร่วมกัน
2: ครับในพื้นที่ในชุมชนตรงนั้นนะครับหรือว่าผ่านทางบริษัทอำเภอก็ได้ครับความต้องการมานะครับรูปแบบก็ร่วมทำงานร่วมกัน
3: อันนี้ก็ได้ส่วนข้าวหน้าหัวหน้าก็ลงมาที่เหมือนกันที่กระสังวันที่14ประชาสัมพันธ์ยังคะในเรื่องของจำนวนสุนัขและแมวที่
2: จะมาเพราะว่าถ้าออกหน่วยพสวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็แต่จำกัดจำนวนเนาะเต็มที่ก็คือประมาณเต็มที่ก็คือ30-40ตัวประมาณเนี่ยครับนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นโควต้าของแต่ละอำเภอเนาะแต่บางต้องมีบางท่านนะก็อุ้มหอบหมาหอบแมวมาข้ามอำเภอข้ามอะไรมาเราก็บริการให้ครับแต่ว่าการจะทำหมันเนี่ยขอความร่วมมืออย่างเดียวคือให้งดน้ำงดอาหารมาอย่างน้อย6 ชั่วโมงนะฮะก็คือถ้าไม่งดมาเนี่ยมีโอกาสที่น้องจะเสียชีวิตจากการสำลักหรืออะไรเงี้ยเพราะไอ้สลบเนี่ยก็คือหนึ่งกดการหายใจอยู่แล้วนะครับถ้าไม่งดน้ำงดอาหารมาบางทีเขาอาเจียนออกมาเนี่ยอุดตันทางเดินระดมมันทำให้เสียชีวิตได้นะครับ
3: อันนี้เป็นข้อควรรู้นะดิฉันก็เพิ่งรู้นะคะเวลาที่จะทำสุนัขทำหมันสุนัขและแมวใช่ไหมคุณหน้าหมายถึงว่าถ้าเจ้าของเนี่ยจะทำหมันสุนัขและแม่แมวของท่านเองเนี่ยจะต้องมีการงดน้ำ
2: งดน้ำอาหารเพื่อความปลอดภัยของน้อง
3: ใช่6 ชั่วโมง
2: หกชั่วโมงก็คือถ้าสมมติว่าเราจะทำ3 โมงเช้าก็คือ3 ทุ่มเป็นต้นไปงดน้ำงดอาหารเลยครับแต่ไม่ตายครับไม่ต้องวนแต่ท่านให้กินแล้วมาวางยามีโอกาสตายมากกว่านะฮะ
3: คือใช่กลัวว่าเขาไปแอบไงเพราะว่าสุนัขและแมวบางทีเขาก็แอบออกจากบ้องจากบ้านไปหากินตามรอบๆบ้านก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคือพยายามให
2: ้
3: เขา
2: ให้อดดีที่สุดเพราะว่าถ้าอดมาเนี่ยหนึ่งเขาไม่ได้กินอะไรมาเวลายางยาเขาทานยาน้อยความปลอดภัยก็ดีขึ้นนะครับ
3: เดี๋ยวช่วงท้ายค่ะหัวหน้าค่ะจะเป็นการสัมภาษณ์หัวหน้าจะฝากอะไรในเรื่องของสถานการณ์หรือว่าเรื่องอื่นๆกับด้านปศุสัตว์บ้าง
2: ครับก็ในห่วงของสถานการณ์นะครับเพราะว่าโรคสัตว์บ้านเนี่ยเป็นแล้วตายป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะครับอย่างเคสเราเนี่ยในส่วนของคนปีนี้เสียชีวิตแล้วนะครับ5 เคสนะครับมีหลายจังหวัดเนาะคงมีนครราชสีมาของใกล้ๆปัจจุบันเนี่ยก็คือที่อุบลตากาญจน์ผลนะครับแล้วก็มีที่ระยองเชิงเซาแล้วก็ตากนะครับปีนี้ในคนก็มาแรงนะครับเพราะฉะนั้นแต่ของเราเนี่ยก็เราก็ยังประมาทไม่ได้นะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ยังมีเชื้อในสัตว์อยู่ก็มีโอกาสที่จะมาในคนแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ต้องระวังมากขึ้นเพราะว่าที่ตะการพืชผลเนี่ยก็คือสุนัขอันเซชิไซบีเรียนฮัสกี้หรือไซอันเซเชียนผมไม่แน่ใจนะก็คือเป็นสุนัขที่พันธุ์ดีอ่ะแต่เอามาเลี้ยงดีแล้วก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอะไรประมาณเนี่ยครับเพราะฉะนั้นตัดเลี้ยงที่ใกล้ชิดคนเนี่ยคนเลี้ยงอย่านึกว่าไม่เป็นไรเนาะว่าไม่เป็นเจออะไรต่างก็พยายามไปฉีดวัคซีนป้องกันนะฮะตั้งแต่อายุ2-4 เดือนเนี่ย2 เดือนก็ฉีดได้เลยนะครับเกิดมา1 เดือนเนี่ยถามพยาธิก่อน2 เดือนก็ถ้าไปฉีดทั่วไปก็จะมีวัคซีนรวมลำไส้ไข้หัดอะไรเงี้ย2 เดือนฉีดได้เลยทับสบ้าอย่างน้อยต้องฉีดนะฮะต้อง2-4 เดือนฉีดการฉีดในช่วงปีแรกก็คือวันนี้ฉีดนะครับต้องกระตุ้นเขาเรียกบูสเตอร์วัคซีนอย่างน้อยต้องได้2 ครั้งก่อนนะครับจากนั้นก็ฉีดปีละครั้งแค่นี้ก็ป้องกันได้แล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออย่าละเลยเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงทำวัคซีนให้เรียบร้อยนะครับแล้วอย่าปล่อยสัตว์ออกข้างนอกเนา
3: ะ
2: เพราะตัวนี้ก็เป็นปัญหาแล้วบางทีปล่อยแล้วไปไล่รถไล่คนอะไรเงี้ยท่านก็ต้องรับผิดชอบทางแพ่งทางอาญาที่จะเกิดผลเสียดังนั้นตามมาด้วยนะครับ
3: ใช่ครับค่ะอันนี้ก็เป็น
2: ก็ต้องดูแลใส่ใจนะครับ
3: ใส่ใจนะครับนะคะนี่เป็นข้อมูลข่าวสารจากพจน์จังหวัดเวลาแล้วนะก็อย่าลืมในเรื่องการทำสุนัขทำหมาสุนัขและแมวด้วยในช่วงน
2: ี้แล้วการเลี้ยงด้วยครับจริงๆก็คือเราเนี่ยพยายามเอาเขาจับ อุ้มกอดบ่อยๆแล้วเอาเข้ากรงโซ่ผูกอะไรเนี่ยคือถ้าเราไม่เคยทำนะครับจับสุนัขไม่ได้บางทีเจ้าหน้าที่ให้ไปฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยโอ้ถ้าท่านไม่เคยเอาเข้ากรงไม่เคยผูกโซ่ครับเขาไม่รู้การบังคับเขาจะไม่ชินนะครับแต่ถ้าฝึกเข้าบ่อยๆจับบ่อยๆเนี่ยเขาจะควบคุมสุนัขได้เนาะเพราะฉะนั้นก็เลี้ยงท่านเลี้ยงสุนัขท่านแมวท่านก็ต้องบังคับควบคุมเขาได้แล้วก็จับให้ครับเขาด้วยนะครับดูแลรับผิดชอบเรื่องวัคซีนเรื่องการเลี้ยงต่างนะครับให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเราครับขอฝากครับ
3: นี่เป็นข้อห่วงใยจากประจักษ์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะด่วนนายสัตวแพทย์สุริยากาวงกลางนะคะท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ก็วันนี้มาออกด้วยนะคะก็สามารถที่จะมาให้คำปรึกษาแล้วก็คำปรึกษาได้ทางจังหวัดบุรีรัมย์นะคะขอบพระคุณมุดอยู่ตรงไหนคะหัวหน้าคะ
2: มุดอยู่ฝั่งนั้นครับก็ตามได้ทุกที่นะครับแล้วก็ยินดีนะครับบริษัทจังหวัดแล้วก็อำเภอแล้วก็มีทีมงานสัตวแพทย์นะครับแพทย์ในพื้นที่นะครับตอนนี้ก็มีคนที่จะช่วยดูแลเรื่องสภาพผ่าตัดถมันได้มากขึ้นนะครับเพราะคิดอะไรไม่ออกก็ติดต่อบริษัทอำเภอในพื้นที่ได้ครับ
3: ได้ค่ะขอบคุณหัวหน้าไปอย่างสูงค่ะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็เจอหัวหน้าก็เลยได้ขอสัมภาษณ์นะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็มีการประชาสัมพันธ์เรื่องพิษสุนัขบ้ากันพอสมควรนะคะพอดีได้โอกาสได้เจอหัวหน้านาฟิริยาก็ได้มาพูดคุยกันนะครับอ่ะดิฉันก็มองหาท้าทามหลายท่านอยู่ที่จะสัมภาษณ์เนาะนะคะหัวหน้าสลิมวันนะคะ
4: สบู่ตรงเนี้ยป่ะสบู่ไหมอ่ะ
3: มาตะโคก็คงจะได้ความรู้นะคะพอสมควรนะคะในเรื่องของการให้ข้อมูลนะคะแต่ว่าวันนี้ลงพื้นที่อำเภอหนองกี่เนี่ยก็มีเรื่องราวแจ้งสนใจนะคะจากบูธต่างๆนี่แหละที่มาออกหน่วยให้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยของหน่วยราชการที่พอที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะก็ทาบทามอย่างหลายท่านอยู่นะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านประมงจังหวัดเวลามของเรานะคะในเรื่องของการสู้วิกฤตพลังงานโลกนะคะกับในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะเพราะว่าทางหน่วยงานของประมงจังหวัดเวลามของเรานั้นก็ได้มีการขับเคลื่อนในเรื่องของโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงกิจการเพิ่มผลผลิตนะคะแหล่งน้ำชุมชนเพื่อสร้างรายได้และลดค่าของชีพนะซึ่งช่วงนี้ในเรื่องของราคาพลังงานค่อนข้างสูงพอสมควรยังมองหาทางออกอยู่นะวันนี้ประมงจังหวัดลำก็มานะมามอบในเรื่องของพันปลาให้แล้วก็ในส่วนของพื้นที่นะก็จะมีในเรื่องของกรมสังกิจชุมชนหลายหน่วยงานหลายกลุ่มนะที่น่าสนใจนะเมื่อสักครู่ก็ให้รบกวนวันหน้าจะเลยวันไปดูให้นี่เลยนะครับเพราะว่าในพื้นที่จะมีในเรื่องของการทำสบู่จากไหมนะคะที่นี่เห็นแต่ไหมเนี่ยมาทำผ้านะก็เลยแบบมีไหมมาทำสบู่ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะกิจกรรมด้านหน้าก็มีทั้งผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านนะคะมาแล้วก็ดิฉันก็มาเจอนะคะท่านตำรวจนะคะในพื้นที่ของหนองกี่มาให้ความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีกิจกรรมพี่น้องประชาชนนะคะชาวบ้านก็มารับถุงยางชีพนะคะแล้วก็หน่วยกระชากก็สักครู่ก็คงจะไปลงพื้นที่นะคะดูในเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงดังนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนท่านใดที่มีอาการเจ็บป่วยวันนี้นะคะหน่วยแพทย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีพศวบำเพ็ญทุกประโยชน์สุขวิถีทางการแพทย์ท่านหลวงพี่ใหญ่ท่านก็ลงพื้นที่นะคะนะเรียบร้อยแล้ววันนี้ท่านพาณิชย์จะมาคุยด้วยแต่ก็ท่านพาณิชย์ด้วยนะคะวันนี้ท่านพาณิชย์มานะท่านพาณิชย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนในเรื่องของระบบเศรษฐกิจบ้านเราเหมือนกันมีโครงการสำคัญค่ะที่พาณิชย์จังหวัดเวลามนะคะได้มีการขับเคลื่อนร่วมกับทางองค์กรที่ทำการปกครองจังหวัดเวลามนะคะวันนี้ท่านพาณิชย์จังหวัดเวลามก็ได้นำธงฟ้าราคาประหยัดมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันศุกร์ก็จะมีสินค้าผู้บริโภคลงในท่าที่ว่าการอำเภอนะคะแต่ว่าวันนี้มาออกเรียกเพื่อนที่พอสวท่านพันนี้ก็มาเดี๋ยวก็มาคุยเรื่องนี้ให้ฟังนะคะกิจกรรมที่พันนี้ทำรำได้ทำให้กับพี่น้องจะจนในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะสวัสดีค่ะท่านพันนี้ค่ะท่านสุทธิศักดิ์คงบุตรนะคะก็ทำหลายกิจกรรมอยู่ไม่ว่าจะเป็นธงฟ้าแล้วก็มีเรื่องของตลาดนักข้าวเปลือกล่าสุดก็เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะ
5: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: สามครั้งนะคะผลประกอบการดีไหมคะท่าน
5: ครั้งที่สองก็
2: 700กว่าตันนะครับครั้งที่3อยู่เกือบ200ตันครับก็โอเคครับ
3: ก็โอเคนะคะก็ปีนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว3ครั้งนะคะแต่วันนี้ก็คือจะคุยกับท่านพาณิชย์ในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยถือว่าพาณิชย์ก็มีส่วนร่วมในเรื่องของโครงการนี้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวให้ท่านคุยให้ฟังดีกว่านะคะที่2ครั้งที่ผ่านมานะผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างนะคะนะคะให้ทีมงานเราคลิปภาพท่านผ่านนิดเดียวนะคะจะให้ท่านเล่าให้ฟังดีกว่าในเรื่องของโครงการนี้แล้วก็พอได้ไปลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมตามที่นักที่ว่าการอำเภอค่ะผลตอบรับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรในเรื่องของโครงการนี้ค่ะ
2: ครับก็เรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับที่รับฟังรายการของสวทวีลำอยู่ขณะนี้นะครับก็ขอบคุณคุณเดวานีด้วยนะครับที่ได้เชิญมาร่วมในการพบปะกับท่านผู้ฟังนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะครับก็จะมีที่สำคัญนะครับอันนี้ก็มีอยู่2โครงการครับก็คือเป็นโครงการที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยโครงการปกครองนะครับเรานำสินค้าที่ของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นสินค้า house brand นะฮะเป็นสินค้าที่ห้างเนี่ยสั่งให้โรงงานติดให้ดังนั้นเนี่ยราคาเนี่ยก็จะถูกกว่าแบรนด์หลักนะครับแต่คุณภาพเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับโดยที่ทำการปกครองจังหวัดโดยท่านปลัดจังหวัดนะครับท่านได้ประสานทางท่านนายอำเภอนะครับตามคำบัญชาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ที่มีโครงการปกครองนะครับในการให้อำเภอแต่ละอำเภอนะครับมีลำเรามีอำเภอเยอะนะครับมี23อำเภอนะครับก็ต้องจัดงานนะครับโดยท่านนายอำเภอเนี่ยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในแต่ละอำเภอนะครับทางพาณิชย์จังหวัดก็ประสานห้างสรรพสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสนะครับบิ๊กซีนะครับแล้วก็ท็อปรวมทั้งห้างค้าท้องถิ่นรายใหญ่ก็คือทวีกิจนะครับก็มีสาขาอยู่ในแต่ละอำเภอด้วยนะครับนำสินค้าที่ลดราคานะครับประมาณ 20-58% นะครับกว่าพันรายการเนี่ยไปจัดจำหน่ายบริเวณที่ท่านนายอำเภอเห็นว่าเหมาะสมนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่หอประชุมอำเภอนะฮะหรือถ้าอำเภออยู่ไกลนะครับก็จะเช่นว่าโคนชัยนี่ก็มาที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประโคนชัยนะครับในการที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชนในตัวอำเภอนะในบริเวณอำเภอนะครับแล้วก็ทางส่วนได้การในอำเภอก็ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้มาใช้บริการเลือกซื้อสินค้าในราคาที่ถูกณสถานที่ที่อำเภอกำหนดนะครับอันนี้เป็นการจัดทุกวันศุกร์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1นะครับแล้วครั้งที่2วันที่8นะครับแล้วครั้งที่3ก็จะเป็นวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับในภายในเดือนพฤษภาคมนะครับทั้งเดือนนะครับโดยเฉพาะวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นครับ
3: ค่ะอันนี้เป็นโครงการไทยเพื่อไทยนะคะครับที่ทางอันนี้ร่วมกับทางอำเภอนะคะแต่ละอำเภอนะคะก็ทุกวันศุกร์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นตอนแรกหัวหน้าค่ะไปลงพื้นที่ห้างโมเดิร์นเทรดดูเรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคของห้างซึ่งในเรื่องของโครงการห้างสรรพสินค้าแต่ละห้างค่ะเขานอกจากที่จะมาขายทุกวันศุกร์แล้วเนี่ยในพื้นที่ของหน่วยผู้ประกอบการเขาก็มีให้ขายอยู่ไหมคะ
2: ใช่ครับเดือนเดือนไปอันนี้ก็เป็นโครงการที่ทั้งเดือนพฤษภาคมเหมือนกันนะครับหรืออาจจะทางกระทรวงนี้อาจจะขอให้ความร่วมมือต่อไปถึงมิถุนายนก็ได้ครับก็คือไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเช่นเดียวกันโดยจัดจำหน่ายตามห้างหลักๆเช่นแมคโครบิ๊กซีนะแล้วก็ท็อปรวมทั้งทวีกิจนะทวีกิจนี่ก็ทั้งสาขาในเมืองบุรีรัมย์แล้วก็สาขาต่างอำเภออีก20สาขานะครับซึ่งเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพของประชาชนในครั้งนี้ครับ
3: ใช่ค่ะอันนี้มีหลายโครงการนะพี่น้องประชาชนยังไม่ต้องสับสนนะเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลของเราในรัฐบาลชุดนี้เขาพยายามที่จะในเรื่องของลดภาระพี่น้องประชาชนในเรื่องของค่าครองชีพก็จะมีหลายโครงการแต่คล้ายๆกันนะอันนี้โครงการไทยช่วยไทยนะที่ล่าสุดเนี่ยจะทุกวันศุกร์นะคะนำร่องที่ว่าการอำเภอแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยที่หัวหน้าไปลงพื้นที่ก็จะมีไทยช่วยไทยที่มีผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอันนี้บอกว่าอันนี้มีขายทุกวันอยู่แล้วนะคะ
2: ดังนั้นพี่น้องข้อความนะฮะไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าของชีพนะ
3: อันนี้อีกโครงการหนึ่งนะคะแต่พี่น้องประชาชนโอ้ย ลบวันศุกร์ฉันไปไม่ทันฉันจะไปซื้อยังไงอันนี้มีโครงการนี้แหละนะทุกๆวันสามารถที่จะไปร่วมจับจ่ายใช้สอยได้กับร้านค้าต่างๆที่เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่โดยเฉพาะห้างท้องถิ่นบ้านเราเนี่ยถือว่าเขาเรียกว่าช่วยพี่น้องประชาชนมากเลยทีเดียวอย่างธุรกิจนะคะก็สามารถที่จะไปจับจ่ายใช้สอยได้แล้วก็มีโครงการอื่นกับพันธุ์ที่จังหวัดแบมที่ไปสมัครนะคะหัวหน้าคะ
2: มีสุดท้ายเนี่ยจะมีรถพุ่มพวงครับ
3: นี่แหละ
2: นี่ก็เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์นะฮะโดยกรมการค้าภายในกับกรมการปกครองนะครับเป็นเรื่องโครงการนี้ร่วมกันนะครับโดยท่านผู้ว่าท่านรองให้ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานแล้วก็มีท่านปัดจังหวัดกับพาณิชย์จังหวัดเป็นเลขานะฮะในเรื่องของโครงการคุยง่ายโครงการไทยช่วยไทยผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจังหวัดนะครับ
3: เพราะว่าเพิ่งลงทะเบียนไปถึงวันที่7พฤษภาคม
2: ที่ผ่านมาได้ยอดมาครับล่าสุดเนี่ยทางกรมการปกครองซึ่งเป็นหน่วยหลักในการรับสมัครนะครับของบุรีรัมย์เราก็จะมีทั้งหมดนะครับผู้ลงทะเบียนเป็นเข้าร่วมโครงการนะครับเป็นรถยนต์เนี่ยนะครับ101รายครับแล้วรถพุ่มพวงรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับ268รายนะฮะแล้วก็รถจักรยานยนต์อีก54รายนะครับรวมแล้ว423รายครับแต่ได้รับการพิจารณานะครับอำเภอเนี่ยนะครับเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติด้วยนะครับเขาต้องกันกองจากท่านนายอำเภอนะฮะตอนนี้ก็จะตัดเหลือทั้งหมดนะครับรถยนต์ก็จะเหลืออยู่29คันครับนะครับแล้วก็รถ3ล้อพ่วงข้างเนี่ยครับก็เหลืออยู่67คัน
3: นะ
2: สุดท้ายจะเป็นรถจักรยานยนต์ก็เหลือ29คันรวมแล้วเนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมโครงการนะครับในส่วนของเครือข่ายรถพุ่มพวงเนี่ยทั้งหมด125รายครับซึ่งจะเปิดตัวนะฮะโครงการตัวนี้วันศุกร์ที่15พฤศจิกายนนี้นะครับเดี๋ยวท่านปลัดจังหวัดนะครับจะได้ประสานในเรื่องของการเปิดตัวนะว่าจะเปิดตัวณจุดใดนะฮะอีกครั้งนึงครับ
3: ค่ะอันนี้รถพุ่มพวงที่หัวหน้าบอกว่าคัดเลือกแล้วเนี่ยวิ่งกระจายทุกอำเภอใช่ไหมคะ
2: ครับก็เป็นน่าจะเป็นเส้นทางที่ท่านนายอำเภอนะกำหนดไว้นะครับว่ารถพุ่มพวงเนี่ยจะวิ่งโซนไหนที่ประชาชนเนี่ยอยู่ห่างไกลแล้วก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องได้มาเลือกซื้อสินค้าในราคาถูกนะเพราะว่าจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ราคาแพงจะประชาชนจะได้ไม่ต้องออกจากบ้านนะครับจะมีรถพุ่มพวงไปขาย
3: หน้าบ้านเลยนะนี่ก็เป็นการช่วยพี่น้องประชาชนในเรื่องการลดค่าใช้จ่าย
2: เรียนเพิ่มเติมจากปีนิดนึงครับสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการรถพุ่มพวงนี้นะครับถ้าเป็นรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับก็จะได้รับการสนับสนุนนะครับค่าน้ำมันสัปดาห์ละ250บาทนะครับค่ารวมแล้วเดือนหนึ่งจะได้ 1,000 นะครับส่วนรถ3ล้อนะครับรถพ่วงข้างเนี่ยนะครับก็จะได้สัปดาห์ละ375บาทเดือนหนึ่งก็จะได้สนับสนุนน้ำมัน 1,500 บาทนะครับส่วนรถยนต์นะครับสัปดาห์ละ750บาทเดือนหนึ่งก็เขาจะสนับสนุนน้ำมัน 3,000 บาทนะครับในการรับสินค้าต่างๆเนี่ยเขาจะมีการประสานงานกับทางไปรษณีย์แต่ละอำเภอนะครับในการทั้งการสั่งสินค้าทั้งการรับสินค้านะครับระหว่างไปรษณีย์ไทยกับรถพุ่มพวงที่เขาร่วมโครงการ
3: จ้ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะจ๊ะพันธุ์จังหวัดเวลามันการร่วมคือเป็นของกระทรวงพาณิชย์แหละนะคะ
2: ก็มาจากการเป็นของกระทรวงอะไรโดยกรมการปกครอง
3: ใช่ค่ะ
2: เป็นเจ้าภาพหลัก
3: เจ้าภาพหลักก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2: น
3: ี่
2: เป็นสนับสนุนครับ
3: นี่ก็สามารถที่จะนะครับไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะขอบพระคุณท่านพันธุ์นี้นะคะให้ข้อมูลในวันนี้นะคะก็ความคืบหน้าในรถพุ่มพวงนะท่านใดไม่สามารถที่จะมาจับจ่ายใช้สอยในส่วนของอำเภอเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีเวลาที่สะดวกนะคะเดี๋ยวรถพุ่มพวงให้บริการถึงหน้าบ้านเลยนะคะก็เริ่ม15นี้ซึ่งรถพุ่มพวงไปเจ็บใจกันนะคะรถพุ่มพวงรอดูนะคะว่าสินค้ามีอะไรบ้างค่ะแล้วก็อาจจะมีการเรียกว่าแนะนำฟีดแบ็กกลับมาในเรื่องของรถพุ่มพวงก็ได้นะว่าสินค้าที่พี่น้องมีต้องการเพิ่มเติมมีอะไรบ้างจะได้มีสิ่งกระตุ้นกลับมาเอาได้ค่ะขอบคุณหัวหน้าค่ะท่านพันธุ์ทองรำนะคะให้ข้อมูลกันขอบคุณค่ะค่ะก็อาจจะประสานข้อมูลหัวหน้าอีกเบื้องต้นอีกรอบหนึ่งนะคะนี้มาให้ข้อมูลกัน นะคะมาสักครู่นี้จะไปเชิญชวนนะคะพี่น้องวิสาหกิจชุมชนนะคะมากันสองท่านนะคะ
5: คนเดียว
3: ค่ะคุณหน้าค่ะวันนี้นะคะนอกจากที่มาสัมภาษณ์หน่วยราชการของเราแล้วเนี่ยลงพื้นที่ค่ะดิฉันก็เห็นกลุ่มนี้น่าสนใจมากนะคะตามสบู่จากไหนนะคะเดี๋ยวให้คุณหน้าแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
2: ครับก็สวัสดีครับผมนายสุธิเย็นชุมบูรณ์นะครับซึ่งเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตัวก่อนเลี้ยงใหม่นะครับบ้านคำน้อยตำบลเยอะภาษาอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งหน่วยงานของเรานะครับได้รับการสนับสนุนนะครับจากไม่ว่าจะเป็นสปก.จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเกษตรอำเภอหนองกีนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลเยอะภาษาแล้วก็หน่วยงานอื่นๆนะครับที่เข้าไปซัพพอร์ตกลุ่มของเรานะครับโดยเฉพาะกลุ่มของเรานั้นเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมส่งกับบริษัทยุนไม้ไทยนะครับเราทำมาทั้งหมด11ปีนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่พวกเรานั้นนะครับได้ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการขายรังไหมนะครับก็นั้นก็คือปุ๋ยไหมนะครับซึ่งเป็นน้ำลายแรกนะครับของการทำรังไหมของตัวหนอนไหมนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราทำก็คือสบู่นะครับโปรตีนปุ๋ยไหมนะครับซึ่งหลายๆที่นะก็จะทำสบู่นะครับก็ส่วนมากก็จะทำสกัดจากรังไหมเราก็ทดลองการสกัดจากรังไหมก็คือจะเป็นน้ำครับอาจารย์ครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: พอเรานำปุ๋ยไหมมาสกัดนะครับปุ๋ยไหมก็จะเป็นวุ้นเลยนะครับวุ้นเลยพอดีได้ไปร่วมงานส่วนกลางกับทางท่านหัวหน้าประเสริฐซึ่งเป็นสปก.จังหวัดที่ส่วนกลางนะครับพอดีไปเจอกับท่านผอ.สำนักบวรนะครับท่านก็ได้ดูสบู่ของเรานะครับว่าสบู่ของเรานั้นนะครับมีคอลลาเจนที่สูงมากแล้วก็มีต้านรังสี UV อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เป็นแนวใหม่ของกลุ่มเรานะครับเราคือเป็นผลิตภัณฑ์สบู่จากปุ๋ยไหมเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์มากก็คือหน้าหนาวที่ผ่านมากลุ่มของเรานะครับได้ทำขึ้นมาแล้วก็ใช้หน้าหนาวใช้ตอนหน้าหนาวนะครับเราไม่ต้องใช้โลชั่นเลยนะครับผิวของเรานั้นนิ่มเด้งดีมากนะครับไม่ต้องใช้โลชั่นเลยนะครับตอบโจทย์มากก็คือขายดีมากเลยครับจุ๊บนะครับแต่ของเรานั้นนะครับก็ยังติดต่อไปทางรพ.สต.นะครับโดยผอ.ปิยะรัตประโคนทางสสอ.อำเภอหนองกี่ทางโรงพยาบาลหนองกี่ที่จะทำเพื่อที่จะมีเลขจดแจ้งนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้คุยกับทางอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดก็แนะนำว่าเราต้องทำหมายเลขจดแจ้งให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ตอนนี้สินค้าของเราก็ได้จดเป็นสินค้าโอท็อปอยู่นะครับ
3: อันนี้เป็นสินค้าโอท็อปที่เราสามารถที่จะเลือกซื้อหาได้สำหรับผู้ที่ลองสบู่เขาเรียกสบู่ใยไหม
2: สบู่โปรตีนปุยไหม
3: อ๋อสบู่โปรตีนปุยไหม
2: ใช่ครับ
3: นะคะอันนี้ที่ฉันไปเดินดูอู่ปกติจะเห็นไหมเนี่ยไม่ได้มาทำสบู่
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็อยู่ๆเนี่ยเห็นมายืนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจนะครับบ้านเราเป็นสินค้าของยูรัมที่โอ้พี่น้องเราสามารถที่จะไปเรียนรู้ในเรื่องกำลังการผลิตเพียงพอกับผู้ที่ต้องการในตลาดตอนนี้ไหม
2: ตอนนี้ก็คือหลักๆของเรากลุ่มของเรามีทั้งหมดวิสาหกิจชุมชนของเรามีทั้งหมด22รายนะครับ22รายนี้เป็นวิสาหกิจที่เราอาชีพหลักของเราก็คือปลูกบ่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมขายรังสดให้แก่บริษัทจุนไม้ไทยที่อยู่เพชรบุรีนั่นก็คือไร่กำนันจุนนะครับทำไมกลุ่มของเราต้องปลูกบ่อนเลี้ยงไหมที่ไม่ได้ทำเส้นนะครับเราถนัดการเลี้ยงไหมในเชิงพาณิชย์เชิงขายให้กับบริษัทจุนไม้ไทยเพราะว่าตลาดนำการผลิตของเราคือบริษัทจุนไม้ไทยไร่กำนันจุนนะครับเราไม่ต้องวิ่งหาตลาดตลาดวิ่งหาเราเลยนะครับแล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตจากทางศูนย์ไหมบุรีรัมย
3: ์
2: นะครับทั้งสองที่ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ไหมบุรีรัมย์ที่อำเภอนางรองแล้วก็ศูนย์ไหมที่อำเภอพุทธิสงฆ์นะครับที่มาซัพพอร์ตเรานะครับแล้วก็ทางมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ลงมาสอนให้เราทำผลิตภัณฑ์สบู่จาก คุยใหม่ตัวนี้โดยท่านขออนุญาตเอ่ยนามท
3: ่
2: านดร.สุจิรานะครับซึ่งท่านก็ลงมาสอนกับพวกเราโดยการสนับสนุนของท่านหัวหน้าประเสริฐสปก.จังหวัดบุรีรัมย์ครับ
3: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าอันนี้คือมีตลาดขายสินค้าด้วยใช่ม
2: ั้ยครับตลาดของเราส่วนมากพี่น้องในพื้นที่นะครับปีนึงเดือนนึงนะครับเราจะทําอยู่ที่ประมาณ 1-2 ครั้ง
3: ค่ะ
2: เพราะว่าอาชีพหลักๆของเราก็คือปลูกหม่อนเลี้ยงไหมคร
3: ับ
2: อ
3: ันนี้คือสบู่คือเป็นรายได้เสริม
2: เป็นรายได้เสริมนะครับแต่ก็ตอบโจทย์กับพี่น้องในพื้นที่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในตัวเมืองกลับมาในบ้านเราช่วงเทศกาลพอมาเห็นผลิตภัณฑ์ของเราแล้วซื้อไปใช้ใช้ดีแล้วก็บอกต่อบอกต่อแล้วก็ซื้อสั่งจากเราเราก็ส่งไปให
3: ้
2: โดยใช้ดีนะครับปากต่อปากครับหัวหน้าครับ
3: หัวหน้าอันนี้เดี๋ยวให้หัวหน้านะคะกลุ่มประชาสัมพันธ์ของเราการในเรื่องของสบู่เพราะว่าหนึ่งมันสามารถที่จะเป็นของฝากให้กับคนที่เราอยากจะให้ไปใช้เพราะว่าแพ็กเกจจริงๆแล้วถ้าทำสวยๆนะหรือว่ามันน่าจะขายได้ดีกว่านี้เนาะนั่นเนี่ยอยากให้หัวหน้าประชาสัมพันธ์ในเรื่องช่องทางการซื้อนะคะสบู่นะคะมามีช่องทางไหนบ้าง
2: ครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ขายในชุมชนของเรานะครับแล้วก็เราก็ผลิตขึ้นมาแล้วก็ขายเฉพาะในชุมชนกิสลีนนะครับเบสสบู่นะ1กิโลนะครับทําได้อยู่ที่16ก้อนนะครับทําด้วย16ก้อนน้ําหนักอยู่ที่60กรัมต่อก้อนนะครับฉะนั้นนะครับก็เลยแนะนําช่องทางการจําหน่ายนะครับก็คือติดต่อนะครับอยู่ที่หมายเลข0879568418คุณสุริยินสมบูรณ์นะครับที่เป็นประชาสัมพันธ์กลุ่มแล้วก็นําสบู่ของเรานะครับพร้อมที่จะส่งทั่วไทยแล้วก็พี่น้องที่สนใจทั่วจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ทางจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับกลุ่มของเราเนี้ยยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไม้อุตสาหกรรมนะครับซึ่งกลุ่มของเรานั้นก็จะมาขายนะครับเป็นของฝากทําแพ็คเกจนะครับโดยเฉพาะงานกินไก่อำเภอหนองกี่ของดีหนองกี่ปีที่แล้วขอบคุณทางพช.พัฒนาชุมชนอำเภอหนองกี่นะครับจัดสบู่ของเราเป็นของฝากกับพี่น้องผู้ที่เดินทางมาเดินแบบผ้าไหมเป็นของชำร่วยเป็นของที่ระลึกเป็นของฝากนะครับเราก็จัดทําได้นะครับจัดทําได้แล้วก็ทางรพสต.บ้านขามน้อยแล้วก็ทางสสอ.อำเภอหนองกี่นะครับก็เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นของฝากกับหน่วยงานราชการที่มาตรวจงานนะครับเราก็ยินดีทุกหน่วยงานนะครับที่อยากจะมาให้เราทำพิกเก็ตใหม่ให้เพื่อที่จะเป็นของฝากแล้วก็เป็นของที่ระลึกนะครับดีๆแล้วก็ทำสวยงามด้วยนะครับเราได้รับการเรียนรู้จากทางพช.อำเภอหนองกี่นะครับนะครับซึ่งเราก็มีหน่วยงานอื่นๆที่พร้อมที่จะสอนเรานะครับก็วันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มาออกอากาศนะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมงานปสวนะครับที่อำเภอหนองกี่ของเรานะครับซึ่งกลุ่มของเรานั้นอาชีพหลักๆเลยนะครับเป็นเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับรังขาวขายรังสดครับ
3: ก็ท่านใดแวะเข้ามาที่อำเภอหนองกี่เนาะถ้าอยากได้สบู่เดินทางมาเส้นทางไหนได้คร
2: ับ สะดวกที่สุดนะครับ
3: เข้าไป
2: ถนนหนองกี่ลำปลายมาศนะครับห่างจากหนองกี่อยู่ที่9กิโลนะครับ9กิโลเมตรออกจากหนองกี่ไปเสิร์ชอยู่ใน Google ก็ได้รพสต.บ้านขามน้อยกลุ่มวิสาหกิจของเรานะครับที่ทําการกลุ่มก็อยู่ใกล้ๆกับรพสต.บ้านขามน้อยโดยกลุ่มของเรานั้นนะครับก็มีการเรียนแหล่งเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องทางสุรินทร์ชัยภูมิแล้วก็หลายๆพื้นที่นะครับที่ได้มาศึกษาดูงานทางเรานะครับแม้กระทั่งมาเห็นสบู่เอาไปใช้แล้วตอบโจทย์ดีแล้วก็ยังสั่งตามออนไลน์แล้วก็ส่งให้ตลอดครับท่านหัวหน้าครับ
3: ขอบคุณหัวหน้านะคะหัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจชุมชนบ้านขามน้อยนะ
2: ครับ
3: มาเพื่อคุยในเรื่องของการทำสบู่จาก
2: ปุ๋ยใหม่โปรตีนปุ๋ยใหม่ฮะ
3: โปรตีนปุ๋ยใหม่เนี่ยต้องขอบพระคุณมาอย่างสูงค่ะนะขอบพระคุณหัวหน้าค
2: ่
3: ะ
2: ขอบคุณครับ
3: เดี๋ยวจะต้องไปนะคะดูแลบูธนะคะมีพี่น้องเราไปจับจ่ายใช้สอย
2: ก็ยอดขายตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่ประมาณ 50% นั่นแหละครับที่นำมาประมาณ500ก้อนวันน
3: ี้500ก้อนจะหมดแล้ว
2: จะหมดแล้วขายดีมาก
3: นะคะราคาก้อนเท่าไหร่เก็บกระซิบนิดนึง
2: กระซิบนิดนึงเนาะหน้าตอนนี้นะครับเรายังขาย
3: จำหน่ายก้อนละ
2: จำหน่ายในงานนี้นะครับอยู่ที่31ก้อน100บาท
3: 100บาท
2: ครับ
3: แต่ว่าใช้ดีใช้นานไหมก้อนนึงอ่ะ
2: ก้อนนึงถ้า
3: ประมาณ
2: ใช้ทั้งตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1เดือน
3: ก้อนนั้นเป็นเดือนเลยเหรอ
6: แข็งนะครับแข็งเราใช้เบสบูคือกิสลีนเกรด A เลยถ้ายังดีนะครับ
3: ก็คุ้มนะถ้าหากจะนุ่มทั้งตัวไม่ต้องใช้โลชั่น
6: ใช่ครับ
3: ขอบคุณมากนะครับ
6: ขอบคุณขอบคุณที่ให้โอกาสชมสถานที่ชุมชนได้มาพบปะพี่น้องทางจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่รับฟังทางวิทยานิวิทยุเนาะวันนี้ถ้าอยากจะได้เบสบูเลยอยากจะได้สบู่ของเราก็ติดตามนะครับส่งเบอร์โทรมาได้นะครับหรือทาง Facebook นะครับสุริเยนสมบูรณ์นะครับเป็นภาษาไทยพิมพ์เข้าไปเลย
7: สุริเยนสมบูรณ์
6: ครับสุริเยนสมบูรณ์ภาษาไทยนะครับก็จะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการทำสบู่กิจกรรมการปลูกต้นเลี้ยงใหม่นะครับเลยนะครับแล้วก็ยินดีแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพี่น้องท่านใดหน่วยงานไหนนะครับอยากจะมาศึกษาดูงานการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อที่มีรายได้ต่อเดือนนะครับ22วันมีรายได้เรามีเงินเดือนทุกเดือนนะครับเรามีเงินเดือนทุกเดือนเพราะว่าเราส่งที่บริษัทจุนไม้ไทยนะครับรอบนึงนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์เราเคยทำได้แล้วก็คือกล่องหนึ่งนะครับการเลี้ยงไหม79กิโลกรัมคูณด้วย250บาท250บาทนะครับฉะนั้นนะครับเดือนหนึ่งเราเลี้ยงประมาณ2กล่องเราก็จะมีเงินอยู่ที่ประมาณเกือบ 40,000 บาทนะครับฉะนั้นเป็นฝากประชาสัมพันธ์เป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถที่จะอยู่ได้สบายอยู่ได้สบายนะครับขอบคุณครับ
3: ขอบค
6: ุ
3: ณคร
6: ับ สวัสดีครับ
3: นี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่เรานำมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องนะคะที่ติดตามสถานการณ์อยู่ในขณะนี้มาที่อำเภอหนองหินได้นะคะหน่วยงานหลายหน่วยงานที่มาให้ความรู้เรามากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสบู่จากโปรตีนที่ใหม่ที่เพิ่งเห็นนะก็นิดเดียวอ่ะนะคะแต่ว่าคุ้มค่าอยู่นะคะสำหรับในเรื่องการแข่งขันวันนี้ที่เรามาลงพื้นที่ที่อำเภอหนองกี่นะคะมาที่โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหมู่ที่8บ้านหัวนาคำอำเภอหนองกี่นะคะหนองกี่จังหวัดเวลามก็ในการในเรื่องการแข่งขันก็วิกฤตด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะต้องขอบพระคุณในเรื่องการนะคะผลิตของจากท่านผู้ในการสถานีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในรายการนายวิทย์นันท์สมนะว่าทีมงานของเราที่ลงพื้นที่วันนี้ในการติดต่อผู้ชายปากคมค่ะก็จะมีหัวหน้าที่เป็นวันโพเกนนะคะคุณพิชญ์ลีลาทองคุณใหญ่ฉลาดแพทย์ยิ่งคุณผู้บรรยายแล้วก็ทางทีมงานห้องส่งนะคะคุณวิการบรรจงซึ่งวันปีนี้เดือนนี้นะคะวสวจะมี2ครั้งนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าไปเจอกันวันที่14พฤษภาคมนะคะที่อำเภอกระสังนะคะสามารถติดตามและฟังการไทยเสียงของพวกเราได้ครับนี้ต้องจากลากันไปด้วยเวลาพิจารณาครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าแล้วก็ขอให้ได้ติดตามในการต่างๆในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: ามข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลลี่ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี่ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
5: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: อีเมียอีเมียคอยขอเงินไปเที่ยวงานเนี่ย
1: เอาเท่าไหร่ล่ะลูก
0: 200
1: เอาคือเอาหน่อยเถอะลูกว่าสิพ่อเที่ยวบ่ล่ะเอาแม่ให้500บ่ต้องทน
0: เนี่ยคือให้หลายแท้ซะนะ
1: โอ้ยกะบักหลาลูกกกอีเมียเนาะเอาไปจอยเที่ยวให้สนุกนะลูก

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยอยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับในกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยอยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือคนไทยหาของป่าที่ถูกจับในกัมพูชาอย่างใกล้ชิด
9: นายสินทศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาจับตัวคนไทยหาของป่าในข้อหาลักลอบข้ามแดนว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยได้ประสานเรื่องทนายความเรียบร้อยแล้วและได้ติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่ทางกัมพูชาทำบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชาปี2544หรือ MOU 2544ไปขึ้นทะเบียนเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเส้นเขตแดนก่อนที่รัฐบาลไทยจะประกาศยกเลิกนั้นปัจจุบันกัมพูชาเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรืออันกอสซึ่งเป็นกรอบเดียวกับที่ไทยจะใช้ในการพูดคุยหลังจากที่ MOU 2544ถูกยกเลิกไปแล้วซึ่งเห็นว่าการเจรจาภายใต้กรอบอันกอสเป็นเรื่องที่ดีแต่ยังไม่ควรที่จะสรุปว่าจะใช้กลไกใดสำหรับกรณีที่กัมพูชานำ MOU 2544เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานถึงเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างลากผ่านเกาะปู่จังหวัดตราดของไทยนายสิงห์ศักดิ์ยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะปราชญ์เกษตรและเกษตรกรดีเด่นประจำปี2569ฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
10: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรและผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569เข้าร่วมฝึกซ้อมเสมือนจริงรับพระราชทานรางวัลในงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งในปี2569มีเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรติรวมทั้งสิ้น39รายในการฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลมีความเข้าใจในระดับขั้นตอน ทั้งนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจะมีขึ้นในวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยในวันนี้จะเป็นพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีทางสงฆ์โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังและในวันพรุ่งนี้จะเป็นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลสเปนเน้นย้ำว่าได้ดำเนินมาตรการทุกอย่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตากระทรวงสาธารณสุขสเปนออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสเปนได้ดำเนินมาตรการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาหลังมีรายงานพบชาวอเมริกัน1รายและชาวฝรั่งเศส1รายที่เป็นผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Honeyus สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งเผชิญการระบาดเชื้อไวรัสฮันตาและท่อสมองใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะแคนารีทางตอนใต้ของสเปนติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขสเปนยังอ้างว่าผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาชาวฝรั่งเศสเริ่มมีอาการป่วยระหว่างนั่งเครื่องบินเดินทางกลับประเทศฝรั่งเศสแต่ไม่มีอาการขณะอยู่บนเรือสำราญ MV Honduras ส่วนผู้ติดเชื้อชาวอเมริกันไม่ได้แสดงอาการใดๆระหว่างที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐกาบูเวดีทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีรักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่พบได้ยากมักแพร่ระบาดจากสัตว์ฟันแทะรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: วบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆและหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: รมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
1: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
2: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกำลังประสานการช่วยเหลือคนไทยหาของป่าที่ถูกจับในกัมพูชาอย่างใกล้ชิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำปราชญ์เกษตรและเกษตรกรดีเด่นประจำปี2569ฝึกซ้อมใหญ่ก่อนเข้ารับพระราชทานรางวัลในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันพรุ่งนี้สหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อบุคคลและบริษัทหลายแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันของอิหร่านไปยังจีนเมืองทองยูไนเต็ดแถลงขอโทษแฟนบอลหลังตกชั้นสู่ไทยลีก2พร้อมตั้งเป้ากลับสู่ลีกสูงสุดภายในปีเดียวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกำลังประสานการช่วยเหลือคนไทยหาของป่าที่ถูกจับในกัมพูชาอย่างใกล้ชิดส่วนการเจรจาเขตแดนหลังยกเลิก MOU 2544จะอยู่ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982
2: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาจับตัวคนไทยหาของป่าในข้อหาลักลอบข้ามแดนว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยได้ประสานเรื่องทนายความเรียบร้อยแล้วและมีการติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่ทางการกัมพูชานำบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชาปี2544หรือ MOU 2544ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเส้นเขตแดนก่อนที่รัฐบาลไทยจะประกาศยกเลิกนั้นปัจจุบันกัมพูชาเป็นรัฐาขีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรืออันกอร์สซึ่งเป็นกรอบเดียวกับที่ไทยจะใช้ในการพูดคุยหลังจากที่ MOU 2544ถูกยกเลิกไปแล้วซึ่งเห็นว่าการเจรจาภายใต้อันกอร์สเป็นเรื่องที่ดีแต่ยังไม่ควรที่จะสรุปว่าจะใช้กลไกใด
3: เขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วเขาเป็นภาคีอันกอร์สด้วยมันก็เป็นกรอบเดียวกันที่เราจะพูดคุยกันนะครับซีซีก็ถือว่าเราเลิกไปแล้วถ้าเขาเห็นว่าการเจรจาภายใต้อันคลอสเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรต่างก็มาเจรจาภายใต้อันคลอสนะครับแต่ยังไม่ควรจะไปสรุปว่ามันจะใช้กลไกนี้กลไกเรามาคุยกันก่อนครับเพราะภายใต้อันคลอสเราต้องมาดูเส้นทั้งหลายกันใหม่อีกทีนึงนะครับอันคลอสก็คือกติการะหว่างประเทศผมไม่รู้ว่าเขาแอบขึ้นอะไรยังไงแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าเราจะคุยกันภายใต้อันคลอส
2: สำหรับกรณีที่กัมพูชานำ MOU 2544เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานถึงเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างลากผ่านเกาะขู่จังหวัดตราดของไทยนายศิริศักดิ์ยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้เพราะภายใต้หลักกฎหมายอันคอสต้องพิจารณาตามหลักเขตแดนทางทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศที่สากลยอมรับและไม่ทราบรายละเอียดว่ากัมพูชาไปขึ้นทะเบียนในลักษณะใดแต่ยืนยันไทยจะยึดหลักการหารือภายใต้กรอบกฎหมายอันคอร์สเป็นสำคัญส่วนข้อกังวลว่าจะกระทบต่ออธิปไตยของไทยเหนือเกาะกูดหรือไม่ย้ำว่าหากพิจารณาตามหลักการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลจะเห็นได้ชัดว่าเกาะกูดเป็นของไทยอยู่แล้วผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569รองรับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทให้ที่ประชุมพิจารณานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีการพิจารณาวาระสำคัญอาทิกระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000,000 บาทกระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์และ2เดือนแรกของปี2569นอกจากนี้ยังต้องติดตามการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นการมอบความสุขให้ประชาชนและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาแม้รัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนให้ทันเวลา และก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและพานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขึ้นรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อคิกออฟกิจกรรมพร้อมหยิบสินค้าตัวอย่างเพื่อโปรโมทอาทิน้ำมันพืชผงชูรสซอสหอยนางรมน้ำปลาพร้อมกล่าวว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการนี้มีราคาถูกกว่าท้องตลาดและห้างสรรพสินค้าโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ช่วยสนับสนุนสินค้าในราคาพิเศษแม้ราคาจะลดลงแต่ยังคงคุณภาพมาตรฐานและส่วนผสมเหมือนเดิมพร้อมเชิญชวนประชาชนหากพบรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาประหยัดสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยรถพุ่มพวงในครั้งนี้เป็นการต่อยอดการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึงร้อยละ58ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้จะช่วยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลสามารถเข้าถึงและเลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาดแต่มีคุณภาพเช่นเดียวกับที่ขายในห้างสรรพสินค้าคาดว่าโครงการนี้จะลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศ
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดไปยังพื้นที่ห่างไกลและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าจำเป็นได้สะดวกมากขึ้นซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยที่ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาโดยกรมการปกครองได้รับสมัครผู้ประกอบการรถพุ่มพวงทั่วประเทศและมีผู้สมัครกว่า 10,000 รายก่อนคัดเลือกตามความเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุน Starting Kit หรือชุดสินค้าเริ่มต้นรวมถึงบัตรเติมน้ำมันเพื่อลดต้นทุนการกระจายสินค้าโดยรถกระบะจะได้รับ 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อจะได้ 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานพ่วงข้าง 1,000 บาทต่อเดือนทั้งนี้เป้าหมายสำคัญของโครงการคือการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในราคาประหยัดให้ถึงประชาชนในทุกพื้นที่ผ่านความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานในการช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
4: สินค้าไทยช่วยไทยก็จะเป็นสินค้าที่เราสร้างเป็นสินค้าทางเลือกให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในราคาประหยัดนะคะแล้วก็อีกความตั้งใจนึงก็คือตั้งใจที่จะทำให้มีการกระจายทั่วถึงทั้งประเทศและในวันนี้ก็จะเป็นการร่วมมืออีกขั้นนึงกับทางมหาดไทยกรมการปกครองก็ยังมีความคิดว่าเราน่าที่จะกระจายไปที่จุดที่ประชาชนเข้าไม่ถึงก็เลยมีการรับสมัครในเรื่องของรถเร่นะคะเราเรียกว่าไทยช่วยไทยรถเร่หรือว่าจะเรียกว่ารถพุ่มพวงก็ได้ซึ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เราสามารถที่จะกระจายสินค้าได้ทั่วถึงก็มีผู้รับสมัครมีคนสมัครเข้ามาเป็นหมื่นรายนะคะแล้วเราก็มีการช่วยในเรื่องของสินค้าเริ่มต้นนะคะแล้วก็มีทั้งในเรื่องของตัวบัตรเติมน้ำมันนะคะ
2: นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนต่อยอดความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อผลักดันสินค้า SME ที่มีศักยภาพและผ่านมาตรฐานให้สามารถขยายตลาดไปต่างประเทศได้ในอนาคตปุริมปัตสภาภาครายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่เตรียมพร้อมจุดจำหน่ายสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายไปรษณีย์และรถพุ่มพวงพร้อมกันทั่วประเทศ15พฤษภาคมนี้
5: นายเกษรีสุภพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ณที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจติดตามจุดจำหน่ายสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและร่วมหารือแนวทางการเตรียมกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงโดยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสอาหารกระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาจำหน่ายในราคาประหยัดกว่าท้องตลาดทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกและทั่วถึงรัฐบาลได้ใช้กลไกเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศเป็นจุดจำหน่ายหลักควบคู่ไปกับการใช้รถพุ่มพวงเพื่อวิ่งกระจายสินค้าเข้าสู่ชุมชนและหมู่บ้านต่างๆเพื่อช่วยลดทั้งราคาสินค้าและลดภาระในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงมีกำหนดเปิดจำหน่ายสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญหรือสายด่วนกรมการค้าภายใน1569พงศ์สิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีคัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ชุมชนในพื้นที่
4: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้คัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ชุมชนผ่านเครือข่ายของรถพุ่มพวงทั่วประเทศโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการจัดสรรรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน60คันจากข้อมูลผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้ง19อำเภอที่มีรถให้บริการรวมจำนวน293คันก่อนที่จะมีกำหนดการคิกออฟจากส่วนกลางที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้และเริ่มดำเนินโครงการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ไปพร้อมกันอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการประชุมมอบแนวทางการสื่อสารแก่หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรองรับการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างเป็นเอกภาพ
6: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการหารือร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการทุกหน่วยงานเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเพื่อมอบนโยบายการสื่อสารองค์กรและกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันพร้อมมอบแนวทางการสื่อสารที่สำคัญ5ประการได้แก่การบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานให้เป็นเอกภาพการสื่อสารนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการเตรียมความพร้อมรองรับการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างเป็นระบบและมืออาชีพการเพิ่มการสื่อสารจากพื้นที่ในรูปแบบการเล่าเรื่องรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ครูและนักเรียนในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้ยังหารือถึงวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนความปลอดภัยในสถานศึกษาการสื่อสารภารกิจของศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพนักเรียนและครูซึ่งจะเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้ตลอดจนการสื่อสารนโยบายไปยังผู้เรียนทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมอนามัยร่วมกับสพฐเปิดงานสร้างกระแสออกกำลังกายต้อนรับเปิดเทอมกระตุ้นเด็กไทยลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งขยับร่างกาย60นาทีต่อวันสร้างพื้นฐานร่างกายที่เหมาะต่อการเรียนรู้และเติบโตอย่างมีคุณภาพ
2: นายแพทย์ประกรณ์ตุงคาเสยติยนรักรองอธิบดีกรมอนามัยพร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์โสภารัตน์ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานสร้างกระแสออกกำลังกายต้อนรับเปิดเทอม Stop Fat Start Fit ภารกิจพิชิตสูงที่กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นณโรงเรียนศรีบุญญานนท์จังหวัดนนทบุรีโดยนายแพทย์ประกรณ์กล่าวว่ากรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ขยับเขยื้อนร่างกายด้วยกิจกรรมที่ชอบไม่ว่าจะเป็นการเต้นหรือเล่นกีฬาอย่างน้อย60นาทีทุกวันซึ่งข้อมูลทางการแพทย์ชี้ชัดว่าการขยับร่างกายโดยเฉพาะการกระโดดจะช่วยกระตุ้นส่วนสูงได้สำหรับเด็กผู้หญิงควรกระตุ้นตั้งแต่แรกเกิดจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลายก่อนเริ่มมีประจำเดือนส่วนเด็กผู้ชายช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงมัธยมปลายเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในการกระตุ้นส่วนสูงซึ่งการกระตุ้นนี้ไม่สามารถหาซื้อได้ต้องลงมือทำเองเท่านั้นหากเริ่มดีตั้งแต่วัยเด็กจะทำให้พื้นฐานร่างกายดีและเป็นต้นทุนที่ใช้ได้ตลอดชีวิตโดยในเดือนหน้ากรมอนามัยจะเตรียมนำแผนกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายไปเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำเสนอให้ขับเคลื่อนร่วมกันต่อไปในปีหน้าด้วย ขณะที่นางสาวอมรรัตน์กล่าวว่าเดิมระบบการศึกษาให้ความสำคัญกับวิชาการเพราะเชื่อว่าเด็กที่เรียนเก่งจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เพราะข้อมูลสุขภาพของเด็กไทยในปัจจุบันทำให้ต้องปรับแนวคิดและมุ่งเน้นเสริมสุขภาพกายและจิตเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนไทยได้ดำเนินชีวิตที่มีความสุขในอนาคตแคมเปญนี้ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพและการเรียนแต่เป็นภาพรวมของประเทศในการลดภาวะความเสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ซึ่งแต่ละปีไทยต้องเสียเงินกว่า 1,600 ล้านบาทในการรักษาโรคกลุ่มนี้หากลดการป่วยได้จะสามารถนำเงินเหล่านี้กลับมาใช้พัฒนาเด็กไทยได้มากขึ้นดาริมนอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยเฉพาะผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาว่าขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแต่ต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วยการเพิ่มความเข้มข้นเฝ้าระวังทั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศต่อเนื่องซึ่งสัตว์ที่เป็นพาหะสำคัญเป็นสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาหนูบ้านการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคนี้จะพบไม่บ่อยแตกต่างกันตามพื้นที่ซึ่งบางพื้นที่มีอัตราการป่วยเสียชีวิตประมาณร้อยละ 35-50ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการทั้งนี้ต้องเฝ้าระวังกลุ่มเชื้อสายพันธุ์ทางอเมริกาใต้เป็นพิเศษโดยรัฐบาลสั่งให้กรมควบคุมโรคเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคู่กับแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะ
7: สิ่งที่เราต้องระวังตอนนี้ก็คือว่าในเรื่องของการรักษาความสะอาดค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหนูและสิ่งคัดหลั่งจากหนูดังกล่าวแต่ทีนี้ในแง่ของเชื้อถ้าเกิดว่าจะมาในเรื่องของจากต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยเราเองนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคกองระบาดวิทยาก็ได้มีกองด่านนะคะทำการเฝ้าระวังอยู่แล้วนะคะในผู้ที่เดินทางนะคะมาจากในโซนของอเมริกาใต้นะคะตามด่านอากาศด่านบกแล้วก็ด่านเรือด้วยนะคะเรามีการเซตระบบเฝ้าระวังอันนี้อยู่แล้วตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมนะคะและเราก็จะมีระบบการเฝ้าระวังในประเทศในผู้ป่วยที่ปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุหรือค

0: ภัยจากสัตว์ฟันแท้ใช้วิธีทำความสะอาดอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่ปนเปื้อนจากสัตว์ฟันแท้เสริมสร้างสุขอนามัยด้วยการล้างมืออย่างสม่ำเสมอในช่วงที่มีการระบาดของโรคหรือเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยควรมีการตรวจและแยกผู้ป่วยอย่างรวดเร็วพร้อมติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรฐานเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของโรค
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำปราชญ์เกษตรและเกษตรกรดีเด่นประจำปี2569ฝึกซ้อมใหญ่ก่อนเข้ารับพระราชทานรางวัลในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงวันพรุ่งนี้
5: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรและผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569เข้าร่วมฝึกซ้อมเสมือนจริงรับพระราชทานรางวัลในงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งในปี2569มีเกษตรกรและสหวันเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลรวมทั้งสิ้น39รายในการฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลมีความเข้าใจในลำดับขั้นตอนและเกิดความภาคภูมิใจในวาระสำคัญของชีวิตเกษตรกรไทยรางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดินและเกษตรกรดีเด่นสาขาต่างๆถือเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปทั้งนี้พระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจะมีขึ้นในวันนี้เป็นพระราชพิธีเพื่อชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีทางสงฆ์โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังส่วนในวันพรุ่งนี้จะเป็นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญชวนันท์มาลีรายงาน
4: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เตรียมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลดิจิทัลไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลนายชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้าเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยเอ็ดด้าเตรียมจัดงาน Knowledge Sharing การสร้างความเชื่อมั่นในโลกดิจิทัลด้วย Verifiable Credentials และการออกแบบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ในวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งโจทย์สำคัญของการบริการดิจิทัลในปัจจุบันไม่ใช่แค่ความสะดวกและรวดเร็วเท่านั้นแต่ต้องมีระบบที่สร้างความเชื่อมั่นได้จริงตั้งแต่การยืนยันตัวตนไปจนถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางเอ็ดด้าจึงเร่งผลักดันเทคโนโลยี Verifiable Credentials หรือ VC ซึ่งเป็นเอกสารรับรองดิจิทัลที่ตรวจสอบได้และ Digital Document Wallet หรือกระเป๋าเอกสารดิจิทัลเพื่อรองรับการใช้งานจริงทั้งในส่วนของบัตรประชาชนดิจิทัลใบขับขี่ดิจิทัลและใบรายงานผลการศึกษาหรือดิจิทัลทรานสคริปต์สำหรับการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการเผยแพร่ผลการศึกษาจากการใช้งานจริงพร้อมถ่ายทอดแนวทางการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เพื่อให้เทคโนโลยีดังกล่าวใช้งานง่ายสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกคนซึ่งสอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนดิจิทัล ID ของประเทศไทยระยะที่2ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมณโรงแรมเบสเวสเทิร์นจตุจักรกรุงเทพมหานครผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ของเอ็ดด้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.edda.or.th ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเข้มงวดการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวทั่วประเทศหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด
6: พลตำรวจโทไตรรงค์ศิริพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.สั่งคุมเข้มปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวทั่วประเทศแบ่งการทำงานเป็น3ระยะได้แก่มาตรการเร่งด่วน3เดือนเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างอาทิตรวจสอบและจะทำฐานข้อมูลคนต่างด้าวในทุกพื้นที่

0: เน้นกลุ่มเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอาชญากรรมเศรษฐกิจแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์ลักลอบเข้าเมืองและภัยต่อสังคมเขาตรวจค้นพื้นที่เสี่ยงและจุดที่มีคนต่างด้าวรวมตัวจำนวนมากดำเนินคดีผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดทุกรายตั้งคณะทำงานร่วมหลายหน่วยงานเพื่อเร่งกวาดล้างเครือข่ายผิดกฎหมายรวมถึงมาตรการระยะกลาง 6-9 เดือนขุดลากถอนโคนอาทิตรวจสอบการขออยู่ต่อในประเทศและการทำธุรกิจของคนต่างด้าวขยายผลถึงเครือข่ายผู้ร่วมกันทำผิดทั้งหมดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีและลงโทษทางวินัยทันทีศึกษาและเสนอแก้กฎหมายปิดช่องโหว่ที่ถูกใช้ก่ออาชญากรรมสุดท้ายมาตรการระยะยาว 1-2 ปีอาทิพัฒนารากฐานข้อมูลของคนต่างด้าวเชื่อมระบบวันโพลิสให้ทุกหน่วยเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ใช้ข้อมูลคัดกรองบุคคลเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติประสานข้อมูลกับตำรวจและหน่วยงานต่างประเทศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ผบ.ตร.ยังกำชับข้าราชการตำรวจทุกนายไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวผัวพันประพฤติมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่กระทำความผิดและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลข้าราชการตำรวจในสังกัดอย่าให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นได้หากตรวจพบให้ดำเนินการทางอาญาวินัยและปกครองโดยทันทีดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ครั้งที่21ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติสหรัฐอเมริกาเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้แห่งสหประชาชาติปี2030
2: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ครั้งที่21ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคมเพื่อให้ประเทศสมาชิก UNFF 193ประเทศร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวทางในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้แห่งสหประชาชาติปี2530ใน3เป้าหมายหลักได้แก่การหยุดยั้งการสูญเสียพื้นที่ป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศการเพิ่มสัดส่วนป่าไม้ที่ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืนและธรรมาภิบาลด้านป่าไม้รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการป่าไม้เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG และความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆผ่านความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั่วโลกในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้แห่งสหประชาชาติโดยไทยให้ความสำคัญกับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นมีการส่งเสริมบทบาทของชุมชนผ่านพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติป่าชุมชนพุทธศักราช2562ซึ่งปัจจุบันมีป่าชุมชนจำนวนเกือบ 12,000 แห่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 6,200,000 ไร่ที่ช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพนอกจากนี้ประเทศไทยยังนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการป้องกันไฟป่าคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และส่งเสริมการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีระบบตรวจสอบย้อนหลังที่น่าเชื่อถือเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกต่อไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งปรับแผนการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะหลังบางพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์จะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติภารกิจดับไฟในโครงการป่าพรุไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือป่าพรุบาเจาะหลังเกิดเหตุไฟไหม้พื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสหกรณ์บาเจาะบริเวณหมู่ที่1บ้านตะลุมียอตำบลตะปอยออำเภอยี่งอรวมถึงพื้นที่สวนปาล์มและสวนยางพาราของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิผู้แทนอำเภอยี่งอสากลจังหวัดและโครงการชลประทานจังหวัดร่วมประชุมสรุปสถานการณ์และวางแผนปฏิบัติการประจำวันในการควบคุมเพลิงไหม้ครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์ไฟป่าหลังแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น3บล็อกโดยบล็อกที่1ซึ่งสากลจังหวัดรับผิดชอบ ได้นำเครื่องสูบน้ำระยะไกลสูบน้ำเข้าพื้นที่ล่าสุดวันนี้สถานการณ์ดีขึ้นกลุ่มควันลดลงส่วนบล็อกที่2เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องหาบหามร่วมกับกำลังทหารและชาวบ้านในพื้นที่เร่งดับไฟให้สนิทขณะที่บล็อกที่3ยังน่าเป็นห่วงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามออกนอกพื้นที่เนื่องจากอยู่ใกล้ชุมชนทั้งนี้ได้ปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยจะใช้รถดับเพลิง14คันสูบน้ำเข้าพื้นที่เพื่อสกัดไฟไม่ให้ลุกลามพร้อมย้ายเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากตำบลพร่อนอำเภอตากใบซึ่งสถานการณ์ใกล้เข้าสู่ภาวะปกติจะย้ายในช่วงบ่ายวันนี้มาสนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีจะใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยบินดับไฟเพิ่มเติมสำหรับล็อกที่3คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์สถานการณ์จึงจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.จะมีการประชุมวางแผนติดตามสถานการณ์อีกครั้งปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได
5: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
4: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
7: ้ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศต่อบุคคลและบริษัทกว่า9แห่งที่อยู่ในฮ่องกงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และโอมานซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือในการขนส่งน้ำมันของอิหร่านไปยังจีนนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะยังคงใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไปเพื่อกีดกันอิหร่านจากเงินทุนสำหรับยุทโธปกรณ์โครงการอาวุธนิวเคลียร์รวมถึงให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยคาดการว่าผู้นำจีนอาจช่วยแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรวมถึงเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเศษชิ้นส่วนเครื่องยนต์จากวัตถุทางอากาศไม่ทราบชนิดจำนวน2ชิ้นที่พุ่งชนเรือบรรทุกสินค้า HMM นามูของเกาหลีใต้ในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาจะถูกส่งมายังเกาหลีใต้ในเร็ววันนี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดร่วมกับกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้และผู้เชี่ยวชาญพร้อมกันนี้ยังประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงเรือบรรทุกสินค้าของเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามสถานทูตอิหร่านประจำเกาหลีใต้ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงพร้อมยืนยันว่ากองทัพอิหร่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือสำราญ MV Hondius ที่ติดธงเนเธอร์แลนด์ซึ่งเผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเดินทางออกจากเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายลงจากเรือและถูกส่งตัวกลับประเทศเพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวนางโมนิก้ากาเซียโกเมสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสเปนระบุว่าภารกิจเคลื่อนย้ายผู้โดยสารและลูกเรือ125คนจาก23ประเทศลงจากเรือสำราญ MV Hondius สำเร็จลุล่วงแล้วทั้งนี้เรือสำราญ MV Hondius พร้อมด้วยลูกเรือและเจ้าหน้าที่แพทย์รวม27คนจะเดินทางต่อไปยังเมืองร็อตเทอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ซึ่งคาดว่าจะถึงที่หมายภายในวันอาทิตย์นี้ขณะที่นายแพทย์ทีโดรสอัสฮานอมกิบรายเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เหมือนการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ลงมติเห็นชอบให้ถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งที่2ด้วยคะแนนเห็นชอบ255เสียงไม่เห็นชอบ26เสียงและงดออกเสียง9เสียงโดยข้อกล่าวหาที่นำไปสู่การลงมติถอดถอนในครั้งนี้คือการที่นางซาร่าดูเตเต้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและการข่มขู่เอาชีวิตของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ทั้งนี้ขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของวุฒิสภาฟิลิปปินส์และหากวุฒิสมาชิกมากกว่า2ใน3ลงคะแนนตัดสินว่ามีความผิดจริงนางซาร่าดูเตเต้จะถูกถอดถอนจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่กำลังลุ้นหนีตายเปิดบ้านเสมอลีดยูไนเต็ด1ประตูต่อ1เก็บเพิ่มได้เพียง1คะแนนเท่านั้นทำให้แข่ง36นัดมี38คะแนนรั้งอันดับ17ตามเดิมนำหน้าเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีมอันดับ18แค่2คะแนนในขณะที่เหลือการแข่งขันอีก2นัดส่วนยุงทองมี44คะแนนอยู่ที่14รอดตกชั้นแน่นอนแล้วด้านเดอะแชมเปี้ยนชิพลีกรองของอังกฤษเพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศนัดที่2ฮาวซิตี้โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะมิลวอลได้ถึงถิ่น2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างมิดเดิลโบรหรือเซาท์แฮมป์ตันที่จะลงแข่งขันในคืนวันนี้การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยต้านความแข็งแกร่งของเกาหลีเหนือไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายพร้อมพลาดตั๋วฟุตบอลโลก U17 อย่างน่าเสียดายนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการลุยศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับและ AFF ฮุนไดครับว่าแม้การแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเหมือนกันแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันและอาจจะใช้นักเตะคนละชุดเนื่องจากฮุนไดครับไม่ได้อยู่ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์และอยู่ในช่วงปรีซีซั่นของสโมสรซึ่งการจะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดคงจะเป็นไปได้ยากแต่ก็จะเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดส่วนฟีฟ่าอาเซียนครับอยู่ในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วก็จะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน
9: ถ้าพูดตรงตามตรงก็คือก็ค่อนข้างจะแตกต่างเพราะว่าคุณไดครับเนี่ยไม่ได้อยู่ในฟีฟ่าเดย์แล้วก็อยู่ช่วงปีซีซั่นของสโมสรเพราะฉะนั้นการที่จะได้นักเตะที่เป็นทีมที่ดีที่สุดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากแต่ทีนี้ก็อาจจะเอาคนที่สามารถมาทำได้แล้วก็เตรียมพร้อมให้ดีที่สุดครับส่วนตัวอาร์เซนคัพเนี่ยจะเป็นฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วตรงนี้ก็จะได้นักเตะที่ชุดดีชุดใหญ
8: ่สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดยอดทีมจากศึกไทยลีกแถลงการขอโทษแฟนบอลหลังทีมต้องตกชั้นสู่ไทยลีก2อย่างเป็นทางการยุติช่วงเวลา17ปีบนลีกสูงสุดอย่างไรก็ตามการตกชั้นในครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเส้นทางแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งให้สโมสรได้ก่อร่างสร้างทีมให้แข็งแกร่งอีกครั้งพร้อมยืนยันว่าจะคงรักษาโครงสร้างผู้เล่นเดิมที่มีคุณภาพพร้อมกับเป้าหมายเสริมทีมด้วยผู้เล่นที่มีศักยภาพเพื่อต่อสู้ในระดับไทยลีก2เพื่อเป้าหมายแชมป์ไทยลีก2ให้ได้ในฤดูกาลหน้าและกลับสู่ลีกสูงสุดอีกครั้ง มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีฑาวิ่ง100เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกนักวิ่งจากจังหวัดสตูลเร่งฝีเท้าแซงคู่แข่งในช่วงสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 10.58 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จขณะที่วิ่ง100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของชันเทลมอริสเซตจากจังหวัดสุรินทร์ที่วิ่งทิ้งห่างคู่แข่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 12.03 วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครนำโด่งที่54เหรียญทองตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่15เหรียญทองและอันดับ3นนทบุรี12เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Main World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ8ของรอบคัดเลือกหวดเอาชนะพีรวัฒน์สุขใจมือวางอันดับ12ได้2เซตรวด6-2และ6-1คว้าโควต้าเข้ารอบเมนรอได้สำเร็จโดยในรอบแรกธนกรจะพบกับเปญจารุศรด้านทัดพงกบลปัญญากรนักหวดชาวไทยมือวางอันดับ15ที่เข้ารอบเมนรอได้อีกคนหลังจากเอาชนะกฤตตินโกยกุลมือวางอันดับ3ด้วยสกอร์6-4และ2-0รีไทยโดยทัดพงจะพบกับแมทธิวเดลาเวโดวามือ456ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากออสเตรเลียขณะที่ปูนทองโกมลพิสุทธิ์มือวางอันดับ6แพ้ปริยันชูชาวทารีจากอินเดีย1-2เซต7-6ไทเบรก8-6 1-6และซุปเปอร์ไทเบรก7-10การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger Tour ระดับ50รายการเบนกาลูรู2ที่ประเทศอินเดียแม็กซิมัสพาราพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือ442ของโลกและมือวางอันดับ7ของรายการประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะสิทธารถราวัตนักหวดเจ้าถิ่นจากอินเดียมืออันดับ537ของโลกไปได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-4และ7-6ไทเบรก7-3จากชนะนัดนี้ทำให้แม็กซิมัสพาราพลโจรผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างอามิดเวลมืออันดับ799ของโลกจากอิสราเอลหรืออดิตยาเบาเซก้ามืออันดับ1080ของโลกจากอินเดียต่อไปการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ Thailand Junior World Tour ซีซั่น2สนามที่6รุ่น E-Boy ที่สนามโลตัสวันเล่กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทรา TJ เด็กชายปันนวิทย์หวังใจสุขทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำสกอร์รวม3โอเวอร์พาร์75คว้าแชมป์ไปครองซึ่งจากผลงานดังกล่าวส่งผลให้ TJ ปันนวิทย์หวังใจสุขเก็บคะแนนสะสมรวมในฤดูกาลนี้เป็น385คะแนนยังคงรั้งอันดับ1ของตารางคะแนนสะสมประจำปีในรุ่น E-Boy พร้อมเพิ่มโอกาสลุ้นสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบไฟนอลราวสำหรับการแข่งขัน Thailand Junior World Tour Season 2รอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่14มิถุนายนที่สนามฟินิกโกกอล์ฟกรุงเทพมหานครโดยนักกอล์ฟที่ทำอันดับคะแนนสะสมดีที่สุดจะได้รับสิทธิ์และการสนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญของนักกอล์ฟเยาวชนไทยในระดับนานาชาติอนาโตลีมาลีคินเจ้าของแชมป์โลกวัน MMA รุ่นมิดเดิลเวทและรุ่นไลท์เฮฟวีเวทวัย38ปีจากรัสเซียแสดงความมั่นใจว่ามีความพร้อมเต็มร้อยและเตรียมเดินหน้าล้างตากับผู้ปรับเก่ารุงอูมาคารแชมป์โลกวัน MMA รุ่นเฮฟวีเวทวัย34ปีจากเซเนกัลเพื่อทวงคืนบัลลังก์แชมป์โลกวัน MMA ครบ3รุ่นอีกครั้งในสถานะคู่เอกของศึก The Inner Circle ในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้ณสนามมวยลุมพินีรามอินทราถ่ายทอดสดสำหรับสมาชิกผ่าน Liveone.fc.com ตั้งแต่เวลา 18:30 นถึง 20:30 นนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยที่ไปทำการแข่งขัน2026 IQ for European Championship ที่เมืองปอติเมาประเทศโปรตุเกสระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมว่าช่วงแรกที่เดินทางมาถึงมีสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยจึงไม่สามารถลงฝึกซ้อมได้ผู้ฝึกสอนจึงให้นักกีฬาฝึกซ้อมด้วยการวิ่งเวทเทรนนิ่งและเล่นวอลเลย์บอลชายหาดเพื่อรักษาสภาพร่างกายหลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงได้ให้นักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเลแม้ต้องเจอกับคลื่นค่อนข้างใหญ่ลมแรงรวมทั้งฝนตกสลับกับแดดออกเป็นระยะแต่นักกีฬาทุกคนสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: วิกฤตพลังงาน
11: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงาน
10: เชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราคำว่าปรัมปราเขียนปอปลารอเรือไม่หันอากาศมอม้าปอปลารอเรือสารอามาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าปรัมปราแปลตามศัพท์ได้ว่าเก่าก่อนมากหมายถึงเป็นเรื่องแต่เก่าก่อนผู้คนเชื่อและเล่าสืบๆกันมาช้านานใช้ว่าคำปรัมปราเรื่องปรัมปรานิยายปรัมปราคำว่าปรัมปราพบในพระราชพงศาวดารฉบับวิติสมิวเซียมตอนพระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่คำว่าเรื่องปรัมปราหรือนิยายปรัมปราหมายถึงเรื่องเก่าแก่ไม่รู้ว่าผู้ใดแต่งและแต่งเมื่อใดได้แต่เล่าต่อๆสืบกันมานาน
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
7: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่บริธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพศหญิงจำนวน50คนไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์การ IM Japan ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในสถานประกอบการต่างๆอาทิอุตสาหกรรมฝ่ายผลิตประเภทงานหล่อพลาสติกงานผลิตอาหารสำเร็จรูปงานประกอบเครื่องมือและเครื่องจักรทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจะส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่นหมายเลขโทรศัพท์022459428กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าแข่งขันทางไซเบอร์เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการสังกัดหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการกองทัพไทยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจำนวน1อัตรานายทหารประทวนจำนวน12อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือการสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของกองบัญชาการกองทัพไทยrtarf.mi.th และยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมกองกลางหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารชั้น4อาคาร7กองบัญชาการกองทัพไทยแจ้งวัฒนะ ั้งแต่บัดนี้ถึง20พฤษภาคมนี้กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่probation.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เป็นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18พฤษภาคมนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรู้วิธีรับมือภัยออนไลน์ลดความเสียหายได้ทันท่วงทีท่านผู้ฟังคะในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอาชญากรรมทางออนไลน์ก็พัฒนาไปอย่างซับซ้อนและแนบเนียนมากยิ่งขึ้นมิจฉาชีพใช้กลวิธีหลากหลายเพื่อหลอกลวงประชาชนไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลงทุนหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือแม้กระทั่งการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่างๆส่งผลให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อจำนวนมากและเกิดความเสียหายทางทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องหากท่านผู้ฟังเผลอโอนเงินให้มิจฉาชีพสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าตื่นตระหนกแต่ให้ตั้งสติและดำเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มโอกาสในการระงับความเสียหายและติดตามเงินคืนขั้นตอนแรกให้รีบติดต่อสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC หมายเลข1441โดยทันทีเพื่อแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางศูนย์ AOC จะทำหน้าที่ประสานงานกับธนาคารต้นทางอย่างเร่งด่วนเพื่อดำเนินการอายัดบัญชีของผู้กระทำผิดและป้องกันไม่ให้มีการโอนเงินต่อไปทั้งนี้ผู้เสียหายจะได้รับเคส ID หรือหมายเลขคดีซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ประกอบการแจ้งความหลังจากนั้นขอให้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสลิปการโอนเงินหมายเลขบัญชีปลายทางข้อความสนทนาหรือเอกสารอื่นๆเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีจากนั้นสามารถเข้าแจ้งความได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเดินทางไปยังสถานีตำรวจใกล้บ้านพร้อมนำเคส ID และหลักฐานทั้งหมดไปแสดงต่อพนักงานสอบสวนหากมีการนัดหมายเพิ่มเติมผู้เสียหายควรให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อให้กระบวนการสืบสวนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพส่วนในกรณีอื่นๆเช่นถูกหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมหรือโปรแกรมรีโมทให้รีบปิดเครื่องทันทีหรือตัดอินเทอร์เน็ตถอดซิมแล้วติดต่อธนาคารและแจ้งความโดยเร็วหลอกลงทุนหรือชวนทำงานออนไลน์ที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงอย่าเชื่อโดยง่ายและอย่าโอนเงินไปยังบัญชีที่ตรวจสอบไม่ได้การซื้อขายออนไลน์ควรเช็คความน่าเชื่อถือร้านค้าและหลีกเลี่ยงการโอนเงินล่วงหน้าในกรณีฟิชชิงหรือข้อมูลรั่วไหลรีบเปลี่ยนรหัสผ่านทุกบัญชีและแจ้งธนาคารเพื่ออายัดและออกบัตรใหม่ทันทีท่านผู้ฟังคะความไม่ประมาทคือเกราะป้องกันการถูกหลอกลวงที่สำคัญที่สุดการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทุกครั้งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นการตั้งสติและการดำเนินการอย่างรวดเร็วถูกต้องจะช่วยปกป้องทรัพย์สินของท่านพร้อมเพิ่มโอกาสให้เจ้าหน้าที่ติดตามผู้กระทำผิดได้ทันท่วงทีรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยจากภัยออนไลน์นะคะจบบทความประจำวันเรื่องรู้วิธีรับมือภัยออนไลน์ลดความเสียหายได้อย่างทันท่วงทีเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
12: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
14: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
15: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
14: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
15: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

ชีวิตทั่วทิศทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะยกเว้นวันพุธในช่วงเวลา 13:00 นถึง 14:00 นแบบนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาเสนอวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะในช่วงหลัง 14:00 นก็จะมีการนำเสียงของการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารนะคะที่12พฤษภาคมมาให้ได้รับฟังกันในช่วงเวลาหลังข่าว 14:00 ค่ะเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เดี๋ยวก็จะมาไล่เรียงให้ฟังนะคะว่าจะมีเรื่องสำคัญอะไรบ้างวันนี้ทั่วที่ถิ่นไทยพบกับคุณสุวิทย์สมนัสนะคะควบคุมเสียงให้เราได้เราฟังกันอย่างชัดเจนพร้อมทั้งผู้ประสานงานค่ะน้องรัชภาครัตนบ้านกรวยนะคะแล้วก็ทีมนิวมีเดียค่ะนำภาพบรรยากาศแล้วก็ภาพฉากหลังที่สวยงามมาให้ได้เห็นกันได้ชมกันนะคะทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้วยแล้วก็ส่งความคิดเห็นมาได้นะคะว่าพื้นที่ใดบ้างวันนี้มีฝนตกวันนี้มีอากาศครึ้มๆนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าก็ไล่เรียงมาให้ฟังได้แล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้ได้รับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคุยกันประกันสังคมค่ะยังคงพูดถึงเรื่องราวสิทธิประโยชน์เงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะมาตรา63/7จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์พูดคุยกับนักวิชาการนะคะคุณนิชาพัฒน์ขติวงศ์ซึ่งเป็นผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในด้านหนึ่งของการช่วยเหลือเบื้องต้นจะเป็นอย่างไรคอยติดตามกันค่ะวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้นำร่องนะคะคิกออฟไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพค่ะเป็นนโยบายสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงที่พบกับพลังงานนะคะปัญหาวิกฤตพลังงานต่างๆได้มีการเปิดลงทะเบียนรถพุ่มพวงนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพราคาถูกกว่าท้องตลาดนะคะให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะทุกๆวันศุกร์ก็จะมีเขาเรียกว่าคาราวานนะคะแต่ว่าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีใช่ไหมคะเขาก็เลยมีการเปิดกิจกรรมค่ะกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพท่านรองนายกรัฐมนตรีนางสุภชีสุธรรมพันธ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะรวมทั้งหน่วยงานที่เรียกด้วยการขับเคลื่อนเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลสวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะพากันนั่งซ้อนท้ายควงรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างค่ะเข้ามายังบริเวณหน้าตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาลเพื่อไปยังตึกไทยคู่ฟ้านะคะบีบแตรเป็นสัญลักษณ์เพื่อ kick off กิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพค่ะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าเปิดตัวสินค้าที่สามารถหาซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดนำมาจับจ่ายใช้สอยกันนะคะที่เรียกว่าต่ำกว่าราคาในห้างสรรพสินค้าค่ะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยนะคะแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้สินค้าขายได้แล้วก็ทุกๆคนสามารถซื้อได้มากเท่าที่จะซื้อได้สินค้าที่ราคาต่ำคุณภาพมาตรฐานรสชาติส่วนผสมทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนะคะยืนยันได้ค่ะแล้วก็ท่านนายรัฐมนตรีได้นำท่านรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นดำเนินกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพรถพุ่มพวงครั้งนี้เนี่ยมีทั้งกระทรวงมหาดไทยนะคะกรมการปกครองกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังกับภาคเอกชนค่ะแล้วก็กลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นะคะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ 3,000 รายการมาจำหน่ายในราคาประหยัดนะคะลดสูงสุดถึง58%ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569ค่ะก็ผ่านไป2ศุกร์แล้วนะคะก็จะมีศุกร์ทุกศุกร์ในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะร รถพุ่มพวงนะคะจะทำหน้าที่ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลสามารถเข้าถึงแล้วก็เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาดคุณภาพเดียวกับห้างสรรพสินค้ารถพุ่มพวงมีขนาดทั้งขนาดจิ๋วเป็นรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเอ็มก็เป็นรถสำหรับพ่วงข้างแล้วก็ขนาดแอลนะคะคือเป็นรถกระบะอันนี้คนก็จะคุ้นเคยกันแล้วนะคะเพราะว่าไปอุดหนุนซื้อผักสดผลไม้นะคะก็สามารถที่จะเป็นการช่วยภาระค่าครองชีพได้สิทธิประโยชน์ของรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการนะคะนั่นก็คือสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะโดยเฉพาะการพิจารณาจากรถพุ่มพวงเนี่ยกระบะได้ 3,000 บาทต่อเดือน3ล้อพ่วงข้างได้ 1,500 บาทต่อเดือนมอเตอร์ไซค์ก็ 1,000 บาทต่อเดือนค่ะแล้วก็ชุดสินค้าเริ่มต้นจากการทดลองตลาดนะคะซึ่งก็คาดว่าโครงการนี้จะลดภาระค่าครองชีพได้ไม่น้อยกว่า280ล้านบาทมีเป้าหมาย4ล้านครัวเรือนนะคะจากการเปิดลงทะเบียนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงนั้นกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่7พฤษภาคมมีผู้ลงทะเบียน 13,397 รายจำแนกเป็นรถยนต์ไซส์ L นะคะก็คือ 3,539 รายสามล้อพ่วงข้างไซส์ M ก็คือ 4,535 รายแล้วก็รถจักรยานยนต์ไซส์ S เนี่ยนะคะ 2,323 รายค่ะนโยบายสำคัญนี้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะรวมไปถึงกรมการปกครองเองเนี่ยนะคะก็มีนโยบายที่จะมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นแนวทางที่สำคัญในการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่รวมไปทั้งได้รับความร่วมมือนะคะจากพี่น้องประชาชนด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ประชาชนจะได้รับในการช่วยเหลือภาระค่าครองชีพอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะเน้นย้ำด้วยว่าบทบาทสำคัญของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยตลอดจนไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วก็การอำนวยความสะดวกต่างๆการประชาสัมพันธ์ให้ได้รับรู้เข้าใจนะคะพี่น้องประชาชนก็ได้รับอย่างครบถ้วนไม่ตกหล่นค่ะรวมถึงบูรณาการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีกันทั่วหน้าอย่างยั่งยืนค่ะนี่ก็เป็นนโยบายสำคัญที่มาเรียนให้ได้รับทราบกันนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปค่ะเราจะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือเบื้องต้นในเรื่องของสำนักงานประกันสังคมช่วงของคุยกันประกันสังคมค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วง

0: ค่ะมาถึงช่วงของคุยกันประกันสังคมนะคะเป็นช่วงหนึ่งสำคัญที่สำนักงานประกันสังคมจะมาประชาสัมพันธ์โครงการสิทธิประโยชน์ต่างๆให้พี่น้องผู้ประกันตนได้รับทราบกันนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องสิทธิประโยชน์อีกด้านหนึ่งค่ะเงินช่วยเหลือเบื้องต้นมาตรา63วงเล็บ7จะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับคุณนิชาพัฒน์ขัตติวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณนิชาพัฒน์นะคะคุณนิชาพัฒน์ขัตติวงศ์นักวิชาการรายงานชำนาญการวันนี้คุยถึงเงินช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะอธิบายให้ฟังสักนิดนึงว่ามีสิทธิประโยชน์เรื่องนี้อย่างไรคะ
1: ก่อนอื่นเลยนะคะขอนำเรียนค่ะในเรื่องของเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะเป็นเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ประกันตนนะคะที่รับความเดือดร้อนหรือจะรับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเราได้มีประกาศนะคะคณะกรรมการการแพทย์ตั้งแต่วันที่17มกราคม2561เป็นต้นมาค่ะซึ่งตามนิยามเราก็เงินตัวนี้มันเป็นเงินที่ช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีที่รับความเดือดร้อนจากความเสียหายไม่ว่าจะเป็นจากสถานพยาบาลการสิทธิ์เองหรือสถานพยาบาลที่รับส่งต่อจากโรงพยาบาลตามสิทธิ์นะคะแล้วก็กรณีที่ผู้ประกันตนไปเข้ารับการรักษาด้วยอุบัติเหตุฉุกเฉินแล้วได้รับความเสียหายตัวนี้ก็จะเข้าหลักเกณฑ์ด้วยค่ะซึ่งต่อมาค่ะเรามีประกาศฉบับที่2วันที่13พฤศจิกายน2567นะคะเราก็ได้มีการปรับเพิ่มนิยามตามบริบทของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะว่าไอ้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยเราก็ยังสามารถให้ครอบคลุมถึงสถานพยาบาลที่ทำความตกลงให้กับบริการทางการแพทย์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพหรือการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบการสังคมอย่างเช่น MOU 5โลกเนี้ยโรงพยาบาลที่นอกเหนือจากที่กำหนดไปแล้วแต่โรงพยาบาลที่ทำความตกลงกับเราเนี้ยเพิ่มเติมเราก็จะสามารถเข้าเงื่อนไขยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตรงนี้ได้อ่ะค่ะ
0: เรียกว่าเป็นหลักเกณฑ์แล้วอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์นะคะทำไมถึงจะต้องมีตามมาตรา63วงเล็บ7อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับท่านกฎหมายใช่ไหมคะเป็นประกาศที่มี2ฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ที่มีสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นคืออะไรนะคะ
1: คือเดิมค่ะที่เราเรียกตามมาตรา63วงเล็บ7สืบเนื่องจากมาตรา63ตามพรบประกันสังคมนะคะเขาจะกำหนดไว้เรื่องของประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันไม่เนื่องจากการทำงานมันก็จะมีวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3จนกระทั่งถึงวงเล็บ7ตรงวงเล็บ7อะค่ะเรามีการเพิ่มเติมในพรบฉบับที่4ของปี58ค่ะฉะนั้นเพิ่มในส่วนของเราได้กำหนดว่าเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ซึ่งเดิมพรบมาตรา33จะไม่มีวงเล็บนี้ค่ะซึ่งเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ตามบริบทหรือตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปให้สอดคล้องกับการเจ็บป่วยผู้ประกันตนหรือสิทธิที่เขาที่ไม่ด้อยกว่าสิทธิอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ค่ะทีนี้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นเหล่านี้ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33เท่านั้นหรือว่า39ด้วยคะ
1: เนี่ยสืบเนื่องจากมาตรา63เนี่ยมันถึงเราถามก็เราให้กรณีกับผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมฉะนั้นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นก็เฉกเช่นเดียวกันก็ต้องเป็นผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมกล่าวคือผู้ประกันตนที่อยู่ในมาตรา33ก็คือมีการทำงานในระบบแล้วก็มีนายจ้างหรือไม่ว่าจะเป็นมาตรา39เป็นภาคสมัครใจอะค่ะที่ประกันตนเองก็สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนี้ได้รวมถึงผู้ประกันตนที่ออกจากงานแล้วแต่ยังเป็นสิทธิคุ้มครองเราจะเรียกว่าผู้ประกันตนมาตรา38ตรงนี้ค่ะเราก็จะยังให้ความคุ้มครองอยู่อีก6เดือนแต่ไม่เกินค่ะ
0: ค่ะก็คือ33 38 39ได้ใช่ไหมคะแต่ว่า40ไม่รวมนะคะ
1: ไม่ได้
0: 40ไม่รวมค่ะทีนี้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยจ่ายให้แก่ใครบ้างคะ
1: ค่ะจากก็เนื่องจากมันมี2ฉบับเนาะก็อยากให้เท้าความเนื่องจากว่าฉบับแรกเนี่ยเราประกาศตั้งแต่วันที่17มกราคม61แต่มีผลย้อนหลังวันตั้งแต่วันที่20ตุลาคม68ตรงเนี้ยเดิมอ่ะเราให้ก็คือให้ผู้ประกันตนแล้วก็กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตเราก็จะให้แก่สามีภรรยาบิดามารดาหรือบุตรเท่านั้นแต่เมื่อเรามีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ในประกาศฉบับที่2เราก็มีการเพิ่มกรณีให้ทายาท กรณีผู้บรรทนเสียชีวิตอะค่ะเราก็เพิ่มให้ก็คืออายะต้องมีสิทธิ์ก็คือบุตรนะคะยกเว้นบุตรบุญธรรมนะคะหรือบุตรซึ่งได้ยกให้กับบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไปค่ะแล้วก็เราจะให้สามีภรรยาบิดามารดาที่มีชีวิตอยู่หรือบุคคลที่ผู้บรรทนทำหนังสือระบุสิทธิ์ไว้ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตรงนี้ก็สามารถมีสิทธิ์ได้รับกรณีผู้บรรทนเสียชีวิตได้เหมือนกันค่ะแต่ว่ากรณีถ้าบุคคลกับดังกล่าวที่กล่าวมาค่ะไม่มีผู้บรรทนไม่มีเนื่องจากไม่มีเนาะไม่มีญาติเนี้ยเราก็สืบไปอีกลำดับชั้นก็คือให้พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอานะคะล่ะถ้ายังไม่มีอีกก็ยังจะให้เป็นผู้อุปการะค่ะตัวเนี้ยก็จะสามารถจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนที่เสียชีวิตไปได้ค่ะก็ตามลำดับชั้นค่ะ
0: อันนี้ต้องมีคนไปร้องคือยื่นคำร้องไหมคะหรือว่าทางผู้สำนักงานประกันสังคมจะต้องสอบสืบได้ด้วยอัตโนมัติคะ
1: เดิมทีอะค่ะถ้าผู้ประกันตนยังมีชีวิตอยู่ก็จะเป็นสิทธิผู้ประกันโดยตรงก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะหรือกรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตคือเหมือนกับว่าเสียชีวิตไปก่อนที่จะไปยื่นเรื่องก็เราก็จะให้ผู้เจ้าหน้าที่ค่ะเขาก็จะทำบันทึกถ้อยคำข้อเท็จจริงประกอบเพิ่มเติมนะคะว่าใครเป็นแพ้ผู้มีสิทธิ์สายตรงมีปอดนะคะแล้วก็ถึงจะเป็นการรับเรื่องแล้วก็นำจ่ายให้ได้ะคะ่ะหรือบางเคสก็เคยเจอค่ะว่ากรณียื่นเรื่องไปแล้วระหว่างดำเนินเรื่องนะผู้ประกันตนเสียชีวิตนี่ค่ะตัวนี้ก็จะต้องมีการสอบเพิ่มเติมว่าต้องตามแพ้ผู้มีสิทธิ์มารับผลประโยชน์หรือมายื่นเรื่องเพิ่มเติมค่ะก็มีค่ะ
0: ค่ะทีนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับบริการทางการแพทย์ที่เป็นเหตุให้ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยหมายความว่ายังไงครับ
1: ตามหลักเกณฑ์ของการพิจารณาความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์จะมีแค่2ประเด็นใหญ่ค่ะก็คือความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยในการรับบริการทางการแพทย์ถ้าเกิดจากเหตุสุดวิสัยเนี่ยก็ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วเราก็จะไปดูว่าเขาเสียหายในระดับไหนแล้วก็ถึงจะไปเทียบเคียงอัตราเงินช่วยเหลือ แต่ถ้าเกิดจากพยาธิสภาพหรือโรคของผู้ประกันตนเองตัวเนี้ยเราจะไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเราถือว่ามันเป็นโรคเดิมหรือเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคที่ผู้ประกันตน

0: ไม่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานด้วยคะรวมไหมคะ
1: เป็นโรคที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันนี้คือไม่เกี่ยวเนื่อง
1: เป็นโรคที่แบบเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือว่ามีเหตุให้เป็นอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
0: ก็คือไม่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานก็คือจะมารับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตรงนี้ได้นะคะกรณีที่มีการทำหมันแล้วค่ะแล้วก็เกิดตั้งครรภ์ขึ้นมายื่นเรื่องแล้วก็ขอรับเรื่องช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไหมคะ
1: คือกรณีทำหมันเราถ้าเราดูสถิติย้อนไปจะพบว่ากรณีทำหมันและตั้งครรภ์อ่ะจะมีสถิติผู้ประกันตนมายื่นขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องฉะนั้นถามว่ายื่นเรื่องได้ไหมเขาโดยความที่ประกันตนเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาทำหมันแล้วแล้วถูกโรงพยาบาลชั้นนำมาที่ที่ดีที่เขาเลือกแล้วยังเกิดนี้ปุ๊บตรงเนี้ยหลักเกณฑ์คือเขารู้สึกความเสียหายเมื่อมันไม่ได้ประสงค์ที่จะตั้งครรภ
0: ์แล้ว
1: เขาสามารถยื่นเรื่องได้ภายใน2ปีโดยก็สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันเขตพื้นที่ที่ใกล้บ้านได้ทุกแห่งนะคะทีนี้พอขึ้นเรื่องไปแล้วก็อยากทำความเข้าใจหรือว่าอยากให้ข้อมูลนะว่าหลักเกณฑ์ในการพิจารณานะคะซึ่งคณะกรรมการการแพทย์เราก็ได้มีแนวทางในการกำหนดในการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีทำหมันและตั้งมันคือกรณีถ้าผู้ประกันตนมีหลักฐานการตัดท่อนำไข่หรือมีหลักฐานในการทำหมันที่ชัดเจนนะคะหรือผลพยาธิสภาพผลพาโถอย่างเงี้ยค่ะว่ามีการตัดจริงๆเนี้ยตัดรังไข่ออกไปแล้วทั้งสองข้างเรียบร้อยคือเห็นชัดเจนอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: แล้วถือว่าการทำหมันหลังการตั้งครรภ์นั้นนะคะเป็นพยาธิสภาพของโรคก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์การใช้เหลือเบื้องต้นความหมายก็คือว่าคือมันมีเหตุมันสามารถเกิดขึ้นได้ว่าท่อนำไข่ที่มันเคยตัดออกไปแล้วเขาจะมาติดกันอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในบริบทของสภาพแวดล้อมหรือภาวะร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันตรงเนี้ยค่ะนี่เป็นเหตุผลทางแพทย์ว่าเรามีหลักฐานคำและชัดเจนแน่นอนแต่วันนึงข้อมเขามาติดกันแล้วเกิดไข้ตั้งครรภ์ตัวนั้นเราถือเป็นไข้สภาพก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์นะคะแต่ในทางกลับกันถ้าเราไม่มีหลักฐานสนับสนุนการตัดท่อนำไข่หรือไม่มีหลักฐานการทำแบบนี้เราถือว่าการตั้งครรภ์ภายหลังทำหมันครั้งนั้นน่ะเราถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยจากการรับบริการทางการแพทย์ค่ะก็มีสิทธิ์จะขอยื่นรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นก็อนุกรรมการก็จะพิจารณาในเรื่องของจำนวนเงินอย่างเงี้ยค่ะว่าเสียหายแค่ไหนหรือว่ายังไงอะค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็ถือเป็นกรณีตัวอย่างนะคะกรณีตัวอย่างของการรับบริการทางการแพทย์แล้วเกิดความเสียหายเกิดขึ้นจากที่ไปทำหมันแล้วเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ว่ายื่นเรื่องเนี่ยต้องมีกำหนดระยะเวลาไหมคะว่าผู้ประกันตนเนี่ยจะต้องยื่นเรื่องที่รับขอความรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยจะต้องยื่นภายในกี่ปีมีระยะเวลาไหมคะ
1: การยื่นเรื่องค่ะการยื่นเรื่องเนี่ยก็เสมือนสิทธิประโยชน์ทั่วไปที่บนตนมายื่นเรื่องเจ็บข้อทุกข์ใจทั่วไปก็คืออันง่ายๆก็คือภายในระยะเวลาไม่เกิน2ปีนับแต่วันที่ได้รับทราบความเสียหาย
0: ค่ะ
1: ก็สามารถยื่นเรื่องได
0: ้อ๋อก็คือสามารถที่จะยื่นภายใน2ปีนั้นแต่ว่าต้องไปที่สำนักงานประกันสังคมสาขาที่ใกล้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะที่สะดวกที่ใกล้ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าเมื่อผู้คนไปแล้วอาจเอกสารอาจจะไม่ครบอาจจะต้องกลับมาขอเวทระเบียนขอเอกสารต่างๆที่ที่เจ้าหน้าที่เขาอาจจะมีข้อแนะนำให้ขอเพิ่มเติมเพื่อผลประโยชน์ของผู้ประกันตนเองอะค่ะก็จะแนะนำให้ไปที่สะดวก
0: อย่างเคสของการทำหมันแล้วตั้งครรภ์อันนี้มันยังเห็นว่ามีผลให้เห็นชัดเจนว่าเกิดจากความผิดพลาดบกพร่องอะไรต่างๆแล้วมันเกิดท้องขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ากรณีไปผ่าตัดแล้วก็อาการนั้นไม่หายขาดเช่นอาจจะลืมอุปกรณ์อะไรภายในการผ่าตัดนั้นๆอย่างเงี้ยแล้วเกิดไปรักษาอีกรอบนึงถึงได้รู้ว่าเกิดจากสาเหตุนี้อันเนี้ยเราสามารถทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยไปร้องเรียนขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไหมคะ
1: ได้ทุกได้เลยค่ะกรณีอาจจะเป็นครั้งแรกเราอาจจะเข้าโรงพยาบาลอาจจะไปการทำคลอดอะไรเงี้ยเนาะแล้วพอหลังคลอดไปเรารู้สึกว่ามีอาการปวดท้องเลือดไหลไม่หยุดเนี่ยค่ะเราก็คือกระบวนการคลอดมันสิ้นสุดณวันนั้นละเรากลับบ้านวิชาร์จกลับบ้านละเราเกิดมีภาวะแทรกซ้อนมาหรืออะไรต่างๆที่มันทำให้เราไม่สบายเรากลับไป

0: าจจะไปโรงพยาบาลอื่นหรือไปด้วยเหตุฉุกเฉิน
1: ไม่จำเป็นต้องวนโรงพยาบาลเดิมใช่ไหมคะ
0: แต่ทางนี้ถ้าเราเนื่องจากมันเป็นเรื่องของเหมือนการกรณีเจ็บป่วยอยากจะแนะนำให้ผู้ประกันตนเข้ารักษาที่โรงพยาบาลจำสิทธ
1: ิ์
0: เพราะว่าเราไม่ทราบว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรมันฉุกเฉินหรือว่ายังไงก็ไม่ว่าจะเจ็บป่วยด้วยอะไรอยากให้แนะนำให้เข้าสถานพยาบาลจำสิทธิ์ก่อนเป็นอันดับแรกเป็นซะเสียแต่ว่าระยะไกลหรือในเรื่องของช่วงเวลา
1: เนอะหรือ
0: ความเร่งด่วนฉุกเฉินที่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตไม่สามารถเข้าสถานพยาบาลตามสิทธิ์ได้ตัวเนี้ยเราก็เข้าสถานพยาบาลที่ใกล้ได้ค่ะตัวเนี้ยพอเราเข้าไปคราวนี้โรงพยาบาลที่สองแล้วเกิดว่าเอ๊ะหมออาจจะลืมผ้าก๊อซไว้หรือแผลไม่สะอาดแผลติดเชื้อตัวเนี้ยค่
1: ะ
0: สามารถต่อเวชระเบียนทั้งสองแห่งนะคะแล้วก็มายื่นเรื่องได้เพื่อที่คณะอนุกรรมการจะได้พิจารณาว่าหลังจากที่ดิชัดไปแล้วมันแพทย์เขามีการระบุสรุปเป็นยังไงบ้างแล้วไปโรงพยาบาลที่สองมาด้วยอาการอะไรเกิดจากอะไรหรือเกิดจากอาจจะเป็นเองแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการคลอดหรือจะเป็นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวเนี้ยทางวิชาทางการแพทย์ท่านอนุที่เป็นท่านอาจารย์แพทย์เนี่ยค่
1: ะ
0: เป็นคนพิจารณาให้ในเรื่องของความเสียหายค่ะที่สัมพันธ์กับโรคหรือไม่สัมพันธ์กับโรคค่ะ
1: ค่ะก็จะมีคณะกรรมการซึ่งมีแพทย์อยู่ในคณะกรรมการนั้นเป็นผู้พิจารณาถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะทีนี้
0: ก็จะเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะค่อนข้างที่จะครบไม่ว่าจะเป็นสูตินารีแพทย์หรือออโถหรือว่าหมอหัวใจหรือว่าหมอที่เราจะโรคที่ส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยค่ะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าอาจจะเป็นแพทย์เฉพาะทางเราอาจจะขอปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้ความเห็นเพื่อที่จะเสนอเข้าคณะอนุกรรมการก็เป็นได้ค่ะ
1: ค่ะก็คือเราสามารถที่จะนำเอกสารหลักฐานจากสองโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลที่ตามสิทธินั้นไปยื่นแล้วก็จะมีคณะกรรมการซึ่งเป็นแพทย์ในวินิจฉัยให้ว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นหรือไม่นะคะค่ะแล้วก็อัตราการจ่ายล่ะคะจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนี่มีหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินยังไงคะ
0: สำหรับอัตราการจ่ายเงินนะคะเราก็ได้มีการเราเรียกว่าเป็นยีสต็อกเนาะหรือตารางเปรียบเทียบความเสียหายจะมีอยู่3ระดับนะคะซึ่งระดับแรกนะคะก็เป็นระดับที่3ก็เป็นเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะให้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้เกิน 100,000 บาท
1: ค
0: ่ะแล้วจะมีกรณีที่2ก็คือสูญเสียอวัยวะหรือพิการหรือมีได้รับผลกระทบต่อชีวิตเราก็จะพิจารณาเงินเฉลี่ยเบื้องต้นได้ตั้งแต่ 100,000 บาทแต่ไม่เกิน 240,000 แล้วก็ระดับที่1ก็คือกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพหรือเจ็บป่วยเรื้อรังนะคะเราก็พิจารณาตั้งแต่ 240,000 แต่ไม่เกิน 400,000 ฉะนั้นเงินการจ่ายเงินเฉลี่ยเบื้องต้นเพดานสูงสุดอยู่ที่400,000 บาทนะคะกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวรตัวเนี้ยฉะนั้นผู้บังตนบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจว่าคณะอนุกรรมการอาจจะมีการพิจารณาแล้วอาจจะจ่ายไม่ได้เต็ม 400,000 เนื่องจากว่าคือมันจะมีช่วงของระดับของความเสียหายอยู่อะค่ะหรือแม้กระทั่งว่าเสียชีวิตแล้วพิจารณาจ่ายเต็มที่และ 400,000 บาทตัวเนี้ยเราก็จะไม่สามารถขอเพิ่มเกิน 400,000 ได้เนื่องจากว่าของเราอ่ะจะมีแค่กรอบแค่ 400,000 ตัวเนี้ยค่ะซึ่งตัวเนี้ยเราก็ให้เนื่องว่าเป็นมาตรฐานในการพิจารณาอยู่แล้วอะค่ะถึงแม้ว่าจะอุทธรณ์หรือไม่พอใจคือเราถึงเรียกว่าตัวเนี้ยมันเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นมันไม่ได้เป็นสิทธิประโยชน์ทุกแบบตามใบเสร็จหรือสิ่งที่ผู้คนต้องการร้องขออย่างเงี้ยค่
1: ะอันนั้นเป็นสิทธิ์ที่ต้องได้ตามสิทธิ์อยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่มีการพิจารณาช่วยเหลือเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ผู้ประกันตนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นต้องทำยังไงบ้างคือผู้ประกันตนเนี่ยมีสิทธิ์ใครบ้างที่มีสิทธิ์แล้วก็จะจ่ายยังไงจะดำเนินการยังไงคะ
0: ค่ะก็อย่างอื่นเลยก็คือก็ผู้ตนหรือทายาทผู้มีสิทธิ์อะค่ะก็พิจารณาแล้วว่าตนเข้ารับการรักษาตัวนี้แล้วรู้สึกว่า เอ๊ะมันน่าจะได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์แหละก็ให้ไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเขตจังหวัดพื้นที่สาขาใกล้บ้านนะคะก็ถ้าเราทราบเรื่องสมมติเราทราบเรื่องวันเนี้ยเราก็นับไปเลยว่าพยายามให้ไปเร็วให้เร็วก็คือไม่เกิน2ปีนับจากวันที่รับทราบความเสียหายก็อยู่ในช่วงระยะเวลาของการคุ้มครองนะคะฉะนั้นพอไปปุ๊บสิ่งที่ดีที่สุดก็อยากจะแนะนำให้มีการเตรียมสำเนาเวชระเบียนถ้ามีนะคะหรือซีดีหรือผลอัลตราซาวด์ผลซีทีสแกนต่างๆที่มีที่มันสอดคล้องกับโรคที่เราเป็นหรือที่เราไปรักษาแล้วมันอาจจะเกิดความเสียหายจากตรงนั้นนะคะก็นำมาพร้อมกับวันที่เราไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะอำนวยความสะดวกในการขอเวชระเบียนจากโรงพยาบาลให้นะคะก็จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ประกันตนนะคะก็แต่ถ้าผู้ประกันตนเอาสะดวกเอาไปเองก็จะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินงานก็เร็วขึ้นค่ะ
1: ค่ะทีนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางไหนบ้างคะเรื่องของเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนี้ค่ะ
0: ค่ะต้องเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะก็หรือไม่ก็จะเป็นสิทธิ์อื่นๆนะเรื่องอื่นก็สามารถได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งใกล้บ้านเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นจะมีสายด่วน1506นะคะซึ่งตัวนี้เราจะให้บริการตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วก็สำนักงานระบบบริการทางการแพทย์เองที่ให้ดูแลเรื่องนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ค่ะ
1: แล้วก็สามารถที่จะดูข้อมูลส่วนตัวเรื่องของสิทธิประโยชน์ส่วนตัวได้ด้วยของผู้ประกันตนนะคะทางเว็บไซต์ได้นะคะ www.sso.go.th แล้วก็มีแอปพลิเคชันด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แอปพลิเคชัน
0: หลากหลายช่องทางที่ผู้ประกันตนสามารถผู้นั้นสามารถเข้าถึงได้ทุกช่องทางเลยค่ะและทุกช่องทางก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการเราตอบข้อสักถามของผู้ประกันตนอยู่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้พอดีมีทาง Facebook Live เนี่ยมีคุณเจริญชัยถามเข้ามาอาจจะนี้อาจจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นคำถามปลายเปิดทั่วไปว่าคุณเจริญชัยเนี่ยอยู่เพชรบูรณ์เขาขอถามเรื่องของสูตรแคร์ฐานบำนาญใหม่จะเริ่มใช้เมื่อไหร่คะพอจะตอบได้ไหมเอ่ย
0: ถ้าเป็นสูตรแคร์ขออนุญาตน่าจะเป็นเวทีหน้าค่ะของสูตรแคร์
1: กำลังอยู่ในเรื่องของการดำเนินงานอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเมื่อวานก็จะมีการท่านผู้บริหารเขาก็มีการกำชับในเรื่องของการปรับสูตรหรือการให้ข้อมูลกับผู้ประกันตนที่ถูกต้อง
1: ค่ะก็คงต้องมีการประชุมกันให้แน่นอนก่อนแล้วถึงจะประกาศใช้จริงจัง
0: นะคะก็รอจะเร่งดำเนินการอยู่แล้วค่ะ
1: เร่งอยู่นะคะคุณเจริญชัยฟังอยู่นะคะติดตามข้อมูลอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมีประกาศใช้กันก็รอติดตามฟังข่าวกันวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะคุณนิชาภัทรขัตติวงศ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานประกันสังคมขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสด
1: ี
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นเรื่องสิทธิประโยชน์นะคะเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเราได้ยินได้ฟังกันก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องของมาตรา63/7นะคะเป็นความช่วยเหลือที่ให้สำหรับผู้ประกันตนในกรณีที่มีความเสียหายเกิดจากการรับบริการทางการแพทย์ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เราควรจะรู้ไว้นะคะสำหรับสิทธิของผู้ประกันตนทั้งหลายนะคะมาตรา33/39นี่มี38เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มาตรา40ก็จะเป็นบุคคลที่เป็นอาชีพอิสระทั้งหลายก็ฟังทางวิทยุทางรายการทั่วที่ถิ่นไทยก็จะมีเป็นประจำทุกวันอังคารค่ะพูดคุยกันประกันสังคมนะคะสำหรับในช่วงนี้จะขออนุญาตพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยเรื่องราวข่าวสารกันต่อกับสารคดีนะคะในช่วงนี้จะมีสารคดีให้ฟังกันเรื่องของวันพฤชมงคลวันพรุ่งนี้ค่ะ
2: เมื่อฤดูกาลเพาะปลูกเวียนมาถึงคนไทยต่างน้อมรำลึกถึงพระราชพิธีสำคัญที่สืบทอดมาแต่โบราณนั่นคือพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางครรแรกนาขวัญพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การเพาะปลูกสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรไทยและเสริมความมั่นคงด้านอาหารของประเทศต่อมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มพิธีสงฆ์เข้ากับพิธีพราหมณ์จึงเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันพระราชพิธีประกอบด้วย2 ส่วนคือพระราชพิธีเพื่อชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์จัดขึ้นวันแรกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังและพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือพิธีไถหวานจัดวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงช่วงสำคัญคือการเสี่ยงทายของพระยาแรกนาขวัญด้วยการเลือกผ้านุ่ง3ขนาดคือ4คืบ5คืบและ6คืบเพื่อพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนและการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งของพระโคเพื่อทำนายความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลน้ำท่าและเศรษฐกิจของบ้านเมืองพระราชพิธีอันเป็นมรดกแห่งวัฒนธรรมที่สืบทอดจากอดีตสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรไทยเป็นพลังแห่งความหวังที่ส่งต่อไปยังเกษตรกรผู้ปลูกเมล็ดพันธุ์สืบสานภูมิปัญญาและวิถีชีวิตท้องถิ่นไทยหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนทั้งแผ่นดินให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: 13:38 นะคะพบกับทั่วทิศถิ่นไทยในช่วงที่2ของรายการค่ะเมื่อสักครู่ได้ฟังสารคดีวันพฤชมงคล2569นะคะก็วันเป็นวันพรุ่งนี้ที่เป็นจะมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่ท้องสนามหลวงอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับพระราชพิธีพฤชมงคลนี้นะคะเป็นพระราชพิธีที่สืบสานมาอย่างยาวนานในตั้งแต่กรุงสุโขทัยค่ะแล้วก็มีที่มาประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานนะคะในสมัยรัชกาลที่4ก็ได้มีการฟื้นเรื่องของโบราณราชประเพณีนี้ขึ้นมาพระราชพิธีนี้ประกอบด้วยพิธีสำคัญ2พระราชพิธีก็คือพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ค่ะจะจัดขึ้นวันนี้นะคะวันที่12พฤษภาคมประกอบพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญถือว่าเป็นพิธีพราหมณ์นะคะจัดขึ้นที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยจะมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยอย่างสวยงามนะคะเป็นโบราณราชประเพณีที่เราจะได้เห็นกันปีละ1ครั้งจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ฤดูฝนนั่นเองนะคะในสมัยรัชกาลปัจจุบันนี้ก็ได้มีจัดงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญอย่างเต็มรูปแบบอย่างเรียกว่าได้เห็นพระราชพิธีที่มีการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ กระทำกันเป็นประจำทุกๆปีเป็นการอนุรักษ์ราชประเพณีอันดีงามแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะคะมีพระราชกระแสที่มีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินมาทุกๆปีและปีนี้ก็จะเป็นปีสำคัญอีกปีหนึ่งนะคะที่จะได้เห็นโบราณราชประเพณีนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงภาพบรรยากาศของงานพระราชพิธีนี้สำคัญนะคะโดยจะมีพระยาแรกนาหรือว่าอธิบดีกรมการข้าวนะคะจะอยู่ในพิธีพระยาแรกนานี้จะมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตำแหน่งส่วนที่เป็นทำหน้าที่สำคัญก็คือเทพีคู่หับทองเทพีคู่หับเงินก็จะมีข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเข้าทำพิธีแล้วมีข้าวถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชนเกษตรกรนะคะซึ่งเรียกว่าสำคัญแล้วก็มีข้าวพระราชทานมีพันธุ์ข้าวพระราชทานที่จะได้หว่านในพระราชพิธีแรกนาซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างขวัญกำลังใจเป็นสิริมงคลให้แก่พืชที่เพาะปลูกในปีนี้นะคะก็ติดตามบรรยากาศกันได้ในวันพรุ่งนี้จะมีทั้งการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะมีขบวนพระยาแรกนามีพิธีไถหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเปิดฤดูกาลเพาะปลูกแล้วก็การเสี่ยงทายพระโคก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่จะเชื่อว่าสามารถพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรในปีนี้ได้การแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ประชาชนและเกษตรกรเพื่อนำไปปลูกเป็นสิริมงคลให้กับไร่นาของตัวเองนะคะพิธีนี้เป็นพิธีที่จัดขึ้นเป็นประจำค่ะแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาพรุ่งนี้นะคะ 8:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระพลาพิธีมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเป็นทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญด้วยนะคะก็ติดตามรับชมบรรยากาศได้ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแต่ถ้าฟังเสียงก็ฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมทั้งเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและสถานีวิทยุทั่วประเทศเลยจะรับสัญญาณเสียงเพื่อนำบรรยากาศมาให้รับชมรับฟังกันค่ะมาถึงเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีบ้างค่ะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างที่บอกว่ามีเรื่องของฟุตบอลโลกด้วยนะคะนายรัฐมนตรีก็เตรียมพร้อมที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการเป็นในการที่จะกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจะได้ช่วยนำภาพบรรยากาศของการถ่ายทอดเสียงนะคะถ่ายทอดเสียงการแข่งขันถ่ายทอดสดบรรยากาศของการแข่งขันให้ได้ชมกันทั่วประเทศเลยเพราะว่าการนายรัฐมนตรีเนี่ยรับทราบเรื่องของการถ่ายทอดสดจากกรมประชาสัมพันธ์ประสานกับทางกสทช.นะคะแต่ว่ายังไม่สามารถจะบอกรายละเอียดได้ทุกๆอย่างนะคะเพราะว่ารู้แต่ว่าคนไทยได้ดูแน่นอนล่ะย้ำว่าจะทำให้ดีที่สุดค่ะท่านนายรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลก็เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026หรือว่า FIFA World Cup 2026ซึ่งรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่าสำนักงานกสทช.พยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือให้ภาคเอกชนเป็นผู้รับสัมปทานในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะมีทางผู้รับผิดชอบดำเนินการกันนะคะแต่ว่าคนไทยเนี่ยได้ดูแน่นอนได้ดูฟรีด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องฟรีสินะรับปากแล้วก็ได้ดูแน่นอนนะคะว่าคนไทยจะได้ชมการถ่ายทอดสดการประชุมการถ่ายทอดสดเรื่องของฟุตบอลโลกนะคะได้ดูกันแน่ๆแล้วนอกจากนั้นเองนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงการเตรียม ป็นเจ้าภาพนะคะประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะสร้างรายได้สร้างโอกาสกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการเงินการคลังระดับโลกค่ะการประชุมคณะเจ้าภาพนะคะจากการประชุม IMF นะคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจะเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งของโลกค่ะเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านเงินด้านการเงินการคลังนะคะทำให้ทั่วโลกนั้นจับตามองประเทศไทยโดยไทยก็จะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นประจำปีนะคะครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งที่2แล้วสะท้อนให้เห็นว่าไทยนั้นเป็นประเทศที่ประชาคมโลกเชื่อมั่นและให้ความสนใจในด้านการเงินการคลังระดับโลกก็เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยและคนไทยทุกๆคนนะคะในการแสดงศักยภาพความพร้อมอัตลักษณ์ของความเป็นไทยต่อผู้นำเศรษฐกิจจากทั่วโลกและความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกค่ะโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม 15,000 คนจาก189ประเทศนะคะจะช่วยสร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวการลงทุนแล้วก็ทำให้เงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจไทยจำนวนมากแล้วก็เน้นย้ำค่ะเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศและประชาชนชาวไทยในระยะยาวค่ะมาอีกเรื่องนึงนะคะในวันพรุ่งนี้ภารกิจของท่านนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลท่านจะลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยแล้วก็ที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในวันพรุ่งนี้วันที่13พฤษภาคมนะคะเพื่อที่จะติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีณศาลาประชาคมอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคนไทยมากๆค่ะเรื่องของการป้องกันและปราบปรามนอมินีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะหลังจากพบธุรกิจที่ชาวต่างชาติประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหลายๆแห่งมีลักษณะเข้าข่ายเป็นนอมินีหลังจากที่เปิดปฏิบัติการสแกนข้อมูลบริษัทภายในจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวต่างๆค่ะพบความเป็นไปได้สูงนะคะที่จะมีบริษัทนอมินีอยู่จำนวนมากแล้วก็หลากหลายรูปแบบด้วยก็พยายามหาทางร่วมกันนะคะวางแนวทางในการตรวจสอบนอมินีอย่างเข้มข้นอันนี้จะมี DSI ลงพื้นที่ด้วยนะคะเบื้องต้นก็จะมีการโฟกัสไปที่เกาะดัง2เกาะค่ะก็คือเกาะพังงานแล้วก็เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพราะว่าการร้องเรียนของประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจมีชาวต่างชาติบางคนบางกลุ่มนะคะรวมตัวกันเป็นก๊กเป็นก๊วนแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากทรัพยากรของไทยมีพฤติกรรมที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนะคะสร้างภาระในสังคมเป็นที่เอื้อมระอาของชาวบ้านในพื้นที่จากการตรวจสอบค่ะบริษัทในเกาะพังงานและเกาะสมุย 16,811 รายพบชาวต่างชาติร่วมลงทุนด้วย 11,426 รายหรือคิดเป็น 67.97% ถือว่าเยอะทีเดียวนะคะชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในบ้านเราแล้วก็มาร่วมในชื่อว่าชื่อวันบริษัทร่วมในประเทศไทยปัญหาโนมินีเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจความมั่นคงทางธุรกิจของประเทศในหลายมิติทั้งทางด้านการแข่งขันการจัดเก็บรายได้นะคะภาครัฐและความเชื่อมั่นของนักลงทุนการดำเนินธุรกิจค่ะก็จะผ่านโนมินีทำให้ผู้ประกอบการเป็นชาวต่างชาติเนี่ยสามารถเข้ามาครอบครองธุรกิจกฎหมายสงวนไว้โดยไม่เป็นธรรมกับชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะนั่นหมายความว่าเขาก็เอาเปรียบนะคะที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในบริษัทโดยที่ไม่ถูกกฎหมายแล้วก็ทำได้ง่ายๆเลยแต่ว่าคนที่ทำถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าไม่เป็นธรรมได้รับความไม่เป็นธรรมนะคะรวมไปถึงส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นไม่สามารถแข่งขันกันได้ทางด้านเงินทุนเทคโนโลยีต้นทุนที่ทำได้อย่างเท่าเทียมก็ไม่เท่าเทียมนะคะก็จะทำให้เป็นปัญหาทำให้เสียโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็ปิดกิจการของคนไทยในระยะยาวด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางภาคใต้ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีให้ความ ความสำคัญมากๆนะคะคนไทยเราเองเนี่ยโดนธุรกิจแบบนี้เข้ามาหาผลประโยชน์มากเลยนะคะค่ะท่านนายรัฐมนตรีวันนี้เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีอีกเรื่องนึงที่คนไทยก็รออยู่นะคะเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านท่านได้ให้สัมภาษณ์นะคะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีฝ่ายค้านเนี่ยส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการออกพระราชกำหนดหรือพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานแล้วก็เปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศซึ่งถือว่าใช้วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งฝ่ายค้านก็ให้ความเห็นนะคะว่าไม่เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนนั่นเองซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าฝ่ายบริหารหรือว่ารัฐบาลในฐานะของผู้บริหารราชการแผ่นดินก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนค่ะส่วนที่ฝ่ายค้านนะคะยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็ทำให้โครงการที่รัฐบาลวางไว้สะดุดหรือเปล่าท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่เลยเพราะว่าพระราชกำหนดนั้นมีผลบังคับใช้แล้วและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยเพียงแต่ว่าอาจจะมีความล่าช้าบ้างหากสมาชิกรัฐสภาที่สามารถรวบรวมรายชื่อได้1 ใน 5ส่งเรื่องเข้ามาซึ่งก็จะทำให้ประธานสภาต้องบรรจุวาระดังกล่าวนั้นเข้าสู่การพิจารณาเป็นวาระแรกแต่ยืนยันนะคะว่าเป็นคนละส่วนกันและด้านหนึ่งก็คือการนำเงินไปช่วยเหลือประชาชนก็ยังคงดำเนินต่อไปค่ะนายกรัฐมนตรีมีการเตรียมฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดหรือไม่อันนี้หากศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินขัดรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลต้องทำหน้าที่ที่ต้องทำก็คือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารอยู่แล้วส่วนจะมีการวางแผนเป็นแผน2หรือเปล่านายกรัฐมนตรีก็บอกว่ามีแผนเดียวแหละคือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งย้ำว่ามาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องมั่นใจว่าจะออกพระราชกำหนดได้นั่นเองนะคะก็ท่านก็ให้ความเชื่อมั่นค่ะว่าเราจะสามารถนำเงินนี้ไปใช้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เต็มที่นะคะในช่วงที่ภาวะการของบ้านเมืองเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนั่นเองนะคะเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านให้ความชัดเจนนะคะมีเรื่องของประเด็นของการเร่งช่วยซื้อรถ EV แก้ปัญหารถชำรุดลอยแพราคาดิ่งสิ่งนี้นะคะสคบได้จัดทำเป็นอีบุ๊กฉลากรถไฟรถยนต์ไฟฟ้าเช็คก่อนซื้อนั่นเองค่ะมีเรื่องห่วงใยมาจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวสุภมาศอิสรภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะท่านเป็นประธานประชุมมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็หาแนวทางคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะผู้บริโภคต้องเผชิญหน้าทั้งกรณีรถยนต์ชำรุดบกพร่องไม่คืนเงินจองซื้อแล้วปรับราคาลงศูนย์บริการปิดตัวไม่มีอะไหล่รองรับหรือว่าซ่อมล่าช้าส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของผู้บริโภคนะคะซึ่งก็จำเป็นต้องเร่งหามาตรการในการคุ้มครองและเยียวยาอย่างเป็นธรรมค่ะโดยข้อร้องเรียนข้อร้องทุกข์เนี่ยในช่วงปี2567ถึง2569มีผู้ร้องเรียนเข้ามา 1,348 รายนะคะเป็นการปกป้องสิทธิผู้บริโภคโดยสคบเองก็มีมติดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อเรียกค่าเสียหายคืนให้แก่ผู้บริโภคค่ะพร้อมทั้งย้ำว่ารถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุมฉลากนะคะแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจต้องทำฉลากสินค้าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงฉลากให้เห็นแล้วก็อ่านได้ชัดเจนหากฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้แล้วก็ยังสั่งการให้สคบนั้นจัดทำอีบุ๊กฉลากยศรถยนต์ไฟฟ้ารวบรวมข้อมูลฉลากรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยพร้อมทั้งอธิบายสาระสำคัญของฉลากสิทธิผู้บริโภคนะคะแนวทางตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ประชาชนนั้นใช้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะ ประชาชนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าก็ขอให้ตรวจสอบฉลากสินค้าหรือว่าเงื่อนไขการรับประกันกรอบเวลาซ่อมมาตรฐานข้อมูลศูนย์บริการความพร้อมของอะไหล่อ่านสัญญาจองให้ครบถ้วนนะคะเก็บใบเสร็จใบจองโบรชัวร์แล้วก็เอกสารโฆษณาทุกชิ้นไว้เป็นหลักฐานค่ะถ้าหากว่าเราถูกเอารัดเอาเปรียบก็สามารถร้องเรียนกันได้นะคะที่สคบมีคนที่เป็นผู้ที่จะคอยดูแลนะคะว่าเราได้รับสิทธิ์คุ้มครองผู้บริโภคอย่างน้อยเนี่ยก็ดูแลสิทธิ์เราอย่างเต็มที่สคบก็ยืนยันนะคะว่าจะดูแลให้เรียบร้อยค่ะเอาละค่ะในช่วงที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะนอกจากเรื่องของฟุตบอลโลกที่จะมีขึ้นวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกแล้วนะคะกรมประชาสัมพันธ์ก็เสนอให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตอนนี้รับทราบในที่ประชุมเรียบร้อยทางกระทรวงการคลังก็มีการเสนอให้มีการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะนะคะซึ่งถือว่าใช้ในปีงบประมาณ2569เนี่ยบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานเศรษฐกิจวงเงิน400,000 ล้านบาทอันนี้ก็เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวจะมีการนำเสียงของการแถลงการประชุมมาให้รับทราบกันนะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศก็เสนอนะคะเรื่องยกเลิกฟรีวีซ่า60วันเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะให้มีการแต่งตั้งท่านรองนายกรัฐมนตรีนายประกรณ์นินประพันธ์เป็นผู้ที่ศึกษาทบทวนวีซ่าทุกชนิดด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของการทำหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์นะคะเรื่องของการซื้อที่ดินสิ่งปลูกสร้างใช้เป็นธรรมเนียบเอกอัครราชทูตต่างๆที่กระทรวงการต่างประเทศนำเสนอมีหลายๆเรื่องค่ะซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยเราจะได้รับฟังผลการประชุมอย่างแน่นอนนะคะท่านผู้ฟังที่รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ต้องไม่พลาดเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีมีอีกหลายๆเรื่องค่ะเรื่องของท่านเรื่องของชายแดนนะคะปัญหาชายแดนก็มีการพูดถึงสแกมเมอร์ค่ะแล้วก็มาเชื่อมโยงกับทางผู้ที่ต้องหาที่ได้รับการจับกุมนะคะในหมิงเฉินซันเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์หรือเปล่าอันนี้เนี่ยทางผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติก็ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการรายงานข่าวว่านายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในระดับหัวหน้าสั่งการว่าเรื่องนี้พูดไม่ได้มากนะคะแต่ว่าคล้ายๆกับจะเป็นลักษณะนั้นว่ามีการเชื่อมโยงกับทุนเทาสแกมเมอร์ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านด้วยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่ามีความเชื่อมโยงกันจริงนะคะต้องคอยฟังข่าวติดตามกันให้ดีเพราะว่าเรื่องราวข่าวสารตอนนี้กำลังหลายเรื่องที่เข้มงวดนะคะมีเรื่องของความมั่นคงทางภาคใต้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นสาระสำคัญที่เราจะควรรับรู้รับทราบไปด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ทั่วที่ถิ่นไทยก็มาถึงช่วงท้ายของรายการก็ฝากให้ทุกท่านนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยวันนี้หลายท่านส่งข้อความมาว่ามีฝนตกนะคะในหลายพื้นที่คุณพิสมัยค่ะบอกว่าฝนตกที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีตอนนี้ก็เริ่มเปียกแล้วหายแล้วนะคะแล้วก็ทักทายกันเข้ามาหลายๆท่านคุณอัชราค่ะคุณสุเทพกอยวงนะคะท่านคุณสุเทพคุณพระรุ่งขัตติยะนะคะที่เป็นแฟนคลับส่งข้อความเข้ามาทักทายหลายๆคนที่รับฟังตั้งแต่จนจบนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคุณดาราวันวงเดือนนะคะคุณพิกุลคุณจันทิวาลือชาคุณรจนาบุรณกิตติคุณอเนกพริกไทยขอบคุณที่ทักทายแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์ท่านมานะคะวันนี้ทีมงานนะคะทุกท่านค่ะคุณสายชนนีซังนะคะคุณรัชภาครัตนบ้านกรวยประสานงานรวมทั้งดิฉันสุภชลินโพทองนาคชันช่างเหล็กหมดเวลาแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทั่วที่ถิ่นไทยวันจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันพุธพรุ่งนี้ติดตามรับชมแววหนานแววหวานตำนานเพลงวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
6: ทั่ว คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพราะความจำเป็นเร่งด่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถ่วงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิ

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เขาจะมาแจ้งจับมันไงแก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: รักชีวิตรักอนาคตต้องงดจากยาเสพติดท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับภาคบ่ายมีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสารสารพันกสวท.บุรีรัมย์ 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15 นาฬิกา 35 นาทีเสนอรายการบุรีรัมย์เสาะแอง 16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นรายการ เช็คอินถิ่นอีสานใต้สวท101 16:30 นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงของรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม18:00 นเทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังข่าวท้องถิ่น18:30 นรายการใต้ตีคล้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน18:45 นรายการสบายยามเย็น19:00 นถ่ายทอดข่าวเวลา19:30 นรายการแวดวงกีฬา20:00 นถ่ายทอดข่าว20:30 นรายการศาลาวรรณกรรม21:00 นถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสีสันวรรณกรรม22:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการเพื่อนฝัน23:00 นถ่ายทอดข่าวและจะเป็นช่วงเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนเวลา24:00 นปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วิรยุทธการบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลาในขณะนี้14:10 นช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารบันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101อยู่ที่ท่านผู้ฟังเลือกติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่สนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่บริการนะคะก่อนจะไปติดตามรับฟังข่าวสารนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้า

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะมันขึ้นมาได้กับ FM 101.5 MHz และติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำเคยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงนะคะจากทางรายการให้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันนะคะเรวดีของสากลรับชมรายการมาสักครู่ก็พักฟังเพลงเรียบร้อยแล้วค่ะมาติดตามข่าวสารในเรื่องการเตรียมจัดประชุม IMF Burbank ปี2569นะคะพร้อมชวนรู้จักเวทีเศรษฐกิจสำคัญคุณผู้ฟังระดับโลกที่ไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพคุณผู้ฟังซึ่งในช่วงของเดือนตุลาคมปีนี้นะคะประเทศไทยก็จะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมเวทีเศรษฐกิจและก็การเงินที่สำคัญที่สุดของโลกค่ะนั่นคือการประชุมประจำปีของ International Monetary Fund หรือว่า IMF นะคะแล้วก็ Burbank Group นะคะหรือ IMF Burbankannual meeting คุณผู้ฟังซึ่งล่าสุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็นั่งหัวโต๊ะเลยนะคะประชุมเตรียมความพร้อมกำชับทุกหน่วยงานค่ะทำให้การประชุมระดับโลกที่ได้ไทยนะคว้าโอกาสเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุดนะคะเนื่องจากจะได้มีโอกาสต้อนรับผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนค่ะทางรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจและก็สื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศค่ะคุณผู้ฟังอีกทั้งการที่ไทยได้รับการเลือกเป็นเจ้าภาพประชุมครั้งนี้นะคะนับเป็นครั้งที่2ค่ะในรอบกว่า35ปีนะคะซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี2534ค่ะซึ่งหากไปดูข้อมูลย้อนหลังนะคะนับตั้งแต่เริ่มมีการจัดประชุมในปี2490มีเพียงแค่3ประเทศในโลกนะคะที่มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพการประชุมนี้ถึง2ครั้งคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะจึงอยากจะชวนพนักงานนะคะมาทำความรู้จักนะคะในเรื่องของการประชุมนี้กันหน่อยว่าคืออะไรมีความสำคัญแค่ไหนแล้วเราจะได้ประโยชน์จากการประชุมนี้อย่างไรคุณผู้ฟังก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกเลยว่าเวทีนี้ค่ะเป็นมากกว่างานประชุมระดับนานาชาติเพราะถือเป็นโอกาสสำคัญนะคะที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจ

หนุนเงินทุนสำหรับโครงการพัฒนาด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นระบบคมนาคมพลังงานการศึกษาและเทคโนโลยีค่ะพึ่งงานค่ะทั้งสององค์กรเปรียบเสมือนศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการเงินของโลกกันด้วยฟังที่หลายประเทศนะคะใช้เป็นเวทีหารือแนวทางรับมือกับเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งงานประชุมนี้นะคะใหญ่แค่ไหนคุณผู้ฟังการประชุม IMF World Bank ถูกขนานนามนะคะว่าเป็นโอลิมปิกด้านการเงินการคลังค่ะเพราะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกนะคะทั้งรัฐมนตรีคลังนะคะผู้ว่าการธนาคารกลางนักลงทุนสถาบันการเงินนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็ภาคธุรกิจคุณนะว่าให้สื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศเลยนะคะสำหรับปี2569ค่ะไทยก็คาดการณ์นะคะว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนกันนะฟังก็เดินทางมาอย่างกรุงเทพมหานครตลอดช่วงการประชุมนะคะทีนี้ค่ะการประชุมหลักนะคะยังมีเวทีเสวนาการกระจายธุรกิจนะคะการหารือด้านการลงทุนเทคโนโลยีการเงินนะคะเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลพลังงานสีเขียวนะคะแล้วก็ประเด็นเศรษฐกิจที่สำคัญระดับโลกอีกจำนวนมากเลยค่ะทำไมคะการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจึงสำคัญนะฟังการที่รับเลือกนะคะเป็นเจ้าภาพไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนะคุณผู้ฟังเพราะสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมโลกต่อศักยภาพการศักยภาพของประเทศเจ้าภาพนะคะทั้งด้านเศรษฐกิจความพร้อมของเมืองระบบคมนาคมความปลอดภัยแล้วก็เสถียรภาพโดยรวมคุณผู้ฟังที่น่าสนใจก็คือนับตั้งแต่เริ่มการจัดประชุมในปี2490นะคะมีเพียง3ประเทศเท่านั้นคุณผู้ฟังที่รับเกียรตินะคะให้เป็นเจ้าภาพครั้งที่2ได้แก่ญี่ปุ่นตุรกีและประเทศไทยค่ะโดยไทยเคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี2534หรือเมื่อกว่า35ปีก่อนนะฟังนั่นก็หมายความว่าไทยถือเป็น1ในไม่กี่ประเทศนะคะที่รับความไว้วางใจในระดับสูงจากเวทีการเงินโลกนะฟังในมุมเศรษฐกิจนะคะนี่คือโอกาสสำคัญเลยค่ะในการที่จะตั้งความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่างชาตินะคะโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังเผชิญความไม่แน่นอนนะคะทั้งสงครามภูมิรัฐศาสตร์เงินเฟ้อและการแข่งขันด้านเทคโนโลยีค่ะและคนไทยได้ประโยชน์อะไรคะเนี่ยฟังแม้งานประชุมจะดูเป็นเรื่องนักเศรษฐศาสตร์และรัฐบาลนะคะแต่ผลประโยชน์สามารถส่งต่อมาถึงประชาชนได้โดยตรงค่ะคุณผู้ฟังอย่างแรกเลยนะคะก็คือไม่เงินทางเศรษฐกิจเพราะผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคนจากทั่วโลกจะช่วยกระตุ้นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางการท่องเที่ยวศูนย์การค้าและบริการต่างๆคุณผู้ฟังอีกด้านหนึ่งก็คือโอกาสทางธุรกิจค่ะเพราะว่าภาคเอกชนไทยจะมีโอกาสพบกับนักลงทุนบริษัทข้ามชาติแล้วก็สถาบันการเงินระดับโลกนะคะซึ่งอาจนำประสบการณ์ลงทุนใหม่แล้วก็สร้างงานในอนาคตคุณผู้ฟังด้วยตัวนี้นะคะยังมีโอกาสสำคัญในการที่จะนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารวัฒนธรรมผ้าไทยงานสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่ะให้คนทั่วโลกได้รู้จักมากขึ้นนะคะเวทีเศรษฐกิจโลกในวันที่โลกเปลี่ยนเร็วคุณผู้ฟังสิ่งที่ทำให้งานประชุมครั้งนี้สำคัญมากขึ้นคือโลกกำลังเผชิญการความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะคุณผู้ฟังทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลปัญหาภูมิอากาศนะคะพลังงานสะอาดค่ะนี่สาธารณะและการแข่งขันด้านเทคโนโลยีนะคุณผู้ฟังหลายประเทศเลยค่ะกำลังเร่งดึงดูดการลงทุนและการสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ไทยได้มาเป็นเจ้าภาพเวทีระดับโลกคุณผู้ฟังจึงไม่ใช่เพียงเรื่องภาพลักษณ์นะคะแต่เป็นโอกาสในการที่จะวางตำแหน่งของประเทศบนแผนที่เศรษฐกิจโลกยุคใหม่การที่จะยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจแล้วก็การเงินระหว่างประเทศคุณผู้ฟังนั่นจึงเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมรัฐบาลนายรัฐบาลอนุทินเนี่ยจึงให้ความสำคัญอย่างมากเลยค่ะกับการประชุมครั้งนี้คุณผู้ฟังเพราะหากไทยสามารถใช้เวทีนี้ค่ะได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะการประชุม IMF World Bank ปี2569อาจจะกลายเป็นมากกว่างานประชุมค่ะแต่เป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสเศรษฐกิจครั้งใหม่ที่จะสร้างผลประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาวได้จริงคุณผู้ฟังอ่ะมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงนี้นะคะเราจะมาเจาะวิกฤตค่าของชีพปี2569คุณผู้ฟังเมื่ออาหารจานเดียวไม่ถูกอีกต่อไปเลยคุณผู้ฟังนะดันเงินเฟ้อพุ่งสูงสุดในรอบ38เดือนคุณผู้ฟังในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจไทยนะฮะในช่วงกลางปี2569นะกำลังก้าวเข้าสู่เรียกว่าบททดสอบครั้งสำคัญเลยค่ะเมื่อหัวใจหลักของปากท้องคนไทยอย่างอาหารจานเดียวนะเริ่มนะฮะแบกรับต้นทุนไม่ไหวนะคะพาเรทกันปรับ
ขึ้นราคาทั่วหน้าเลยนะท่ามกลางวิกฤตพลังงานโลกที่ถาโถมคุณผู้ฟังจนทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนเมษายนพุ่งทะยานสูงที่สุดเลยค่ะในรอบ3ปี

เงินเฟ้อมีสายน2,569พุ่งก้าวกระโดดเลยค่ะแต่ระดับสูงสุดในรอบ38เดือนเลยนะคะซึ่งด้านของนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ค่ะผู้จัดการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสนค.ก็รายงานนะคะว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือว่า CPI เดือนเมษายน2559นะก็ดีตัวสูงขึ้นถึง 2.89% ค่ะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะซึ่งถือว่าเป็นการก้าวกระโดดที่น่าตกใจค่ะจากเดือนมีนาคมที่ขยายตัวเพียง 0.08% เท่านั้นนะปัจจัยลบหลักที่ฉุดรั้งค่าของชิปคุณฟังพิษสงครามและพลังงานคุณฟังเราขยันในตะวันออกกลางแล้วก็การปิดช่องแคบของโฮมูดที่ยืดเยื้อนะคะก็ส่งผลและการให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในไทยนั้นพุ่งสูงขึ้นถึง 30.23% เลยนะคะต้นทุนขนส่งนะคะเมื่อน้ำมันแพงค่าโดยสารสาธารณะจึงขยับตามค่ะโดยเฉพาะรถตู้ระหว่างจังหวัดและค่าเครื่องบินต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นกว่า10-24% เลยนะคะวิกฤตสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำลายผลผลิตทางการเกษตรการส่งผลให้ราคาผักสดนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างเร็วๆคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาสำรวจ7เมนูฮิตเลยค่ะนะคะใหม่นะที่คนไทยต้องแบกและคุณผู้ฟังทางสนค.นี่บอกว่าได้มีการสำรวจนะเมนูยอดนิยม7รายการเลยนะคะเมื่อเปรียบเสมือนดัชนีอาชีวัดปากท้องเลยค่ะพบว่าร้านค้าเริ่มเข้าสู่ภาวะส่งผ่านต้นทุนนะคือการปรับราคาขายหน้าร้านเพื่อความอยู่รอดนะคะหลังอั้นราคามานานคุณผู้ฟังนะเขาบอกว่ารายการอาหารที่ปรับขึ้นนะก็มีข้าวผัดผัดซีอิ๊วราดหน้าข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ส้มตำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ข้าวราดกระเพราคุณฟังจาก 1,300 กระทรวงรายการที่สำรวจนะคะพบนะคะว่าในเรื่องการขึ้นราคาแล้วเกือบ 10% ราคาที่ปรับขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในช่วง 30-50 บาทจากคุณฟังภาคใต้ครองแชมป์ปรับราคาสูงสุดเลยนะคะบวก 25% นะคะตามมาคือภาคอีสานและกรุงเทพมหานครคุณฟังนะคะเดี๋ยวมาในเรื่องของการสแกนความเสี่ยงในสเตทฟรักชั่นไทยอยู่ในจุดไหนคุณผู้ฟังตัวเลขเงินเฟ้อที่พุ่งแรงสวนกับสวนทางกับเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำคุณผู้ฟังทำให้เกิดเขาเรียกว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าไทยกำลังเข้าสู่สภาวะสเตทฟรักชั่นหรือว่าเศรษฐกิจชะงักงันแต่เงินเฟ้อสูงหรือไม่นะในประเด็นนี้ค่ะสนค.นี่ก็ยืนยันว่าไทยยังไม่เข้าสู่นะคะในเรื่องของ stagflation นะคะเต็มตัวนะคะหรือว่าในเรื่องของเศรษฐกิจชะงักงันแต่เงินเฟ้อสูงนะคะเนื่องจากอัตราการจ้างงานยังไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะคะแล้วก็ GDP ยังไม่หยุดชะงักค่ะจะยอมรับนะคะว่ามีความเสี่ยงสูงมากเพราะปัจจุบันไทยติดอยู่ในภาวะ supply shock หรือว่าภาวะที่ต้นทุนการผลิตมันพุ่งสูงขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้นะคะมวลสินค้าบริการอัตราการเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงนี่บวก 30-23% เลยนะคะแล้วก็ค่าโดยสารเครื่องบินต่างประเทศบวก 24.09%ค่าโดยสารรถตู้ระหว่างจังหวัดบวก 10.12% อาหารพร้อมทานบวก 2.51% คุณผู้ฟังมาตรการรัฐความหวังที่ยังต้องลุ้นคุณผู้ฟังแม้สถานการณ์จะดูหนักหน่วงนะแต่ทางกระทรวงพาณิชย์เองก็ยังคงคาดการเงินเฟ้อทั้งปี2569นะไว้ที่ 1.5% ถึง 2.5% โดยมองว่ายังมีปัจจัยบวกที่จะมาช่วยพยุงในช่วงครึ่งปีหลังค่ะได้แก่โครงการไทยช่วยไทยมาตรการลดภาระค่าครองชีพจากภาครัฐโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่นะเตรียมปรับโครงสร้างในเดือนมิถุนายนโดยผู้ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยแรกจะเสียค่าไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยจากปัจจุบันที่อยู่ราวๆนะคะ 3.9 ถึง 4.1 บาทต่อหน่วยนะราคาผลไม้ที่คาดว่าผลผลิตที่จะโยกให้ออกสู่ตลาดจะช่วยดึงราคาสินค้าเกษตรบางส่วนให้สมดุลขึ้นนะฟังปรากฏการณ์ในเรื่องของอาหารจานเดียวขึ้นราคาในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของข้าวหนึ่งจานนะแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยของค่าครองชีพในวันที่รายได้ยังไม่ขยับตามราคาของคนไทยอาจจะต้องปรับตัวรับมืออย่างหรือเลี่ยงไม่ได้กันนะฟังการวางแผนการเงินอย่างระกุมจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในเวลานี้ค่ะทุกท่านข่าวสารในช่วงนี้จะฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะแวะฟังเพลงกันมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะผมเคลื่อนมาได้กับ FM 100.5 MHz และติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจกันทำคนมาฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับดำเนินการมาติดตามการสารกับท่านรองนายกศรีหศักดิ์กันก็ยืนยันแล้วว่าไทยไม่ได้ยังไม่ได้ตกลงนะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับตามกลไก UNCLOS นะคะขอให้มั่นใจจะไม่จรจาให้ประเทศไทยเสียเปรียบแน่นอนคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนั้นก็บอกถึงในเรื่องกรณีที่สื่อข่าวกัมพูชาได้มีการเผยแพร่ข่าวนะคะว่าฝ่ายไทยได้ตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับค่ะภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS นะคะในกรณีการอ้างสิทธิทับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลค่ะโดยระบุนะคะว่าการเจรจาดังกล่าวมีหลายขั้นแล้วก็ควรใช้วิธีการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายให้ถึงที่สุดก่อนหากตกลงกันไม่ได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นนะคะภายใต้สัญญาอย่างเช่นกลไกการประนีประนอมภาพบังคับซึ่งทั้ง2ฝ่ายจะต้องตกลงยินยอมร่วมกันด้วยนะคะโดยนายศรีหศักดิ์ได้บอกเสริมถึงท่าทีของฝ่ายกัมพูชาว่ามักจะมีการสรุปความเห็นตามผลลัพธ์บางอย่างก่อนที่จะเริ่มการพูดคุยกันนะซึ่งอาจเป็นไปเพื่อสร้างความได้เปรียบและเป็นท่าทีที่ไม่ควรเกิดขึ้นค่ะส่วนการพบปะระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและกัมพูชาเป็นเพียงการพูดคุยกันและยังไม่ได้มีการให้คำมั่นใดๆโดยเฉพาะก่อนจะไปถึงการประชุมเกี่ยวกับเรื่องปักปันขีดแดนนะจะต้องมีการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันก่อนซึ่งในขณะนี้ค่ะยังไม่ไปถึงขั้นนั้นนะเขายืนยันค่ะให้ประชาชนมั่นใจเลยว่าในการเจรจาจะไม่มีทางนะทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบแน่นอนค่ะและย้ำเลยว่าเป้าหมายหลักก็คือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไม่ใช่การหารือเพื่อให้อีกฝ่ายนำไปอ้างว่าเป็นชัยชนะเพราะหากเริ่มต้นด้วยทัศนคติเช่นนั้นน่ะความสัมพันธ์ระหว่างกันก็ไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้นะฮะติดตามกันต่อกับท่านนายกดินค่ะก็มีการเปิดตำเนียบรัฐบาลมอบนโยบายนะกำนันผู้ใหญ่บ้านขอสื่อสารสร้างความเข้าใจอำนวยความสะดวกลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยรัฐนะและโครงการคนละครึ่งบริการปราบยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลค่ะพร้อมหนุนโครงการไทยช่วยไทยรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนจะฟังซึ่งเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวิกรนายกรัฐมนตรีรู้ดีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานนะในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้กับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะโดยท่านอนุทินก็เลยบอกว่าทุกท่านคือคนกลางระหว่างการนำนโยบายของภาครัฐนั้นสู่การปฏิบัติกับพี่น้องประชาชนนะคะท่านคือความสำคัญเลยค่ะท่านมีความสำคัญนะกับท่านนายกเป็นอย่างมากเลยค่ะหากไม่มีพวกท่านเนี่ยนะคะพวกท่านในกลุ่มของรัฐบาลเองนะคะคือท่านนายกเนี่ยก็บอกว่าแทบจะขับเคลื่อนงานนโยบายแต่เดนนี้ไม่ได้เลยนะด้วยบ่อยครั้งเนี่ยที่ท่านนายกเองเนี่ยได้มีการลงพื้นที่เนาะแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งแน่นอนนะคะว่าไม่มีครั้งไหนนะแล้วก็ที่ทางท่านนายกเองเนี่ยจะไม่เข้าไปทักทายนะคะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพราะว่าเป้าหมายในการที่ลงพื้นที่ของท่านนายกเองก็คือเข้าไปเพื่อคุยกันไปรับทราบปัญหาที่แท้จริงอย่างปากของผู้นำท้องถิ่นเลยนะท้องที่ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยท่านก็อย่าไปรับทราบนะปัญหาจริงๆเพื่อจะนำเสียงสะท้อนเหล่านี้นะมาถอดปัญหาการละเมิดความสะดวกให้การทำงานของทางกำนันผู้ใหญ่บ้านคุณผู้ฟังซึ่งท่านนายกอนุทินท่านก็บอกเลยนะว่าสำหรับในเร็ววันนี้ท่านรัฐบาลเองก็จะได้มีการขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะและโครงการคนละครึ่งซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่สำคัญเลยค่ะในการลดค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะซึ่งทุกท่านเองก็บอกว่ามีบทบาทสำคัญที่มีบทบาทที่สำคัญประการหนึ่งเลยนะในการดำเนินการสู่การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการให้แก่พี่น้องประชาชนให้เกิดความประทับใจแล้วก็เข้าร่วมได้อย่างครบถ้วนไม่ตกหล่นในการจากทั้งหมดเนี่ยที่ท่านนายกได้พูดมานี้นะแต่ความสำคัญที่สุดเลยก็คืออยากจะสื่อสารให้ทางผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะตระหนักว่าเราคือทุกอย่างของชาวบ้านนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ช่วยกันเต็มที่เลยค่ะในการที่จะดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายขอให้มีการสื่อสารกับทางอำเภอทางในอำเภอทางผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อบริการการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเลยค่ะซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านก็คือ
เอกลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยนั้นในการที่จะทำงานเพื่อประชาชนซึ่งเราก็ต้องสร้างความศรัทธาในการทำรงมาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตและความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงทีนะแล้วก็เขาเรียกว่ามีความกินดีอยู่ดีอย่างทั่วหน้าคุณผู้ฟังอ่ะที่เรื่องราวของสัตว์ในช่วงนี้จะมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักความเพลินกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีหมุนคลื่นมาได้กับ FM 101จุดนี้เป็นการติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะรุ่งวดีคนสากลรับชมการมาติดตามข่าวสารกับท่านมติเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เดินหน้าทบทวนโครงการโรงเรียนสีขาวนะคะหลังรับฟังเสียงสะท้อนจากครูขอย้ำนะคะว่าการประเมินคุณภาพการศึกษาไม่ควรตัดสินจากจำนวนเอกสารย้ำชัดเลยค่ะอะไรที่ไม่จำเป็นก็ควรตัดออกนะคะครูควรอยู่กับการสอนค่ะไม่ใช่นั่งทำโครงการเป็นปึกๆเนี่ยค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายอัครนันท์การกิตินันท์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เปิดเผยนะคะว่าเตรียมหารือนะคะกับท่านประเสริฐธารดองทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถึงแนวทางนโยบายกระทรวงภาระครูคืนครูสู่ห้องเรียนคุณผู้ฟังทั้งนี้นะคะจากการลงพื้นที่นอกจากเยี่ยมโรงเรียนก็พบนะคะครูได้สะท้อนถึงในเรื่องการทำโครงการสถานศึกษาสีขาวนะคะปลอดยาเสพติดและอบายมุขที่ต้องทำเอกสารประเมินตามโครงการนี้นะจำนวนที่มากค่ะซึ่งเป็นการเน้นการทำเอกสารมากกว่าการปฏิบัตินะคะโดยนโยบายเรื่องลดภาระครูเป็นหัวใจสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการเงินฟังที่เราต้องทบทวนว่าอะไรที่มากเกินไปอะไรที่ไม่จำเป็นก็ควรตัดออกนะคะเพราะเวลาของครูควรอยู่กับการสอนและพัฒนาเด็กค่ะไม่ใช่มานั่งทำโครงการเป็นปึกๆเนี่ยก็วันนึงเสียเวลากับไปกับการก็ว่าไปกับเอกสารมากกว่าการเตรียมการสอนนะคุณผู้ฟังท่านเจ้าประการกระทรวงศึกษาธิการนี่ก็บอกนะคะว่าทั้งนี้ค่ะท่านเองก็ได้มีการเสนอนะในทางกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการทบทวนโครงการต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการอย่างจริงจังนะคิดว่าโครงการที่สร้างภาระซ้ำซ้อนกับโรงเรียนและครูค่ะแล้วขอย้ำนะคะว่าการประเมินคุณภาพการศึกษาไม่ควรตัดสินจากจำนวนเอกสารหรือการได้รับป้ายรับรองเพียงอย่างเดียวนะต้องดูด้วยนะคะว่าเด็กสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงนะคะมีทักษะชีวิตและเติบโตประสบความสำเร็จในอนาคตหรือไม่ซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยแต่ก็เชื่อนะว่าครู 90% ยังไม่เชื่อว่ากระทรวงศึกษาธิการจะลดภาระให้จริงนะเพราะที่ผ่านมาเหมือนมีแต่เพิ่มงานทั้งนั้นกับคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการต้องพิสูจน์ให้เห็นนะว่าครั้งนี้เลยนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการจะลดจริงตัดจริงเพื่อคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำงานไปทำหน้าที่หลักก็คืออะไรคะการสอนเด็กอย่างเต็มที่คุณผู้ฟังติดตามข่าวสุดท้ายของวันนี้ค่ะยินดีในเรื่องการพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในตัวข้างข่าวในตัวข้างข่าวไทยคุณผู้ฟังเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะนายเวทางพวงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจหรือว่าอีกฝ่ายข้าราชการประจำนะก็บอกถึงผลการมอนิเตอร์แล้วก็รับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะอันดับที่1เลยนะเป็นข่าวจริงนะคะเรื่องพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในตัวข้างข่าวไทยกระทรวงดิจิทัลได้ตรวจสอบร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสุขกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ยืนยันนะว่าเป็นข่าวจริงนะโดยจากการที่มีการพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในข้างข่าวในประเทศไทยซึ่งเป็นการค้นพบจากระบบเฝ้าระวังโรคในสัตว์ป่าตามแนวคิด One Health นะคะซึ่งเป็นการติดตามป้องกันและควบคุมโรคระหว่างคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมคนละฝั่งบอกว่าตอนนี้ค่ะปัจจุบันยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์นะแล้วก็จากการศึกษาพบนะคะว่าเชื้อทั้งหลายนี้มีศักยภาพในการก่อโรคระเบิดและแพร่กระจายต่ำกว่าเชื้อโควิด19นอกจากนี้ค่ะวัคซีนป้องกันโควิด19ยังคงมีประสิทธิภาพในการที่จะลดความรุนแรงของโรคนะคะจึงประเมินได้ว่าความเสี่ยงของการแพร่ระบาดยังอยู่ในระดับต่ำคุณผู้ฟังที่เรื่องราวสารทั้งหมดในการสารสารพันกับสวทบรมนะคะท่านนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฝ่ายทุกท่านในทุกช่องทางนะคะสำหรับนี้ค่ะดิฉันเรียวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาแก่สิบเอกอดิศรคำบุญช่วยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
9: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพสิทธิเอกอดิศรคำบุญช่วยที่วัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสโดยสิทธิเอกอดิศรคำบุญช่วยสังกัดกองร้อยทหารพรานที่1106หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่บริเวณถนนสาย4057บ้านไม้ฝาดตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ปราสาทตาควายและโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์รวม9แห่งขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรเรื่องรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ความว่าตามที่มาตรา4วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพุทธศักราช2504แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2535อาศัยอำนาจตามความในมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดินฉบับที่5พุทธศักราช2545ประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ได้แก่อำเภอกาบเชิงปราสาทหมอนเจริญปราสาทเบ่งปราสาทเซมปราสาทหนองคนาอำเภอบัวเชษฐ์ปราสาทโอทลันอำเภอพนมดงรักปราสาทบ้านหนองคนาปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายและอำเภอสังขะปราสาทเต่าทองเพื่อปกป้องคุ้มครองโบราณสถานโดยประกาศมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายนนี้เป็นต้นไปลงนามโดยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรสาธารณรัฐเกาหลีประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลภายใต้โครงการ MOU วีซ่า E8 เป็นเวลา1ปีเต็ม
10: กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวว่าสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลภายใต้โครงการ MOU วีซ่า E8 เป็นเวลา1ปีเต็มตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569โดยมาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากแรงงานไทยบางส่วนหลบหนีนายจ้างซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนสัญญาจ้างและกฎหมายของเกาหลีใต้ผู้กระทำผิดอาจถูกจับกุมดำเนินคดีและส่งกลับประเทศพร้อมถูกขึ้นบัญชีดำไม่สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้อีกการขึ้นบัญชีดำครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อโควต้าการจัดส่งแรงงานไทยในอนาคตและทำให้จังหวัดต้นทางถูกจำกัดสิทธิ์ในการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานจึงขอให้แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการจ้างงานอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองและสร้างความเชื่อมั่นต่อแรงงานไทยในสายตานานาประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
12: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
13: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
14: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
15: เท่ากับ2สิลูก
14: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
15: 4ไงลูก
14: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
15: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
14: พ่อเธออีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
15: ไอ้ยะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
17: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
18: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

นะวัยรุ่นกับไม่ใช่วัยรุ่นก็ยังต้องใช้ความปลอดภัยกับการขับรถกับการใช้รถใช้ถนนเหมือนเดิมนะครับนะกับการขับรถไปบนท้องถนนกับการเดินบนท้องถนนนะครับก็จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยถ้าเรามีสตินะครับนะไม่ประมาทเนาะกับประกันสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะดูทีท่าฟ้าฝนมีลมกระโชกเป็นบางครั้ง ฝนจะตกไม่น้อยนะครับนะก็บางพื้นที่ไม่ต้องการให้ตกแล้วนะบางพื้นที่ต้องการให้ตกอยู่นะแต่บางพื้นที่ก็แม่ค้าแม่ขายก็อย่าเพิ่งตกเลยตกกลางคืนดีกว่า นะครับแม่ค้าแม่ขายก็ไม่อยากให้ตกเพราะว่าต้องการจะค้าจะขายก่อนเนาะนะครับถ้าตกมายังไงก็ขายของไม่ได้คนจะไปซื้อก็ไม่อยากไปนะคนขายก็ขายไม่ได้พายุกระหน่ำนะครับนะเต็นท์หลังคาร่มทั้งหลายแหล่นะครับก็จะปลิวไปตามลมนะครับนะก็ฝากฟ้าเทวดาช่วยจัดการเรื่องของระบบธรรมชาติระบบธรรมชาติเนาะจะจัดการยังไงระบบธรรมชาติเนาะนะไม่มีใครจัดการได้นะนอกจากเราจะจัดการตัวเราเองนะครับให้อยู่ในการเป็นอยู่ของธรรมชาตินะครับให้ได้นะฝนตกก็หาที่หลบบังแดดบังฝนนะครับที่เหมาะๆนะอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือใต้อะไรที่อาจจะเป็นที่โล่งแจ้งนะนะก็อาจจะเกี่ยวเนื่องของฟ้าผ่าโอ้ยฟ้าผ่านี่ฟ้ามันไม่เลือกใครว่าใครเป็นใครนะดีขนาดไหนหรือยังไงหรือจะจนหรือรวยเออไปอยู่ในที่ที่มันอยากจะผ่ามันก็ผ่านะครับเห็นท้องฟ้านะก็น่ากลัวไม่เหมือนสมัยแต่ก่อนนะความคิดเห็นผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้นะป่าไม้มันสูญพันธุ์ไม่ใช่สูญพันธุ์มันไม่ค่อยจะมีนะครับมีน้อยนะการมีต้นไม้น้อยก็ทำให้ฟ้าไม่สามารถที่จะรั่วลงมาที่พื้นดินคือกระจายพลังงานลงสู่พื้นดินได้นะครับนะลงสู่พื้นดินได้นะครับตามความจริงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละก็คือไม่รู้จะตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้ววะวะตรงคนพอดีเลยแหมสร้อยทองมาเริ่มเลยแหวนก็เต็มนิ้วอะไรทำนองนั้นนะครับนะคอที่คอก็บาท2บาทนะครับนะจริงๆไม่ได้ลงตรงคนหรอกแต่มันเป็นไฟฟ้าสถิตที่สามารถที่จะกระโดดหากันได้นะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับกับเรื่องของโลหะต่างๆนะครับนะที่จะเป็นสื่อนำนะเป็นสื่อนำบางคนบอกมือถือจริงๆก็ไม่มีส่วนแต่มันเป็นโลหะเนาะนะครับนะมันลงเฉียดๆมันก็ฟ้าเนาะมันก็ไฟฟ้ามันก็กระจายไปทั่วในรัศมีกี่เม็ดกี่เม็ดก็เป็นปัญหากับการเป็นอยู่ของชีวิตนะครับนะสิ่งสารสัตว์ก็เป็นไปได้นะขนาดสัตว์บางทีไม่ได้ห้อยกระดิ่งที่เป็นโลหะเลยก็ยังโดนเหมือนกันเนาะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือในที่โล่งแจ้งนะครับสมัยแต่ก่อนต้นไม้เยอะแยะมากมายมันจะมีการสื่อก็คือปล่อยพลังงานลงไปตามต้นไม้ทีละเล็กทีละน้อยก็จะกระจายออกไปแต่ตอนนี้ต้นไม้มันน้อยลงนะครับมันไม่กระจายลงไปเป็นต้นเล็กต้นนู้นต้นนี้บ้างต้นนี้บ้างมันมาเป็นรวมกองเลยมาในต้นเดียวกันเนาะนะสะสมไว้เยอะๆก็พุ่งลงมาเลยนะครับนะก็เป็นพลังงานนะครับเขาเรียกพลังงานไฟฟ้านะครับนะที่เราจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ก็ไม่ได้จริงๆอยากนำมาใช้เป็นประโยชน์เนาะแต่ไม่สามารถที่จะจับมันมาได้นะครับนะมันไม่ยอมให้จับใส่ถังใส่กะละมังไว้นะครับเผื่อเป็นไฟฟ้าในวันข้างหน้านะนะถ้าเราจับสามารถจับพลังงานไฟฟ้าฟ้าผ่ามาเป็นพลังงานได้โอ้รับรองพลังงานน้ำมันจนไปเลยเนาะไม่ได้ต้องใช้กันละตอนนี้นะครับนะเราเกริ่นไปเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายจริงๆก็อยากจะคุยเรื่องพวกนี้แล้วเพราะว่าความปลอดภัยเราอยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ถึงเขาเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับความไม่ปลอดภัยนะกับธรรมชาตินั่นเองนะครับนะและการสัญจรปลอดภัยนะครับกับตรงนี้อยู่กับกระผมเหมือนเดิมฤทธิชัยคดประโคนผู้ดำเนินรายการทาง Facebook ผู้ชมอยู่แยะมากมายนะกี่คนเนี่ยประมาณ1,000 กว่าคน ขอบคุณพี่มาทาสำรันใจนะครับนะมาเหมือนเดิมวันนี้รักลำเอียงนะครับของพี่เป้าสายานขอบคุณพี่มาทาสำรันใจวันนี้ไปเยี่ยมคุณพ่อผมที่โรงพยาบาลนะครับกับปัจจัยมันนี่เล็กน้อยเนาะเล็กน้อยแหละนะเป็นค่อนข้างเยอะไม่ใช่เล็กน้อยค่อนข้างเยอะนะกับอาหารปัจจัยอาหารการกินนะครับนะก็ขอบคุณคุณพ่อแม่บอกฝากขอบคุณไปด้วยนะครับนะกับเมื่อวานนี้เช่นกันที่คุณพี่มาเทาบอกว่ามี
แฟนเพลงนะครับนะที่ไปขายของตลาดรถไฟ5นาทีว่างั้นนะที่รู้จักกับรายการ

เดียวที่ชมตอนนี้ลมมาค่อยๆเย็นหน่อยโอ้เนาะดีทีเดียวเลยลมเย็นถ้าลมร้อนมาโอ้ลำบากใจไม่รู้จะทำยังไง คุณวีรักจะมีต้นไม้ได้ยังไงนะตัดขายจนไม่มีต้นไม้เหลือเออใครตัดขายเนาะ เรียกว่าปลูกทีละต้นโค่นทีละป่าเออนะสมัยแต่ก่อนเยอะนะแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนจะมีโรงเลื่อยนะก็คงจะตัวนั่นแหละกินต้นไม้เยอะสมัยตอนเด็กๆโอ้เห็นเขาเอารถบรรทุกซุงเรียกว่ารถบรรทุกซุงเต็มแถวหลานทรายเยอะแยะมากมายต้นไม้ก็เยอะแต่เดี๋ยวนี้โอ้ไม่มีแล้วต้นยางนาเกลี้ยงสมัยเด็กๆเห็นอยู่โอ้ยอบสองอบเต็มนะครับตอนนี้ไม่มีแล้ว แล้วก็มีรถซุงเต็มนะพี่บรรเทาว่าฝนมืดแล้วตึ๊บมืดตึ๊บว่างั้นนะคงจะแรงนะครับนะวันนี้ถ้ายังไงเสียงเงียบหายไปก็คงจะเป็นเรื่องของการยุติการอากาศเป็นการชั่วคราวนะครับนะฟ้าฝนลงก็ต้องพักเครื่องไว้ป้องกันเครื่องพังเอาฟังเพลงกันก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงไปเรื่องสาระของเราวันนี้จะคุยเรื่องของการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยนะครับใกล้ถึงวันแล้วนะครับนะของบุรีรัมย์ของเรากับรักลำเอียงสายยันสัญญามอบทุกเสียงทุกสายเนอนะระนาดกับสดับยายนงนโมสดับพองเนอแม่สระสระเองสดับเนอ

0: นะรักผมสนิทจะไม่คิดเฝ้าน้อยใจคุณจะรักใครอย่าพรากรักเก่าเราไปใช่ไหม นะผมขอเพียงทุนที่เราเคยหุ้นรักกันนะหุ้นนี่ก็มีเรียกว่าหุ้นส่วนกันเนาะนะครับกับความรักเริ่มแรกเรามีหุ้นกันคนละครึ่งไหมหรือว่าใครมากกว่า ใครถ้าใครมากกว่าก็แสดงว่านั้นหุ้นเยอะมากกว่าเนาะนะครับถูกถอนหุ้นไปหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่หุ้นของตัวเองนะคงจะไม่เป็นการลงหุ้นละนะขอบคุณนะครับทุกกำลังใจนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับนะจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เดียวถ้าผู้จัดไม่มีรายการอื่นใดที่ไม่ได้มาจัดนะครับเนาะเรื่องการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับนี่วันที่23พฤษภาคมนี้นะก็จริงๆก็จะมีการประมูลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับนะผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับนะผ่านทางอินเทอร์เน็ต www.thabianrot.com แล้วนะครับนะสามารถที่จะร่วมประมูลได้นะครับผ่านทาง www.thabianrot.com ได้นะครับหรือจะสอบถามไปได้นะครับนะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ0980658899นะครับ0446134133นะครับนะหรือแอดไลน์นะครับนะ @tbr8899 นะสอบถามไปได้รับโทรศัพท์ก่อนเนาะจากทางไหนทางบ้านนั่นแหละเนาะสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: พี่ไทยโอ้เบิร์ดไปดูแลเนา
0: ะโอ้โมบีข้างหน้านี่หึ
1: ขาลุกปุ๊กนะไหน
0: ฮะ
1: คางลุมปุ๊ก
0: โอ้คางลุมปุ๊กโอ้บ้านโทโมไล่แต่เธอสเสร่เลยโอ้ย
1: บ้านไล่แต่ย่างจะบ้านโทจะสดับแต่รื้อยให
0: ้โอ้บาทขอบคุณเนอะโทโมสดับเพลงหรือโทโมมกความเคลีย
1: ชอบเจ็ดจะนับเลย
0: อีกี่โซโมเนาะบักกิมโซโมเอ็นหนึ่งเบิกเพลงสเสร่จิ
1: อ
0: ัน
1: นี้เกิดน้องชมเพลงนี่จะเนี้ยให้
0: บาทเพลงเสด็จสายันที่ยอดรัก
1: เอ้ยโยนหินทำทางเจนฮะ
0: โยนหินทำทางรา ชริง
1: บ้าน
0: ยนหิน
1: มาเอ่ย
0: ทุ
1: กเตียงทุกตายนะไ
0: อ้บาท
1: ที่สดับของอิทธิชัยนูนช่วงนี้นะ
0: บาทขอบคุณเนื้อโทมรวมรายการ
1: พิเศษอิทธิชัยฝั่งไหนที่เบิกเรียงไว้ปลุกปลัวสดับ
0: บอทมาตนิงรุดเพลาจ้ะเปลกัดขมเอง
1: จดมารูเพลา
0: ใช่ไหมใช่เนาะบาท
1: เอาเป็นแรง
0: บาทบาทขอบคุณเนอะบาทขอบคุณเนอะ
1: บาทขอบคุณครับเมียเป็นเยตัวบาท
0: บาทหน่อย
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผมขอบคุณข้างลุมปุ๊กอบต.ลุมปุ๊กใช่ไหมน่าจะใช่โยนหินถามทางนะครับบอกทมอจอลทมอตนิงเพลาแปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาเขมรเดี๋ยวว่ากันต่อเรื่องของการประมูลทำไมได้รถสวยนี่บิรัมสระเองน่าจะไม่มีมั้งไม่เห็นเดินมาบอกเนาะยังไงก็ว่าเรื่องของเราไปก่อนไม่ๆเราก็ไปถึงนู่นแหละ16 นาฬิกาพูดคุยกันเรื่องทั่วไปกับการใช้รถใช้ถนนประมูลป้ายทะเบียนรถสวยหมวดอักษรนะครับนั่นนี่เอาคำขวัญก่อนไหมคำขวัญหรือสโลแกนของเขากิจการก้าวไกลยิ่งใหญ่ยั่งยืนนะครับนะหมวดอักษรกอไก่ยอยักษ์นะครับแล้วก็ตามด้วยเลขอักษรที่เราประมูลได้ก็แล้วกันนะครับนะก็มีทั้งหมด301หมายเลข301หมายเลขนะก็จะมีหมายเลขตั้งแต่หมายเลขตัวเดียว1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับเลข2ตัวเบิ้ลเหมือนกัน1 1 2 2 3 3 4 4จนถึง99นั่นแหละครับเลข3ตัวเหมือนกันก็มี1 1 3 3 1 1 2 2เอาไปจนถึง99นั่นแหละเนาะนะเลขเหมือนกัน4ตัวนะครับนะจนถึง99 11จนถึง99นั่นแหละเนาะ4ตัวนะครับนะ4ตัวแล้วก็เลขเบื้องหน้าเบื้องหลัง88 99 99 88อะไรนั่นนะครับนะก็จะมีนะครับให้ท่านร่วมประมูลเนาะนะครับแล้วก็เลข11แล้วก็00ตามด้วยเลข10,000 1,000 10,000 2,000 3,000 4,000 จนถึง 9,000 นั่นแหละเลขเรียงเลขเรียงก็มี1 2 3 4นะ1 2 3 2 3 4 6 7 8 7 8 9อะไรแล้วแต่ก็จะมีเนาะนะก็ไปดูในโบชัวจริงๆก็ส่งโบชัวให้ผมเลยแหละนะครับนะก็ไปดูได้ที่เราร่วมประมูลเนี่ยเราจะเลขอะไรนะครับนะก็จะมีเลขที่ดังๆก็อย่างเช่นเลขเหมือนกัน4ตัวนะครับนะตั้งแต่11 4ตัว22 4ตัว33 4ตัว44ตัว55ตัวนะครับนะ66ตัว7 7 6 6 4ตัวแม่พูดผิดขอไปนะครับ4ตัวจำนวน4ตัวนะครับเลขเหมือนกันนี่นะครับนะก็ร่วมประมูลได้นะครับนี่หลักประกันก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับหลักประกันดูหลักประกันก่อนก็แล้วกันนะครับหลักประกันนี่ก็อย่างเช่นเลข8899ก็อยู่ที่หลักประกันกับการวางร่วมกันประมูลครั้งแรกก็อยู่ที่ 5,000 บาทนะเริ่มต้นประมูลอยู่ที่ 10,000 บาทขึ้นไปแล้วก็เริ่มประมูลครั้งหนึ่งต่อครั้งนะครับมีการเคาะเขาเคาะมาเราเคาะไปเราเคาะไปเขาเคาะมาเนี่ยอยู่ที่ 2,000 บาทนะครับนะสมมุติเราวาง 5,000 นะครับไม่มีใครประมูลแล้วก็รับไปเลย 5,000 สมมุติมีคนต่อเราจาก 5,000 นะครับจะต้องเป็น5จะต้องเป็น 7,000 อะไรตรงนั้นนี่เนาะนะครับโอ้ไม่ใช่สิเริ่มต้นประมูลที่ 10,000 นะครับก็จะเป็น 12,000 นะครับแล้วก็ 14,000 ขึ้นไปอย่างนี้ขอไปหลักประกันอีกต่างหากนะที่วางไว้นะครับนะก็จะไม่เหมือนกันนะครับเลขประมูลเลขหลักประกันก็จะแตกต่างกันไปนะครับนะก็สูงสุดเลขหลักประกันอยู่ที่ 50,000 บาทนะครับนะอย่างเช่นเลขเหมือนกัน4ตัวอย่างที่บอกนะครับนะเลข114ตัวกับจนถึง94ตัวนั่นแหละนะครับนะก็หลักประกันสูงสุดเลยหลักประกันอยู่ที่ 20,000 นะเลขเริ่มประมูลอยู่ที่ 50,000 นะครับนี่สูงสุดอยู่ที่ 50,000 นะกับเลขเหมือนกัน4ตัวนะครับนะต่ำสุดก็อยู่ที่ 2,000 นี่แหละหลักประกันต่ำสุดนะครับนะก็เริ่มประมูลอยู่ที่ 3,000 บาทนี่เลขหลักประกันต่ำสุดก็จะเป็นเลขพวกเลขที่อาจจะไม่ค่อยดังนักนะครับนะอย่างเช่นเลข5050อะไร3300อะไรพวกนี้เนาะนะครับนะโอ้ใครโทรมาเมื่อกี้ลืมดูนะครับขอบคุณนะครับทุกกำลังใจฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวยังไงจะพูดคุยกับรายการต่อไปกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับนะเพลงขอมาโยนหินถามทางรับสายก่อนก็แล้วกันสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับพี่ชาย
0: ครับสวัสดีครับ
1: ลมไหมทางนู้นลมแรงไหม
0: โอ้ลมมาเรื่อยๆแรงเป็นช่วงๆไปเป็นพักๆ
1: ลมเม
0: ื่อ
1: กี้ลมมา
0: โอ้
1: แรงจ
0: ัดมีอะไรกระเด็นกระดอนบ้านพังเสียหาย
1: บ้างยังไม่ตกลมมาก่อน
0: ก็เรียกว่าลม
1: ฟังเพลงได้ไหม
0: ครับขอมาได้ก่อนแต่จะเปิดได้ตอนไหนก็ว่ากันอีกทีเนาะ
1: ขอเพลงชุดท้ายไอชุดท้ายใจคุณ
0: ฮะ
1: ชุดท้ายใจคุณ
0: สุดท้ายใจคุณใครร้อง
1: เอ็ม
0: ฮะ
1: เอ็มร้อง
0: เอ็ม
1: ชื่อเอ็มนี่แหละเอ็มนี่แหละ
0: เอ็มอ่างใช่ไหม
1: เอ็มพัชรานี่แหละ
0: อ๋อเอ็มหรือเอ็ม
1: เ
0: น
1: ี่ยเอ็มอ่างมามั้งเอ็ม
0: โอเคครับผมผู้หญิงใช่ไหมร้องนี
1: ่ครับผู้หญิง
0: อืม
1: นักร้องที่เอ็มพัชรา
0: ครับผมได้
1: ท้ายใจคุณ
0: อืม
1: ชื่อเพลงยังไงแหละ
0: สุดท้ายใจคุณครับ
1: ท้ายใจลุงโพ
0: ว่ะเออสุดท้ายอยู่ที่บ้านเมืองโพก็แล้วกันเอ้า
1: เทียบกับเราเลย
0: ครับ
1: ส
0: ุ
1: ดท้ายใจลุงโพท้ายใจคุณเนาะเลยเอาลุงโพลงไปเนาะ
0: อืมโอเค
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมครับโยนหินถามทางใครร้องเนี่ยมาดูกันสิโยนใจถามทางของไผ่พงศธรโยนหินถามทางอ้าวใครเนี่ยลองฟังดูเนาะนะครับนี่ผมเลือกมาผู้ชายร้องจะเป็นแนวไหนเนาะลองฟังดูครับผมณัฐกรเพชรพรชัย

0: ันธ์ใบบทเพลงนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับนะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับกับรายการก็จะมีรายการบุรีรัมย์สระเองต่อจากนี้ไปท่านผู้จัดรายการก็มาบอกสักครู่นี้ขอบคุณคุณดิเรกสวนสรรนะครับนะคุณอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรเนาะลงมาใช่ไหมลงมามุ่งดีโอเคฝนตกจ้าโอ้ตกที่ไหนเนาะที่ไหนนั่นนี่เนาะนะครับคงจะจากกันไปนะครับจะเจอกับรายการพรุ่งนี้กับรายการสัญจรปลอดภัยรายการต่อไปก็จะเป็นรายการบุรีรัมย์สระเองนะครับช่วงนี้จากกันไปนะครับสวัสดีครับผม
1: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
2: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
4: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
5: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

0: เอฟเลน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบุรีรัมย์สระแองค่ะนำเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook ไลฟ์สวทบุรีรัมย์นะคะเจอกันช่วงเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะกับดิฉันพิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เจอกันวันอังคารค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องราวข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเนาะติดตามรับฟังกันอยู่พื้นที่ไหนนะคะทักทายกันเข้ามาได้ทาง Facebook ไลฟ์ของเรานะคะในช่วงเวลานี้ลมแรงมาอีกแล้วฟ้าครึ้มฟ้ามืดมาอีกแล้วนะคะในเมืองบุรีรัมย์ของเราพื้นที่อื่นๆเป็นยังไงกันบ้างนะคะแจ้งข่าวสารกันเข้ามาได้ช่วงเวลานี้ทักทายไปยังคุณลุงอเนกพริกไทยจากทางสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะทักทายป้าบรรเทาจ้าสวัสดียามบ่ายเย็นๆนะฝนตกแรงแต่แป๊บเดียวที่ชุมชนโคกระเวียงใช่ไหมคะเอ้าป้าบรรเทาทำไมตกเร็วจังหลายอยู่ทางโคกระเวียงเนาะในสวทที่สวทนี่ยังไม่ตกแต่ว่าลมค่อนข้างแรงมากเลยทีเดียวนะคะคุณแม่บุญเรียนที่รักจ้าสวัสดียามบ่ายคล้อยๆนะจ้าวันนี้ฟ้ามืดลมมาฝนจะตกหรือเปล่าไม่รู้ทางเมืองแฝกลำปลายมาดโอ้อากาศอ๋อคุณแม่ตะกุกตะกักแล้วอากาศเหมือนกันเลยที่เมืองแฝกลำปลายมาดกับในเมืองบุรีรัมย์ของเราตอนนี้นะฟ้ามืดแล้วก็ลมมานะคะเหมือนฝนจะตกนะตอนนี้นะป้าบรรเทาสวทฝนไม่ตกนะจ๊ะยังไม่ตกนะป้าบรรเทาแต่ตอนนี้ลมกำลังแรงมากๆเลยนะคะก็ระมัดระวังเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของการขับขี่เมื่อสักครู่นี้คงจะฟังพี่ตินพูดคุยกันไปแล้วในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะก็ช่วงนี้จะไปไหนมาไหนก็ขอให้ระมัดระวังเนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงกันอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งนะคะใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะป้ายโฆษณาที่ไม่มั่นคงแข็งแรงเนาะเพราะว่าในช่วงที่สภาพอากาศแบบนี้นะคุณผู้ฟังพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแบบนี้เนี่ยจะต้องระมัดระวังกันให้มากๆเลยนะคะเพราะว่าอันตรายมากๆเลยถ้าหากว่าเกิดพายุฝนฟ้าลมกระโชกแรงฝนนี่ไม่น่าจะสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าไอ้ลมกระโชกแรงเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์สักหน่อยเนาะจากทางท่าอากาศยานบุรีรัมย์นะคะซึ่งช่วงนี้นะคะฝากประชาสัมพันธ์กันมาจากทางท่าอากาศยานบุรีรัมย์มีการเปิดประมูลพื้นที่วางเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ4จุดด้วยกันนะคะซึ่งทางท่าอากาศยานบุรีรัมย์ก็ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมยื่นประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อที่จะติดตั้งและวางเครื่องบริการอัตโนมัติณอาคารผู้โดยสารหลังที่1เพื่อยกระดับการบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารและก็ผู้ใช้บริการที่สนามบินนะคะสำหรับการเปิดประมูลในครั้งนี้ค่ะมีพื้นที่ว่างทั้งหมด4ล็อกด้วยกันแบ่งตามประเภทสินค้าดังนี้นะคะล็อกที่1ค่ะจะเป็นการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอัตโนมัตินะคะคุณผู้ฟังล็อกที่2นะคะเครื่องจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอัตโนมัติค่ะล็อกที่3นะคะจุดที่2เนาะเป็นเครื่องจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอัตโนมัติแล้วก็ล็อกที่4ก็คือตู้กดอัตโนมัติประเภทอื่นๆนะคะเพื่อให้การประมูลเนี่ยเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็ชัดเจนเนาะผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมตามกำหนดการดังนี้นะคะคุณผู้ฟังรับฟังวันรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่จริงนะคะในวันที่26พฤษภาคม2569ค่ะวันยื่นซองประมูลวันที่10มิถุนายน2569ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์อาคารผู้โดยสารหลังที่1นะคะช่องทางการติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางการผ่านการสแกน QR code นะคะคุณผู้ฟังเข้าไปดูข่าวประชาสัมพันธ์นี้อยู่ที่หน้าเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะหรือว่าจะติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่โทรศัพท์หมายเลข044-666-334นะคะเผื่อท่านใดที่สนใจเนาะหรือจะติดต่อไปทางอีเมลภาษาอังกฤษนะคะ buriram@airport.go.th นะคะบุรีรัมย์ภาษาอังกฤษนะบุรีรัมย์นะคะบุรีรัมย์ burirm นะคะ @airport นะคะ airport.go.th นะคะคุณผู้ฟังเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็ วันนี้ไม่แน่ใจนะวันนี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้าเราประชาสัมพันธ์กันไปและเชิญชวนซื้อทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ที่ทางพาณิชย์กรีนช็อปเนี่ยฝากประชาสัมพันธ์กันมานะคะไม่แน่ใจว่าเปิดจำหน่ายตั้งแต่8โมงเช้าช่วงนี้หมดหรือยังนะคะซึ่งก็ช่วงนี้เนาะหน้าทุเรียนเนาะมาอีกแล้วโดยเฉพาะทุเรียนบ้านเรานะคะอยากจะเชิญชวนพี่น้องเราไปอุดหนุนกันเนาะกับทุเรียนน้ำแร่นะคะน้ำแร่บุรีรัมย์ทุเรียนภูเขาไฟอะไรต่างๆเนาะของบ้านเรานะคะเชิญชวนเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าทุเรียนหลายคนหลายท่านก็คงจะแบบว่าอิ่มหนำสำราญนะช่วงนี้นะคะควบคุมน้ำหนักกันด้วยแล้วกันเนาะโดยเฉพาะผู้จัดนี่แหละนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องเนาะที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฝากประชาสัมพันธ์เดี๋ยวดูก่อนนะวันนี้เนี่ยจำหน่ายทุเรียนส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะ13พฤษภาคมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอุดหนุนสินค้าทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจันจังหวัดระนองนะคะมีมังคุดสดใหม่จากสวนค่ะกิโลกรัมละ45บาทตะกร้าละ450บาท10กิโลนะคะจะมีการจัดจำหน่ายในวันพรุ่งนี้ค่ะวันพุธที่13พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโอ้โหนี่เปิดเช้านะเช้ากว่าวันนี้อีกวันนี้เปิด8โมงพรุ่งนี้เปิดตั้ง6โมงเช้าแน่ที่บริเวณพาณิชย์กรีนช็อปหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์044611016นะคะโทรสั่งของได้ที่คุณเจี๊ยบ0861189275เผื่อบางท่านอาจจะแบบว่ากลัวจะไปซื้อไม่ทันเนาะตั้งแต่6โมงเช้าเผื่อใครไปก่อนได้ก่อนนะคะไปที่หลังเขาไม่ได้ก็ลองโทรสั่งสินค้าดูได้นะคะกับเบอร์โทรที่เราให้ไว้เมื่อข้างต้นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มาประชาสัมพันธ์เชิญชวนน้องเผื่อท่านใดที่สนใจนะคะแล้วก็อยากจะอุดหนุนในส่วนของสินค้านะคะจากพี่น้องเกษตรกรบ้านเรานั่นเองนะคะคุณผู้ฟังก็อุดหนุนบ้านเราก่อนเนาะก่อนที่จะไปอุดหนุนสินค้าที่อื่นเราก็มาอุดหนุนพี่น้องเราก่อนมีอะไรขายเอามาขายเราเห็นก็ช่วยกันซื้อนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ยังไงล่ะอุดหนุนเนาะพี่น้องเกษตรกรบ้านเรานะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะก็นำมาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันช่วงนี้มีบุญบั้งไฟมาหลายพื้นที่เลยคุณผู้ฟังคะบางพื้นที่ก็จัดผ่านพ้นไปแล้วบางพื้นที่ก็กำลังจัดบางพื้นที่ก็ใกล้จะถึงวันจัดแล้วคุณผู้ฟังช่วงนี้มาประชาสัมพันธ์ถึงงานประเพณีบุญบั้งไฟในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราสักหน่อยนะคะคุณผู้ฟังคะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปสัมผัสวิถีความเชื่อพลังศรัทธาและความสนุกสนานของชาวอีสานที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเพื่อที่จะขอฝนจากพญาแถนให้ตกต้องตามฤดูกาลนะคะคุณผู้ฟังมีการจัดบุญบั้งไฟที่ไหนบ้างในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราเดี๋ยววันนี้จะมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันหลายพื้นที่เนี่ยจัดผ่านพ้นไปแล้วนะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังไม่ได้จัดแล้วก็กำลังจะจัดนะคะหรือว่ากำลังจัดอยู่ในช่วงนี้ก็มีนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปที่แรกเนาะสถานที่ที่จัดผ่านพ้นไปแล้วเราอาจจะไม่ได้กล่าวถึงเดี๋ยวดูในพื้นที่ที่มีการกำลังจัดขึ้นในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังสำหรับตารางบุญบั้งไฟประจำเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังคะที่กำลังจัดขึ้นในช่วงนี้เนาะวันที่10ถึง16พฤษภาคม2569ค่ะประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอหนองกี่นะคะที่บริเวณถนนคู่ขนานหน้าที่ว่าการอำเภอหนองกี่พี่น้องทำอำเภอหนองกี่เชิญชวนนะคะไปร่วมกิจกรรมไปร่วมงานกันได้วันที่10-11อันนี้ผ่านมาแล้วอันนี้ทางเฉลิมภูเก็ตผ่านมาแล้วช่วงนี้วันที่14ถึง16พฤษภาคมค่ะคุณผู้ฟัง14ถึง16พฤษภาคม2569งานบุญบั้งไฟแล้วก็บุญพระเวทเทศมหาชาติที่วัดบ้านหนองตาดกงนะคะตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้จัดขึ้นในช่วงวันที่14ถึง16พฤษภาคมค่ะหนองบัวโคกเนาะแล้วก็มาดูในวันที่15ถึง17พฤษภาคมค่ะคุณผู้ฟังคะประเพณีบุญบั้งไฟที่ตำบลถาวรอันนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะที่คนเนี่ยไปเที่ยวกันเป็นประจำทุกปีแล้วก็ค่อนข้างที่จะคับคั่งกันมากเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นงานประจำปีที่ผู้คนเนี่ยหลั่งไหลกันไปซึ่งปีนี้นะคะจัดอยู่ที่โรงเรียนบ้านถาวรตำบลถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและในวันที่15ถึง16พฤษภาคมนะคะอีกหนึ่งบุญบั้งไฟต้องบอกว่าเป็นบั้งไฟตะไลยักษ์นะคุณผู้ฟังเนาะงานบุญบั้งไฟตะไลยักษ์จัดขึ้นที่วัด หนองเสม็ดตำบลไทยสามัคคีอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ไปไกลหน่อยนะคะคุณผู้ฟังแต่งานสนุกสนานและม่วนและมันแน่นอนนะคะและที่สุดท้ายค่ะในวันที่16ถึง17พฤษภาคมค่ะกับงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านถาวรตำบลถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็จัดขึ้นโอ้แถวทางเฉลิมพระเกียรติค่อนข้างที่จะมีงานบุญบั้งไฟเยอะนะคุณผู้ฟังนะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะไปเที่ยวกันนะคะก็เชิญชวนไปชมขบวนแห่บั้งไฟที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงนะคะการรำเซิงที่สนุกสนานแล้วก็ไปร่วมลุ้นกับการจุดบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าที่ตื่นตาตื่นใจนะคะแล้วก็อย่าลืมนะเอาโทรศัพท์มือถือไปเก็บภาพประทับใจถ่ายวิดีโอสวยๆงามๆลง Facebook อวดกันด้วยนะช่วงนี้นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เป็นในยุคของโซเชียลมีเดียนะคุณผู้ฟังเนาะมีอะไรก็เอามาอวดกันโดยเฉพาะในเรื่องของความสุขนะคุณผู้ฟังนะเรื่องทุกข์อย่าไปให้ใครฟังเรื่องอย่าไปให้ใครดูอวดในเรื่องของความสุขหน่อยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังมีเงินมีทองก็คงจะไม่เท่านะคะกับการมีความสุขในชีวิตในแต่ละวันนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะอันนี้ก็ฝากพี่น้องเราเนาะเที่ยวกันอย่างสนุกสนานสุขใจใกล้บ้านเราก็แล้วกันนะคะอ่ะวันนี้มองดูเวลาของรายการบุรีรัมย์สระแอนของเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการและวันนี้ฟ้าฝนก็เตรียมจะตกลมก็มาก็ฝากพี่น้องเราดูแลรักษาในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรามาระวังในเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเรียกว่าเป็นช่วงปลายฝนไม่ใช่สิปลายฤดูร้อนจะเริ่มต้นฤดูฝนนะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงนะคะในเรื่องของฟ้าฝนในช่วงนี้เดี๋ยววันนี้เราทิ้งท้ายกันกับเพลงเกี่ยวกับบั้งไฟหน่อยแล้วกันเนาะมีเพลงอะไรเนาะเกี่ยวกับบั้งไฟนี่ดูสักหน่อยทักทายพิธิตวันด้วยนะคะทุเรียนอำเภออะไรอร่อยได้ข่าวว่าไปชิมหลายอำเภอมาอร่อยทุกที่แหละพิธิตวันเนาะสายกินเนี่ยกินที่ไหนก็อร่อยนะทุเรียนบ้านเราเนี่ยจะมีใกล้ๆหน่อยก็บ้านบัวไปไกลๆหน่อยมีทางปะคำทางนนสุวรรณนะทุเรียนน้ำแร่นนสุวรรณเนาะทุเรียนน้ำแร่ปะคำก็มีนะคะ อยากชิมของที่ไหนไปเลือกดูนะแต่ถ้าคิดไม่ออกมาดูแถวพาณิชย์จังหวัดนี่เขามีการนำเอาผลไม้ในพื้นที่บุรีรัมย์เรามาจำหน่ายอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะลองมาหาดูเนาะป้าวันทาบอกว่าห่างกันครึ่งโลจากบ้านป้ามาโสวทอทำไมฝนตกไม่ทั่วฟ้านั่นน่ะสิ ป้าวันทามีทุเรียนแถวไหนอร่อยชวนพิธิตวันไปชิมหน่อยแล้วกันเนาะไปชิมทุเรียนด้วยกันหน่อย นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายกับผลงานเพลงเกี่ยวกับบั้งไฟเพลงอะไรดีนี่เดี๋ยวหาดูสักหน่อยมีเพลงอะไรเกี่ยวกับบั้งไฟเนี่ยไม่ค่อยได้ฟังสักเท่าไหร่นะเอาบั้งไฟแสนจากร็อกเสด็จแล้วกันเนาะทิ้งท้ายกันไว้ในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรัมพร้อมกับทีมงานสอทบุรีเราลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองโฉนดชุมชนที่ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ภายใน60วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: มาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองโฉนดชุมชนที่ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ภายใน60วันรองรับสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแก้ปัญหาที่ดินทำกิน
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนโดยปัจจุบันมีกฎหมายรองรับอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ในการกำหนดรูปแบบการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมโดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งดำเนินการรับรองโฉนดชุมชนที่ออกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโฉนดชุมชนซึ่งได้ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดำเนินการรับรองดังกล่าวในรูปแบบการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมตามมาตรา10วรรค4แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อรองรับสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนดังกล่าวและให้แล้วเสร็จภายใน60วันตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ชาววิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าติดตามเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดเน้นเฝ้าระวังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยยืนยันยังไม่พบการแพร่ระบาดในไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีพบเชื้อไวรัสฮันตาว่าขณะนี้ยังไม่พบการติดเชื้อดังกล่าวในประเทศไทยโดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบเพียงนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์1รายอยู่บนเรือสำราญซึ่งขณะนี้ได้เข้าสู่กระบวนการกักตัวและจากรายงานยังไม่พบเชื้อขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศย้ำว่าไวรัสดังกล่าวไม่ใช่โรคใหม่แต่อาจมีหลายสายพันธุ์ซึ่งตัวที่พบอาจจะสามารถติดจากคนสู่คนได้แต่การระบาดหรือการติดต่อไม่ได้มีความรวดเร็วสามารถระมัดระวังได้ผลิตนาฏปันแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์คุมเข้มราคาวัตถุดิบตั้งต้นพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาอาหารเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบหลักยังไม่ได้ปรับสูงขึ้นมากนัก
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ราคาอาหารปรุงสำเร็จ และราคาอาหารตามสั่งปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งบริหารจัดการเพื่อลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยจะมุ่งดูแลต้นทุนวัตถุดิบตั้งต้นเป็นหลักเช่นน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลไข่ไก่และข้าวสารผ่านโครงการไทยช่วยไทยทั้งการจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าที่ว่าการอำเภอและรถพุ่มพวงเพื่อกระจายวัตถุดิบราคาประหยัดไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งจะช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักยังไม่ได้มีการปรับสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่ต้นทุนด้านค่าขนส่งและราคาน้ำมันยังคงเป็นไปตามกลไกตลาดส่วนข้อกังวลกรณีที่หากมาตรการช่วยเหลือสิ้นสุดลงแต่ราคาสินค้ายังคงไม่ปรับลดลงจะยกระดับโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นช่องทางหลักในการดึงสินค้ากลุ่ม SME สินค้าชุมชนและวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดสินค้าทางเลือกที่มีราคาประหยัดและเข้าถึงง่ายสำหรับประชาชนในระยะยาวปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยา
13: คันเกิดความผิดพลาดบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกับเพื่อความมั่นใจข้อประพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนข้อประพ่อ1186 LINE official @oic connect ข้อประพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: าระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ
2: เช็คอินทินอีสานใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เวลาดี 4:00 นค่ะกับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะพบกันวันนี้วันอังคารที่12เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ทีมงานสวทนครพนมรับหน้าที่แม่ข่ายรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ส่งเสียงไปยัง9จังหวัดในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ของเรานะคะอยู่กับดิฉันภาวินีเทพคำรามค่ะ
1: ดิฉันคัทธริยาศรีสุธรค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังตลอดช่วงเวลาของรายการเช่นเคยนะคะตั้งแต่16นาฬิกา10นาทีโดยประมาณจนถึง16นาฬิกา30นาทีและช่วงที่2เราก็จะไปต่อกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะก็ถ่ายทอดไปทั่วทั้ง9จังหวัดเช่นกันนะคะฟังผ่านวิทยุหรือว่าฟังผ่าน Facebook ไลฟ์ก็ได้ตอนนี้ไลฟ์สดผ่านทางเพจเช็คอินทีมอีสานใต้ค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้พี่น้องคุณผู้ฟังนะคะหลายพื้นที่เช่นเคยทักทายกันมาแล้วค่ะน้องป๊อปปี้เดี๋ยวเรามาทักทายพี่ๆกันหน่อยดีกว่าค่ะ
1: ค่ะคนแรกของเราวันนี้คุณพี่อัชราปิ่นทองค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: พี่บรรเทาสำราญใจสวัสดียามเย็นจ้าในเมืองบุรีรัมย์ฝนตกเป็นหย่อมๆพอหายร้อน
0: ดีเลยนะคะ
1: คุณเรียนค่ะสวัสดีค่ะบุรีรัมย์ฝนทำท่าจะตกแต่ไม่ตกทักทายสองสาวสวยจ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: พี่บรรเทาบอกว่าในเมืองตกแรงแป๊บเดียวนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
0: ช่วงนี้ก็ฝนตกก็น่าจะดีใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะว่าอากาศหลายพื้นที่แบบร้อนอบอ้าวนะคะแต่ก็ไม่อยากให้เกิดพายุ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดความเสียหายนะคะแต่ก็รู้สึกว่าจะมีอยู่ใช่ไหมเร็วๆนี้เหมือนเห็นพยากรณ์อากาศแวบๆว่าเดี๋ยวจะมีพายุมาอีกแล้วนะคะส่วนที่นครพนมวันนี้ก็ไม่มีฝนเหมือนกันแต่คลึ้มๆอยู่นะช่วงบ่ายรู้สึกว่าตอนกลับไปตากผ้ามานะคะตอนช่วงพักเที่ยงไม่รู้ว่าจบรายการออกไปผ้าจะรอดไหมเพราะว่าอากาศช่วงนี้แบบเหมือนค่อนข้างแปรปรวนนะคะบางทีแบบแดดร้อนจะจัดอยู่ดีๆตากผ้าเสร็จหันหลังกลับเข้ามา
1: ฝนตก
0: นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มีประกาศแจ้งเตือนอยู่เหมือนกันนะเรื่องของอากาศแปรปรวนใช่ไหมคะ
1: ช่วงนี้ก็บ่อยกันเลยทีเดียว
0: ช่วงนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะอีสานของเราก็คงจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของอากาศที่ร้อนจัดนะคะพออากาศที่มันร้อนๆเนี่ยเวลาเราติดตามพยากรณ์อากาศเราจะเห็นว่ามีลมเย็นจากจีนพัดลงมาปุ๊บก็จะปะทะกันเป็นพายุนะคะซึ่งช่วงนี้ก็ต้องฝากทุกท่านระวังกันด้วยนะคะอย่างวันนี้ค่ะมีพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงมาฝากกันนะคะสำหรับประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยจะมีฝนตกบางแห่งภาคเหนือภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะ
1: และสำหรับฝุ่นละอองในระยะนี้นะคะประเทศไทยตอนบนก็ยังมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือว่าหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยนะคะเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่ค่ะในจังหวัดนครพนมวันนี้ก็เป็นสีเขียวนะคะ
0: ค่ะ
1: ใช่
0: อากาศก็ดีขึ้นเรื่อยๆเน
1: า
0: ะเพราะฝนตก
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนพยากรณ์อากาศในช่วง7วันข้างหน้านะคะประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนข้อควรระวังก็เช่นเดิมนะคะก็คือเรื่องของการให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็การเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือว่าน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักนั่นเองค่ะ
1: ค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศก็มีประมาณนี้เนาะก็คือให้ทุกคนระมัดระวังเพราะว่าช่วงนี้อากาศแปรปรวนจริงๆค่ะในแต่ละวันค่ะ
0: ค่ะเรื่องของสุขภาพเองก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะอากาศร้อนเดี๋ยวฝนตกนะคะเดี๋ยวเย็นฮีทสโตรกก็สำคัญโรคลมแดดนะคะหรือว่าพวกตอนนี้เห็นเด็กๆป่วยกันเยอะเพราะว่าเริ่มเปิดเรียนใช่ไหมคะเริ่มเปิดเรียนแล้วก็แบบพอเด็กๆไปอยู่ด้วยกันอากาศก็แบบเดี๋ยวบางที่ก็มีชื้นฝนตกบ้างอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะทำให้มีไวรัสต่างๆ ผู้ใหญ่เองก็เหมือนกันกลุ่มเปราะบางนะคะเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยนะคะจากรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ของเราค่
1: ะ
0: ช่วงแรกวันนี้ค่ะมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยมาฝากกันด้วยหลายพื้นที่คงจะได้เห็นแล้วบรรยากาศของไทยช่วยไทยเพราะว่าในเดือนพฤษภาคมก็ทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะ
1: วันศุกร์
0: จะมีรถพุ่มพวงออกจำหน่ายสินค้านะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ลดค่าครองชีพแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมีสินค้ามาขายถึงบ้านเป็นสินค้าราคาดีราคาถูกก็จริงแต่ถ้าเราไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ แต่ว่าอะไรที่แบบจำเป็นนะเห็นแล้ว อันนี้ซื้อไว้ดีกว่าราคาดีเก็บไว้ใช้แบบอย่างเช่นอะไรน้ำปลาน้ำมันพืชอะไรเงี้ยที่หมดบ่อยๆโดยเฉพาะไข่ไก่นี่ขายดีนะคะ
1: ไปทีไรก็หมด
0: แล้วราคาดีด้วยนะเวลาเอามาขายใช่ไหมคะค่ะก็เป็นสินค้าที่ทุกบ้านต้องมีติดบ้านไว้นะคะในส่วนของการขยายผลค่ะวันนี้เองนะคะ12พฤษภาคมค่ะนายกอนุทินควงรองนายกนะคะสุภจีเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเพื่อผนึกกำลังทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะเปิดรับลงทะเบียนรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ประชาชนทั่วประเทศค่ะตั้งเป้าว่าจะช่วยลดค่าของชีพกว่า280ล้านบาทครอบคลุม4ล้านครัวเรือนค่ะโดยที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพร้อมด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และสื่อมวลชนค่ะซึ่งภายในงานนายกก็ยังได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยด้วยนะคะพร้อมขับรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างถ้าเป็นบ้านเราเรียกซาเล้งใช่ไหมซาเล้งนะคะซาเล้งก็เอามาทำรถพุ่มพวงได้นะคะ

0: นะคะน้ำปลาน้ำตาลมาม่าและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันด้วยค่ะ
1: ค่ะและนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายผ่านรถพุ่มพวงในโครงการนี้นะคะก็จะมีราคาถูกกว่าท้องตลาดและห้างสรรพสินค้าค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการช่วยลดต้นทุนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วก็ในราคาย่อมเยาค่ะเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมส่วนทางด้านนางสุภจีสุธรรมพานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกระทรวงพาณิชย์ภาคเอกชนและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่หรือว่าโมเดิร์นเทรดนะคะที่นำสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 3,000 รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดถึงร้อยละ58ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้
0: ค่ะ
1: และสำหรับรถพุ่งพวงที่เข้าร่วมโครงการก็จะมี3ประเภทค่ะได้แก่รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กหรือ S รถ3ล้อพ่วงข้างและรถกระบะขนาดใหญ่ค่ะเพื่อกระจายสินค้าไปยังชุมชนและหมู่บ้านห่างไกลให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าในราคาประหยัดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการยังจะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะโดยรถกระบะจะได้รับเดือนละ 3,000 บาทรถ3ล้อพ่วงข้าง 1,500 บาทและรถจักรยานยนต์ 1,000 บาทค่ะรวมถึงได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นสำหรับทดลองตลาดฟรีอีกด้วยค่ะและทางนี้กระทรวงมหาดไทยก็ได้เปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงระหว่างวันที่1ถึง7พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้สมัครรวมกว่า 13,000 ขออภัยค่ะ 1,397 รายแบ่งเป็นรถกระบะ 3,539 รายรถ3ล้อพ่วงข้าง 4,535 รายและรถจักรยานยนต์ 2,323 รายค่ะ
0: ค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็ย้ำว่าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดใกล้บ้านอย่างทั่วถึงและยั่งยืนด้วยค่ะคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาทางแฟนเพจ Facebook ท่านผอ.พานุมัชชิมาผอ.สวท.นครพนมของเรารายงานสภาพอากาศด้านนอกบอกว่าตอนนี้ท้องฟ้าด้านนอกมืดมาแล้วเดี๋ยวฝนก็คงจะตกนะคะค่ะสวัสดีพี่วิภาวีวีระหงด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะผู้จัดรายการและทีมงานสวท.นครพนมนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับแฟนเพจเช็คอินถิ่นอีสานใต้ของเรานะคะวันนี้อยู่กับสวท.นครพนมค่ะไปต่อเนื่องกันที่ข่าวสารนะคะระดับนโยบายรัฐที่หยิบมาฝากกันวันนี้ค่ะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026นะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมค่ะจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปี2569นะคะซึ่งจะมีการจัดในช่วง 12-18 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งของโลกนะคะเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยมาจาก189ประเทศเลยนะคะ 15,000 คนโดยประมาณซึ่งการประชุมก็คงจะได้ช่วยสร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวการลงทุนทำให้เงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจไทยจำนวนมากด้วยนะคะและก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตานะคะเพราะว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดับโลกนั่นเองค่ะ
1: สำหรับช่วงนี้ก็จะได้ข่าวกันเกี่ยวกับเรื่องรถ EV มีปัญหาชำรุดลอยแพราคาดิ่งนะคะก็นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นในการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรับฟังปัญหาและ แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้าค่ะ

0: ที่ผ่านมาผู้บริโภคต้องเผชิญกับปัญหาทั้งกรณีรถชำรุดบกพร่องไม่คืนเงินจองซื้อแล้วปรับราคาลงศูนย์บริการปิดตัวไม่มีอะไรรองรับแล้วก็ซ่อมล่าช้านะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและก็ความปลอดภัยของผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องเร่งกำหนดมาตรการคุ้มครองแล้วก็เยียวยาอย่างเป็นธรรมค่ะโดยจากข้อร้องทุกข์ช่วงปี2567ถึง2569ก็มีทั้งหมด 1,348 รายกันเลยทีเดียวนะคะ
1: ค่ะ
0: เพื่อปกป้องสิทธิผู้บริโภคก็ได้สั่งการให้สคบจะทำอีบุ๊กขาฉลากรถยนต์ไฟฟ้ารวบรวมข้อมูลฉลากรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยพร้อมอธิบายสาระสำคัญของฉลากสิทธิผู้บริโภคและแนวทางการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ประชาชนใช้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ค่ะซึ่งช่วงนี้หลายคนก็คงแบบกำลังมองหาหรือว่ากำลังตัดสินใจว่าเอ๊ะอยากจะเปลี่ยนจากรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้าดีไหมหรือบางคนก็อาจจะออกรถคันแรกอาจจะอยากซื้อรถไฟฟ้าเลยอะไรแบบนี้นะคะก็ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็ขอให้ตรวจสอบฉลากสินค้าเงื่อนไขการรับประกันกรอบเวลาซ่อมมาตรฐานข้อมูลศูนย์บริการความพร้อมของอะไรอ่านสัญญาจองให้ครบถ้วนเก็บใบเสร็จใบจองโบชัวร์และเอกสารโฆษณาทุกชิ้นไว้เป็นหลักฐานนะคะและถ้าหากถูกเอารัดเอาเปรียบก็สามารถร้องเรียนได้ที่สคบได้ทันทีค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปต่อกันที่ช่วงของเตือนภัยไซเบอร์กันค่ะ
2: รู้ทันทุกกลโกงออนไลน์รู้ทันภัยที่ปลายนิ้วช่วงเตือนภัยไซเบอร
1: ์เรื่องของเตือนภัยไซเบอร์วันนี้นะคะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ได้เผยข้อมูลสถิติที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทันรูปแบบการหลอกลวงที่มิจฉาชีพนำมาใช้นะคะสัปดาห์ล่าสุดนี้นะคะมีเรื่องของการหลอกลงทุนสัปดาห์เดียวเนี่ยสูญเงินเฉียด54ล้านบาทไม่น่าเชื่อเลยว่ายังมีคนหลงเชื่ออยู่นะคะเพราะว่ามิจฉาชีพนี่ต้องบอกว่ามีเทคนิคกลโกงอะไรมาใหม่ๆเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องบอกกันเตือนกันอย่างต่อเนื่องค่ะคดีที่เกิดมากสุดก็จะเป็นหลอกขายสินค้าและบริการค่ะครองสัดส่วนถึง 80% ของคดีทั้งหมดโดยมีการเน้นหลอกรายย่อยนะคะเป็นการหลอกขายสินค้าและบริการนะคะเป้าหมายหลักอยู่ที่ผู้หญิงวัย 21-30 ปีเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อสูงสุดในคดีซื้อของจ้างงานและแอบอ้างข่าวดีก็คือว่าในเรื่องของการหลอกจ้างงานเนี่ยมีแนวโน้มลดลงถึงแม้เราจะเห็นว่ามีคดีที่แบบเยอะๆแต่ว่าก็ถือว่าลดลงจากช่วงปีที่ผ่านมาแล้วนะคะการรับมือนะคะ3กลโกงยอดฮิตอันดับหนึ่งก็คือต้องทำความเข้าใจกับกลโกงเหล่านี้แล้วก็วิธีป้องกันนะคะยังหลอกลงทุนเนี่ยที่บอกว่าเป็นคดีเยอะที่สุดเนี่ยวิธีป้องกันก็คือตรวจสอบชื่อบริษัทผ่านแอปของก.ล.ต.หรือว่า SEC Check First เนี่ยนะคะต้องมีสถานะได้รับอนุญาตและมีบัญชีรับเงินเป็นชื่อบริษัทเท่านั้นมิจฉาชีพจะโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาหรือเปลี่ยนบัญชีโอนบ่อยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะโอนอะไรก็ตามซื้อของทำธุรกรรมการเงินต่างๆสมมุติพี่จะโอนเงินให้น้องป๊อปปี้เนา
0: ะ
1: ก็ต้องเป็นชื่อน้องป๊อปปี้ไม่ใช่แบบว่าโอนเงินให้ป๊อปปี้แต่เป็นชื่อใครก็ไม่รู้นะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบเนี้ยอันนี้มันก็ต้องเอ๊ะละจริงๆก่อนโอนก็ต้องเอ๊ะก่อนเลยแหละจะโอนให้คนธรรมดาหรือโอนให้บริษัทหรืออะไรแบบเนี้ยก็ต้องเอ๊ะก่อนนะคะทีนี้ก็มีเรื่องของการหลอกขายออนไลน์ก็มีใช่ไหมคะ
0: ค่ะประเด็นนี้ก็จะโดนหลอกบ่อยที่สุดนะคะเพราะเราซื้อของกันบ่อยจริงๆในออนไลน์วิธีป้องกันก็คือเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่มีกระเป๋าเงินกลางค่ะเช่น TikTok Shop Lazada Shopee ค่ะเป็นต้นนะคะเพราะว่าระบบจะโอนเงินให้คนขายเมื่อเราได้รับของแล้วเท่านั้นค่ะอันนี้ข้อสังเกตก็คือการซื้อขายผ่าน Facebook IG หรือว่า X จะมีความสูงมากเพราะว่าไม่มีคนกลางในการคุ้มครองเราเพราะว่าเวลาเราจะซื้อผ่านแพลตฟอร์มแบบเหล่านี้ก็ต้องโอนให้เจ้าของเขาเองเนาะเวลาเราซื้ออะไรเงี้ย
1: คือเหมือนถ้าเรา แบบซื้อตามแพลตฟอร์มที่เขามีไว้เพื่อขายของอยู่แล้ว
0: เขาก็จะมีบัญชีกลาง
1: เขาก็จะมีคือมีคนคอยดูคอยรับผิดชอบให้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอใครก็ไม่รู้แบบมาเสนอขายให้เราแบบใน Facebook ไม่รู้จักโอนเงินให้ส่วนตัวบางทีถ้าเขาหลอกเราเสร็จเราก็ไม่ตามเขาไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะ
0: ค่ะอีกอันนึงก็คือกลโกงใหม่นะคะก็คือแบบเอาของถูกของฟรีพ่วงทำภารกิจอย่างเงี้ยมาหลอกล่อเราล่อด้วยการใช้โฆษณาว่าราคาถูกมากๆอะไรเงี้ยหรือว่าแจกฟรีแต่ว่าให้เราช่วยออกค่าส่งหรือว่าเมื่อโอนแล้วก็จะถูกดึงเข้ากลุ่มไลน์เพื่อบังคับให้ทำภารกิจหรือว่าต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อนอะไรเงี้ยค่
1: ะ
0: เวลาวิธีเอาตัวรอดก็คือหากซื้อของแล้วถูกดึงเข้ากลุ่มไลน์เพื่อทำภารกิจเสริมเราต้องรู้ทันทีว่านั่นคือมิจฉาชีพ 100% ค่ะแล้วก็ให้กดออกจากกลุ่มทันทีค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะช่วงของเตือนภัยไซเบอร์ของเราก็ยังมีคาถาป้องกันตัวก่อนโอนเงินมาฝากด้วยนะคะอันดับแรกคือมีสติไม่โลภถ้าเจอของที่ถูกเกินไปหรือว่าผลตอบแทนการลงทุนที่สูงเกินไปมักจะไม่มีอยู่จริงค่ะอย่าโอนไวนะคะก่อนโอนเนี่ยควรที่จะต้องตรวจสอบบัญชีแล้วก็ชื่อของผู้รับทุกครั้งก่อนยืนยันการโอนค่ะและถ้าหากว่าถูกหลอกนะคะถ้าพลาดโอนเงินให้รีบแจ้งเหตุทันทีโดยติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะที่สายด่วน1441โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ thaipoliceonline.com นะคะโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้นะคะมีแอปพลิเคชันใหม่ที่อยากจะมาแนะนำโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นก็คือแอปพลิเคชัน Police Care นะคะซึ่งแอปนี้ก็สามารถแจ้งเหตุภัยออนไลน์ได้เหมือนกันพวกสแกมเมอร์พวกโอนเงินอะไรต่างๆแบบนี้นะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่หยิบมาฝากกันในช่วงของเตือนภัยไซเบอร์ค่ะไม่อยากให้ทุกคนถูกหลอกโอนเงินถูกได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าออนไลน์นะคะเพราะว่าทุกวันนี้สถิติของคดียังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะก็อยากให้เรามีสติกันก่อนที่จะซื้อสินค้าออนไลน์กันนะคะสำหรับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ทีมงานสวทนครพนมขอบพระคุณทุกท่านนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการ13พฤษภาคมนะคะวันพืชมงคลก็เป็นสวทมุกดาหารเป็นแม่ข่ายนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะนำพาทุกท่านติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสวทสกลนครค่ะวันนี้ทีมงานสวทนครพนมลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสำหรับรายการนี้ค่ะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงโครงการพระราชดำริต่างๆที่ยังคงสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วประเทศตราบจนทุกวันนี้ดิฉันอุไรลักษณ์จุลนีค่ะ
2: และดิฉันจิราพรชินทง้อจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้นะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะ
1: ในช่วงแรกของรายการในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดสกลนครค่ะนับแต่ประถมยาตราเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2498ที่ทรงพระเมตตาและรอยพระบาทยาตรายังจารึกอยู่ในหัวใจพระสกลนครชาวจังหวัดสกลนครที่ยังเล่าขานสืบต่อรุ่นสู่รุ่น
2: พระองค์ทรงมุ่งเน้นการเยี่ยมเยียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรทั้งด้านอาชีพความเป็นอยู่และการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายครั้งขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
3: ถ้าสมาชิกพอผ้าไหมมีก็หลายนะไม่จุนแล้ว
4: จังหวัดสกลนครดินแดนแห่งวิถีชีวิตเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยวัฒนธรรมเป็นผืนแผ่นดินที่เคยรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9การเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสกลนครในครั้งแรกนั้นเป็นวันศุกร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2498นับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สร้างความปลาปลื้มแก่ประชาชนทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อเยี่ยมเยียนรับฟังและคลายทุกข์ของพระสงฆ์นิกรด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความห่วงใยตลอดระยะเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสกลนครพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งด้านอาชีพความเป็นอยู่และการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นพระราชกรณียกิจทุกย่างก้าวล้วนสร้างความอบอุ่นใจแก่ผู้คนในผืนแผ่นดินสกลนครอำเภอกุดบากเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมในหลวงรัชกาลที่9มาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการเสด็จทอดพระเนตรฝ่ายทดน้ำบ้านโพนงามและโดยเฉพาะการเสด็จสนทนาธรรมกับหลวงปู่แสวงสุมังคโลเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรในขณะนั้นและทรงปลูกต้นจันหอมต้นมะม่วงต้นชมพู่ไว้เป็นที่ระลึกรวมถึงทรงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในอำเภอกุดบาก
5: มีกระแสรับสั่งถามหลวงพ่อว่าบ้านไหนยากจนหลวงพ่อก็ทูลพระองค์ว่าบ้านเชิงดอยบ้านก็น้อยท่านมีกระแสรับสั่งว่าจะเข้าไปดูจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำเรื่องดอยถ้าเขาก็ไปทำขวนไว้นะเดี๋ยวนี้ประชาชนก็อยู่ดีกินดีตามอัตภาพพอสมควร
4: เ การเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9คือหลักฐานแห่งพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าทุกย่างพระบาทที่เสด็จมาถึงผืนแผ่นดินสกลนครโดยเฉพาะอำเภอกุดบากมิได้เป็นเพียงการเสด็จมาเยือนแต่คือการเสด็จมาเพื่อรับฟังเข้าใจและแบ่งเบาความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความรักแม้การเวลาจะผ่านไปและแม้วันนี้พระองค์จะเสด็จสวรรคตแต่ความทรงจำในวันรับเสด็จรอยยิ้มน้ำตาและความปลาบปลื้มของชาวกุฎบากยังคงชัดเจนอยู่ในหัวใจของผู้คนพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณจะยังคงสถิตอยู่ในผืนแผ่นดินแห่งนี้และในดวงใจของชาวอำเภอกุฎบากตราบนานเท่านาน
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินออกณลานคำหอมพระตำหนักภูพานราชินิเวศจังหวัดสกลนครหลายครั้งเพื่อทรงงานเกี่ยวกับการส่งเสริมผ้าไหมไทยและรับขวัญชาวอีสานโดยเฉพาะในช่วงปีพุทธศักราช2540ถึง2547ลานคำหอมคือเป็นสถานที่สำคัญที่พระองค์ใช้จัดงานแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยและพบปะราษฎรสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวจังหวัดสกลนครเป็นอย่างมากค่ะ
2: ในการเสด็จพระราชดำเนินทุกครั้งค่ะทางจังหวัดก็จะเตรียมการแสดงเพื่อถวายต่อหน้าพระที่นั่งและทุกครั้งก็จะเชิญอาจารย์ภัยจิตโคตรวิชัยครูเกษียณอายุราชการอดีตอาจารย์สอนนาฏศิลป์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลผู้ประดิษฐ์ท่ารำจังหวัดเสริงกระติบข้าวมาเป็นครูฝึกสอนการแสดงในช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ช่วง

สวัสดีครับผมนายไพจิตโคตรวิชัยขณะนี้อายุ86ปีเกิดเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2481เกษียณอายุมาแล้วประมาณ20กว่าปีกว่าๆพอเกษียณอายุออกมาก็มาอยู่ที่บ้านกิจกรรมที่ทำนอกจากเกษียณอายุแล้วก็จะเปิดร้านทำเครื่องประดับละครเพราะว่าเรียนมาทางนี้โดยตรงเพราะว่าวิชาเอกที่เรียนคือวิชาเอกนาฏศิลป์วิชาโทก็คือวิชาคาหกรรมประดิษฐ์เมื่อเกษียณเสร็จแล้วก็ได้มาเอาความรู้ส่วนนี้มาทำประโยชน์ให้กับสังคมตอนที่เราอยู่ครูนะได้รับคำสั่งจากทางจังหวัดให้เป็นหัวหน้าครูผู้ฝึกการแสดงหน้าพระที่นั่งทุกๆครั้งที่มีโดยการควบคุมโดยท่านผู้หญิงมนที่มีมงคลนาวินทุกครั้งเวลาพระองค์เสด็จมาทุกครั้งก็จะมีท่านผู้หญิงมนที่มีมงคลนาวินเรียกให้ขึ้นไปพบที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ตกลงว่าปีนี้เราจะต้องมีการแสดงชุดนั้นชุดนี้ชุดนั้นชุดนี้อะไรมาเนี่ยนะทุกองเลยยกตัวอย่างอย่างอันนี้งาน72พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าก็มีทุกพระองค์ที่เสด็จมาแล้วก็ครูก็ทำใบสี9ชั้นเป็นใบตองสด19ชั้นซึ่งมีอยู่เบื้องหลังของพระองค์ท่านแล้วก็ลำครูก็แต่งตัวเป็นพราหมณ์ลำใบสีลำใบสีก็ใช้ลำใบสีเป็นเพลงขึ้นบ้านเครื่องกระดิ่งข้าวก็มันเป็นการแสดงพื้นเมืองของชาวจังหวัดสกลนครคนภาคอีสานของเราเนี่ยนิยมทานข้าวเหนียวเป็นหลักก็เลยมาคิดไอเดียว่าเราจะทำยังไงก็เลยประดิษฐ์ท่ารำขึ้นมาเพราะว่านั้นมีประวัติว่าคนสกลนครนะไปอยู่กรุงเทพไปอยู่กรุงเทพนานเสร็จแล้วก็มาเยี่ยมบ้านพอกลับมาเยี่ยมบ้านก็ไปเดินตามท้องไร่ท้องนาก็กลัวท้าจะเปื้อนโคลนก็เดินเขย่งแต่เดินเขย่งครูก็เลยมาคิดว่าเอาท่าที่หนึ่งเอาท่าเป็นท่าที่หนึ่งเป็นท่าเดินโดยการเขย่งท่าบีบต่อจากนั้นก็ท่าที่สองเนื่องจากว่าเป็นตะกอนนครทานข้าวเหนียวก็เป็นท่าปั้นข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวจะตึงจะตึงจะตึงจะจะตึงจะตึงจะตึงจะ

0: คนอื่นต้องขอชื่นชมท่านอาจารย์ภัยจิตโคตรวิชัยนะครับถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและก็สื่อสารจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีที่เราทำโดยเฉพาะยิ่งการขับเคลื่อนทางด้านศิลปะวัฒนธรรมการประลำของพี่น้องแปดชนเผ่าพื้นเมืองของสกลนครมีมาดั้งเดิมเป็นเวลานานพอสมควรเห็นควรแก่การยกย่องและได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับภายใต้สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครต้องขอกราบชื่นชมท่านในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ
1: สำหรับในช่วงต่อไปค่ะพาทุกท่านไปติดตามกลุ่มนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งกลุ่มภูไทยที่บ้านโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครที่สานต่อพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์สนับสนุนการฟื้นฟูผ้าไทยค่ะ
2: ชาวภูไทยบ้านโนนหอมมีการอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้ามีการขึ้นลายแบบภูไทยล้วนสืบต่อภูมิปัญญาผ้าสบายลายขิดเป็นภูมิปัญญาที่ควรศึกษาเรียนรู้และมีการส่งต่อความรู้และความงดงามในวิถีเหล่านี้ให้กับลูกหลานภูไทยในชุมชนให้อย่างรากเหง้าความเป็นภูไทยควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขอย่างเรียบง่ายและก็ยังมีการนำไปต่อยอดสู่ธุรกิจของคนในชุมชนอีกด้วยค่ะขอเชิญทุกท่านรับฟังและรับชมนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งกลุ่มภูไทยที่บ้านนวลหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
4: ในนามลูกกองลูกสาวได้บุญเลิศคันไปแก้วพร้อมฝากข้ามถึงพระบัณฑิตโลพ่อบ้านนุ่มน้องนุ่งขี้หอดีขึ้นอยู่ด้วย

0: วัสดีค่ะชื่อศาสิวิมลวงศรียาค่ะพี่เล่นก็คนในหมู่บ้านจะเรียกว่าครูดวนหรือลำดวนนะคะในหมู่บ้านนนทอมเราจะมีนวัตกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งที่โดดเด่นก็คือผ้ามีผ้าสบายลายขีดลายดอกพริกแล้วก็มีผ้าจองนะคะก็เลยได้กลุ่มเป็นทอผ้าสบายลายขีดขึ้นมาแล้วก็ถือว่าได้รับประสบผลสำเร็จเพราะว่าผ้านี้สามารถขายได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วยังสามารถแปลงรูปแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้อย่างเช่นตุ๊กตาพวงกุญแจของฝากแล้วก็ของประดับอะไรต่างๆในชุมชนน่ะเขาจะมีความดีใจมากที่ว่าผ้านี้มันกำลังจะเลือนหายไปพอแม่ไปชวนเข้ามารวมกลุ่มกันใหม่เนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีต่างจะให้ชุมชนของเรามีรายได้แล้วก็เข้มแข็งในเรื่องนี้ในการทอผ้าคือสรุปแล้วว่าชุมชนเรานะเรามองว่ามันคงจะเข้มแข็งเพราะว่าณปัจจุบันนี้ก็คือเราจะช่วยส่งเสริมกันช่วยส่งเสริมกันให้ช่วยกันทำให้ช่วยกันทำให้ช่วยกันทอแล้วก็ให้พัฒนาลายขึ้นด้วยพัฒนาจากลายดั้งเดิมให้มันเป็นร่วมสมัยบ้างแต่ว่าเรายังคงเอกลักษณ์ของเราไว้อย่างเช่นดอกพริกมันยังมีแต่เราสามารถที่จะใส่สีอะไรต่างๆเข้าไปได้เพื่อให้มันเป็นร่วมสมัย
1: สวัสดีค่ะอันกุไทยนนหอมนะคะของเอกลักษณ์ของห้างประสุทธิ์กุไทยเนาะค่ะเราจะมีสินค้าเป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือสุดผู้ไทยนะคะเสื้อผู้ไทยสุดผู้ไทยแล้วก็มีผ้าสบายลายคิดแบบนี้แล้วเราก็ผ้าสบายลายคิดเราก็เอามาแปรรูปค่ะแปรรูปเป็นกระเป๋ากระเป๋าเงินกระเป๋าเงินจะอันผ้าสบายลายคิดเพื่อให้เป็นสินค้าที่หลากหลายให้มีตัวเลือกลายขึ้นค่ะผ้าสบายลายคิดก็เป็นลายแบบเก่าแก่เนาะลายอันดั้งเดิมเราเลยนะคะติดไว้ของแท้ผู้ไทยแท้คนเพราะว่าต้องมานนหอมค่ะอันตั้งแต่มีขายออนไลน์มานี่ก็ลูกค้าเขาก็ออกไปจะก่อนจะขายได้เฉพาะในพื้นที่เนาะค่ะภายในจังหวัดตอนนี้ก็ขายได้จากทั่วไปลูกค้าต่างจังหวัดก็สั่งเข้ามาเยอะผลตอบรับดีมากค่ะขายดีลูกทานลูกค้าแล้วก็กว้างออกไปชุมชนเราจะให้ความร่วมมือหลายค่ะเป็นฝ่ายผลิตให้เราจะเป็นฝ่ายตลาดออกหาลูกค้าค่ะในชุมชนเราก็จะรุ่นแม่รุ่นยายเนี่ยอาจจะมีวัยรุ่นที่ทำแบบพวกคู่พวกเล็บนี่ค่ะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับฟ้อนเกี่ยวกับชุดผู้ไทยเฮาก็จะมีกลุ่มผลิตเฮาส่งเฮาครับจะเป็นคนจะขายออกขายตามบูธหรือขายตามออนไลน์ยั่งยืนค่ะกิจการในบ้านนนทอมียั่งยืนใช่ใครๆก็ชอบเนาะ
2: นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งกลุ่มภูไทยโนนหอมจังหวัดสกลนครที่สานต่อปณิธานของพระพันปีหลวงจักสืบต่อภูมิปัญญาผ้าสบายลายขิดสู่ธุรกิจของคนในชุมชน

0: ในช่วงท้ายนี้นะคะขอพาทุกท่านมารับชมรับฟังเสียงจากประชาชนชาวจังหวัดสกลนครที่ได้มีโอกาสเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งคณะผู้เดินทางประกอบไปด้วยประชาชนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสา
1: จังหวัดสกลนครได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนจากทั้ง18อำเภอรวมจำนวน 3,000 คนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยจัดการเดินทางออกเป็น4รุ่นได้แก่รุ่นที่1วันที่1ธันวาคม2568รุ่นที่2วันที่20ธันวาคม2568รุ่นที่3วันที่8มกราคม2569และรุ่นที่4วันที่27มกราคม2569โดยได้จัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางเรามาฟังเสียงจากตัวแทนของชาวสกลนครไปพร้อมๆกันค่ะ
2: ด้วยกล้ามด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชัยวัฒน์ศรีสะครภูมิในการโรงเรียนมัธยมภูวงตำบลคำบ่ออำเภอวฤชภูมิจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบศึกษาสกลนครเขต2วันนี้ได้นำคณะครูและบุคลากรตลอดจนลูกนักเรียนระดับชั้นมัธยมจำนวน51คนเพื่อถวายสักการะเนื่องในโอกาสพระบรมราชินีราชชนนีพระพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยเพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณงามความดีที่พระองค์ท่านได้ให้มีไว้กับพวกเราในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องลงทุนชาวไทยร่วมกันสักการะโดยทั่วหน้าครับขอบคุณครับ
3: ชื่อนางสาวพรมพรพรมสุพรรณนะคะได้มีโอกาสมาสักการะพระพันปีหลวงครั้งแรกรู้สึกปลาบปลื้มแล้วก็ประทับใจมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนพื้นเพอยู่ที่สกลนครแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพนะคะปกติแล้วสมัยพระองค์ท่านเสด็จไปที่จังหวัดสกลนครนะคะเราก็รู้สึกปลาบปลื้มและยินดีทุกครั้งที่เสด็จไปนะแล้วก็พระองค์ท่านมีโครงการของพวกผ้าไทยนะคะมีการประกวดผ้าไหมของจังหวัดสกลนครแล้วก็เป็นพวกผ้าคลามที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนครนะคะทุกครั้งที่พระองค์เสด็จไปรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ปลาบปลื้มประทับใจมากมาวันนี้ก็รู้สึกซับซาบซึ้งนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็จะสวมใส่ผ้าไทยทุกครั้งที่มีโอกาสนะคะแล้วก็จะทำตามพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะ

0: นางสาวมารีแก้วสิริมาจากบ้านน้องทองอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครค่ะมาวันนี้เนี่ยมาเข้ากราบถวายพระบรมศพพระพันปีล้มโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเมื่อปีพ.ศ. 2540ตอนนั้นท่านอายุได้26ปีได้เข้าล่ำถวายอยู่หน้าพระนางงานโกรธผ้าไหมอยู่ตำแหน่งผู้ว่าราชินีเวชจังหวัดสกลนครค่ะตอนนั้นก็เพิ่งเจอหลายดีเจอหลายค่ะพอน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ทางด้านเศรษฐกิจพ่อเพ่งมาใช้ในชีวิตแล้วก็ขอเป็นคนดีคนสังคมต่อไปค่ะ
1: ผมนายวีรชาติการกำจัดครับนักวิชาการประสงค์สำนักงานพิเศษครับปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนประสงค์จังหวัดสกลนครครับวันนี้ก็ในส่วนของความรับผิดชอบของสำนักประสงค์จังหวัดสกลนครนะครับที่จะต้องตรวจความพร้อมของคนและก็ของรถนะครับก่อนที่จะให้เดินทางพาประชาชนนะครับในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครนั้นไปเคารพพระบรมศพนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งการตรวจความพร้อมของรถนะครับเราก็จะมีการตรวจความพร้อมเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เป็นหลักนะครับแล้วก็อุปกรณ์สมรองที่จะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพของยางนะครับสภาพของประตูฉุกเฉินนะครับมีเบาะนั่งนะครับมีเข็มขัดนิรภัยนะครับซึ่งก็จะต้องมีค้อนทุบกระจกด้วยครับรวมทั้งถังดับเพลิงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับหากเกิดเหตุฉุกเฉินครับในส่วนของการตรวจคนนะครับตรวจคนแล้วก็มีการตรวจความพร้อมของพนักงานรถนะครับโดยตรวจความเหนื่อยล้าความปั่นเปียนะครับตรวจสอบว่าเขามีความปั่นเปียไหมนะครับเสร็จแล้วก็ตรวจเรื่องของการที่อาจจะมีพนักงานขับรถบางคนนะครับดื่มสุรานะครับมึนเมานะครับหรืออาจจะเป็นยากระตุ้นประสาทนะครับเราก็ตรวจสอบนะครับเพื่อให้มีความพร้อมนะครับรวมไปถึงเรื่องของการมีใบอนุญาตที่ถูกต้องนะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับในการใช้รถแต่ละคันครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของการตรวจความพร้อมนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางไปเคารพพระสงฆ์ในครั้งนี้ครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางงามกิ่งมาคมจากอำเภอเต่างอยค่ะวันนี้รู้สึกปลื้มใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสไปกราบพระบรมศพได้มีโอกาสไปถวายงานต่อหน้าพระพักพระองค์อย่างเช่นทำอาหารพื้นบ้านนะคะซุปหัวปีแบบนี้ขนมดอกสนูและก็ได้ดูการประกวดผ้าไหมจากพระองค์นะคะก็จะพยายามเผยแพร่นะคะความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าเพราะว่าตัวเองก็มีพื้นอยู่เรื่องการทอผ้านะคะ
3: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครควบคุมการผลิตโดยนายพิชัยศิริสมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครภายใต้การอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศวันนี้เราทั้งสองคนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ

0: จเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: รอฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีรับทราบการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
2: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้
9: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่องการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบกำหนดจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาและติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ซึ่งมีประเด็นการตรวจราชการสำคัญประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการการขับเคลื่อนการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกและการบริหารจัดการน้ำและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวบรวมข้อมูลการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องของสัญญารับซื้อไฟฟ้าน
10: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาราคาไฟฟ้าในเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะต้นทุนจากสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนทั้งในส่วนค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนและภาคเอกชนให้ความสนใจในช่วงที่ค่าไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนโดยมีนายประกรณ์นิมประพันธ์ ันรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องของสัญญารับซื้อไฟฟ้าพร้อมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำชับ50เขตคุมเข้มการออกเอกสารราชการให้ชาวต่างชาติพร้อมประสานฝ่ายความมั่นคงเพื่อสนับสนุนข้อมูลเฝ้าระวังนอมินี
11: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีการตรวจสอบบริษัทนอมินีในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยระบุว่าเบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลความผิดปกติเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธในเขตพื้นที่ใดเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจึงได้สั่งการให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อบูรณาการข้อมูลและสนับสนุนการทำงานร่วมกันโดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ได้กำชับไปยังผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตให้เพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาออกเอกสารราชการให้กับชาวต่างชาติทั้งในกรณีการจดทะเบียนสมรสการแจ้งเกิดและการออกแบบประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยโดยกำหนดให้การใช้อำนาจตัดสินใจต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการในรูปแบบคณะบุคคลเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมอบหมายให้มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังในแต่ละพื้นที่หากพบว่าเขตใดมีสถิติการยื่นขอเอกสารราชการเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติให้ดำเนินการตรวจสอบในเชิงลึกทันทีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
14: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
15: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คน

0: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ .1186 เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
2: เป็นอะไรล่ะพี
1: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
2: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
1: เราจะทำยังไงดีล่ะ
2: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
3: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
8: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
9: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
8: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
9: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
10: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

0: ับกับบ้านเฮาเด้อพี่น้องเอ้ยนะเจอกันวันนี้นะครับเจอกันกับวันพรุ่งนี้เปิดเพลง Welcome to ทำนานะครับนะจะได้ทำนากันพรุ่งนี้เป็นวันปฐมฤกษ์นะครับกับวันพืชมงคลนะเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งกับประเทศไทยเรากับเกษตรกรผู้ที่เรียกว่าหยั่งรากหยั่งรากนึกถึงเกษตรกรนะพอดึงรากข้าวขึ้นมาโอ้โหนะรากข้าวมันยาวจริงๆพร้อมที่จะออกรวงว่างั้นนะในช่วงของฝนตกนะช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างจะดีบางทีบางท่านอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นนิมิตหมายดีกับการที่จะเตรียมหว่านกล้าพรุ่งนี้แล้วเนาะนะครับบางพื้นที่ก็จะน้ำท่วมนาอย่างนาผมโอ้โหท่วมเต็มเลยไม่รู้จะหว่านกันยังไง เอาเป็นว่าเป็นการหว่านเป็นปฐมฤกษ์แล้วกันเนาะพรุ่งนี้พร้อมๆกับวันพืชมงคลนะครับนะในนะเพลง Welcome to ทำนาใหทุกท่านได้ฟังกันแบบสนุกสนานผ่านกันไปก็จะพูดถึงเรื่องของวันพืชมงคลพรุ่งนี้เป็นวันพืชมงคลนะก็จะเป็นเรียกว่าเป็นวันพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนางขวัญ นะครับประกอบพิธีสงฆ์ก็จะเป็นวันพืชมงคลแล้วก็พิธีพราหมณ์เรียกว่าแรกนาขวัญ นะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปีเลยทีเดียวนะครับเป็นสิริมงคลเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรนะครับนะแล้วก็เป็นสัญญาณเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกใหม่นะครับพรุ่งนี้เป็นวันเริ่มฤดูเพาะปลูกใหม่นะครับโดยจะมีการเสี่ยงทายนะครับการเสี่ยงทายนะความเป็นความอุดมสมบูรณ์เข้าไป ความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลรับสายโทรศัพท์ก่อนแล้วค่อยคุยกันต่อไปสวัสดีครับผม
1: ค่ะอุทิศชัย
0: ครับผมสวัสดีสาวกระสัง
1: ข้าวของพ่อ
0: โ
1: อ้ลงหน่วยแล้ว
0: พรุ่งนี้ใช่ข้าวของพ่อก็จะได้ปลูกกันพรุ่งนี้แหละครับผมเดี๋ยวจะได้เปิดกันต่อไปครับเพลงครับ
1: เรียนทอง
0: ฮะ
1: ก็แม่บรรเทา
0: อืม
1: ก็เด็กเขาก็ยายนางนโม
0: อืม
1: คร
0: ับ
1: ม
0: ุ
1: กต้องน้องสนุกด้วย
0: ครับผม
1: บอกพุทธชัยด้วย
0: เอาพูด
1: ต่อเรื่องทำนาต่อ
0: เอาโอเคครับผมครับสวัสดีครับผมเราจะเปิดเพลงข้าวของพ่อกับช่วยน้องทำนา2เพลงนี่แหละจะเปิดช่วงต่อไปนี้นะเนี่ยมาจากทางไหนไม่แน่ใจ กับช่วยน้องทำนานี่ผมเปิดให้ฟังเองนะเป็นเพลงยอดรักกับข้าวของพ่อนี่เป็นเพลงสำคัญอย่างยิ่งกับนะวันพรุ่งนี้นะครับนะก็ของไม้พิรมพรร้องให้ท่านได้ฟังกันกับพิธีจรดพนังคันแรกนางขวัญ นะครับวันพรุ่งนี้นะก็จะเริ่มน่าจะเริ่มพิธีประมาณ 8:00 นซึ่งสวทเราก็จะมีการถ่ายทอดเสียงด้วยเนาะรอรับฟังรับชมทางรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับนะซึ่งสาระสำคัญนะครับในพิธีนี้ก็จะเป็นสาระสำคัญก็จะเป็นวันพืชมงคลพิธีสงฆ์ก็จะทำขวัญเมล็ดข้าวพันธุ์ต่างๆนะครับเช่นการปลูกข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วงานะครับนะให้ปราศจากโรคก่อนนะเพื่อความอุดมสมบูรณ์ก็จะนำมาเพื่อจะเป็นการหว่านวันพรุ่งนี้นะครับถ้าจะเป็นการหว่านเพาะปลูกอย่างใดอย่างหนึ่งกับเรื่องของเกษตรกรนะครับซึ่งพิธีแรกนางขวัญ นะครับในพิธีพราหมณ์ก็จะเป็นการไถหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับเมล็ดข้าวนี่แหละในอย่างประเทศไทยเราก็จะมีการทำพิธีที่ท้องสนามหลวงในทุกๆปีนะครับนะโดยพระโคจะมีการเสี่ยงทายกินซึ่งการเสี่ยงทายก็จะมีปัจจัยอาหารนะครับของพระโคนี่

เป็นทายนะครับจะแรงจริงไหมนะครับนะวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็เป็นการเสี่ยงทายด้วยพระโคว่าจะกินอะไรดีซึ่งการกินปัจจัยข้าวอาหารแต่ละอย่างเดี๋ยวยังไงก็รอฟังคำทำนายพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับมานะว่าพระโคที่ไต้หวันในพิธีจรดพนังคันแรกนางขวัญพรุ่งนี้ที่ท้องสนามหลวงนะครับนะก็จะเป็นแบบไหนนะครับซึ่งความสำคัญก็ถือเป็นวันเกษตรกรไทยด้วยระลึกถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรที่เป็นเครียกเป็นอะไรนะเป็นเศรษฐกิจนะสมัยแต่ก่อนก็บอกว่าประเทศไทยเป็นผู้ที่ผลิตข้าวและส่งข้าวออกเป็นอันดับหนึ่งนะเป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับแต่หลังๆมาก็จะมีประเทศโน้นประเทศนี้นะครับนะกับการผลิตข้าวแข่งกันนะครับก็คือข้าวสารนี่แหละซึ่งข้าวสารของประเทศไทยเรามีหลายพันกอขอนู่นกอขอนี่โอ้เยอะแยะมากมายทั้งข้าวสารข้าวที่เป็นแบบข้าวเหนียวและข้าวเจ้านะครับนะหลายพันเลยทีเดียวจนถึงที่มีการปลูกแล้วก็เป็นที่ต้องการของของพ่อค้าของผู้บริโภคเนาะของผู้บริโภคก็คือข้าวกอขอ105กับข้าวกอขอ15นะกอขอ15กับกอขอ105ที่มีการปลูกแล้วก็ให้ความหอมอร่อยนะหอมปลูกหุงบ้านนี้หอมไปถึง3บ้านว่างั้นนะของผมก็หอมบ้านเดียวก็ยังพอไหวไปไม่ถึงบ้านอื่นเนาะเพราะว่าการปลูกแต่และเดือนนี้ก็ใช้วิธีการแบบไม่ค่อยเป็นธรรมชาตินะครับนะความหอมก็อาจจะเจืองจางหายไปบ้างนะครับนะก็บอกว่าที่มาที่ไปนี่ของพิธีวันพืชมงคลจรดพนังคันแรกนางขวัญนี่เริ่มตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายว่างั้นนะนี่ก็เป็นเรื่องของการนะเตรียมพืชนะครับวันพืชมงคลนะครับแม่โพศพของเราก็จะเป็นการให้เรียกให้ผลผลิตนะจะเป็นยังไงรอเรื่องของคำทำนายนะครับปริมาณน้ำพรุ่งนี้ก็แล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้ก่อนเนาะ นะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังอาจจะฟังแล้วเบื่อเอาฟังเพลงของข้าวของพ่อก่อนเนาะนะครับกับรายการอะไรนะ 101.5 สร้างสรรค์สังคมนะครับอยู่กับผมทิติชัยทุกคนพูดดำเนินรายการนะครับนะเพลงที่2นะครับผมนำเพลงของยอดรักสลักใจช่วยน้องทำนานะครับนะฟังสองเพลงช่วงนี้มอบทุกเสียงทุกสายก็แล้วกันนะครับ

0: นั้นเหนื่อยเพียงไหนขวัญใจไม่หน่ายเมินหนีฝากใจซื่อจงรักภักดีให้ตัวพี่ได้ไปช่วยทำนาว่างั้นนะครับนะก็ฤดูเริ่มทำนาก็จะมาถึงวันพรุ่งนี้ก็ทุกท่านอาจจะมีการไถนะครับไถดะไถประไถเตรียมดินเตรียมหว่านเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับหว่านเป็นปฐมฤกษ์ไว้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับกับการเริ่มต้นนะครับสายรวมรายการสวัสดีครับผม
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะค
0: ุ
1: ณป
0: ิ่
1: น
0: โอ้สวัสดีน้องนาโมยินดีน้องสบายสโลด้วยปุ่นนี่เฮ้ยยังน่าม
1: ันสบายดีกันบ้านสบายดีโอ้ยจะได้สบายมุ่งสันโต
0: โอ้ท่านน้องสบายโปร่งหรือจำสบายไงกรอยสกรอย
1: สบายไงกรอยตรงมาเออเป็นเตอเมียนจอมมุ่งสัน
0: เมียนตึกเมียนโอ้ยร้อยขนองน้อยยังน่า
1: เอ้เมียนตึกเดี๋ยวบ้านจะเสริม
0: โอ้เสริมพอต่อไปจู่บ้านเราไปจ่อ
1: จ้าพอจะจู่บ้านพอจะนี่หน้าที่กับตัวกับกระเอ้ย
0: บาด
1: โอ้ยมวนกันปลวกดี
0: เออเนาะอืม
1: จ้ะ
0: น
1: ะอาสมเพลงมาเพลงพร้อม
0: บาดเพลงแสดงไงหนู
1: ทิ้งไร่ตามนางของสายันสัญญา
0: โอ้ทิ้งไร่ตามนาง
1: จ้าน
0: างกินนี่ตุกหน้าทีเนาะ
1: เออตุกหน้าติ
0: เออ
1: มึงกอกมึงเรียกดูหน้าติ
0: เธอเสียเธอจิกามุกขมาวนู้กิตโนมกอกนู้มุกซอ
1: เ
0: ล่
1: นไงเธอเสียมุกมองนิดน้อยเป็นรถสมุนกอกโอ้ยเองกระทิ้งไรกระตามนั่งตัวน้
0: อยบาดเจ้าไ
1: งครับคุณวิภาวีตัวหน้าหนามจัดรายการโอ้ยมึงเคยมาจัด
0: กี่ชบจัดเฮ้ยกี่โอ้ยตุเธอกาอ่านข่าวตอนเงียตอนหกโมงบาด
1: เออคิดเกิดเตอร์โน่ค
0: ือน้อยสเลงน้อยสเลงอ้อยจะอ่านข่าวคิดเลย
1: แต่อ้อยเกิดของเออจ้าขยายหนังโมกคือด่าเลย
0: ฝากความคิดถึงคุณพี่พาวีอยากให้เขามาจัดอีกไหมเรา
1: จ้ามอบคุกเคียงทุกใจเนอะรามสดับโนกลือรามมันสดับกับมันลืออ
0: ืมสดับบาทขอบคุณ
1: ครับ
0: ผมครับสวัสดีครับผมขอบคุณยาน้องนโมทิ้งไร่ตามเนียงว่างั้นเออนะทิ้งไรตามนางไปนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ2บทเพลงผ่านกันไปนะครับบทเพลงข้าวของพ่อเนี่ยนำมาจากสาวกระสังนะครับนะกุ้งหอยปูปลาตามไร่ทงนาก็คงจะมีนะครับนะกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับรัชกาลที่9พระองค์ทรงให้มีความเป็นอยู่นะครับอย่างพอเพียงก็คือไม่อดอยากนั่นเองนะครับนะกับการมีของกินของใช้นะครับในบ้านในช่องในครัวในเรือนนะครับนะรู้กินได้นะครับในนามีปลาในนามีข้าวนะไอ้สองเพลงรจนาเอ๋ยนะครับในนามาจากสาวลำมาราชสีมานะครับนะสามารถสาวลำมาดลำไปมาดบ้านเรานี่แหละอีกเพลงหนึ่งแพ้พรหมลิขิตนะครับในนามาจากโคกสำโรงหนุ่มโคกสำโรงโคกสำเริงขออภัยอุ้ยอ่านผิดโคกสำเริงหนุ่มโคกเขานะครับนะเขากระโดงตรงนี้เองสองบทเพลงมอบทุกเสียงทุกสายนะครับ

0: พียงแต่ขอให้พระพรหมช่วยบ้างนะครับลิขิตเส้นทางให้ใจเรามีความรักด้วยกันนะเพียงรักเดียวใจเดียวนะครับนะเพลงพระพรหมลิขิตนะครับได้นำมาจากทางหนุ่มโคกเขาหนุ่มโคกสำเริงว่างั้นชื่อสำเริงว่างั้นก็บอกผมชื่อสำเริงนะครับจริงๆก็หนุ่มโคกเขานี่แหละนะก็เผยนามเสียงเรียงจริงมาเลยเนาะอีกเพลงนึงนะครับเพลงรจนารจนาเอ๋ยเนี่ยข้างนอกไม่สวยแต่ข้างในเป็นทองว่างั้นจะเงาะนี่เลยเนาะนะน่าจะเป็นตัวผมหรือเปล่าเนาะเออเอาเปรียบเทียบกันไปนะครับนะกับแต่ละคนแต่ละคนตัวดำแต่ใจดีดีหนุ่มวัยรำเราใจดีนะนะครับถึงจะเป็นคนผิวสีที่อาจจะค่อนข้างจะไปทางทานหุงต้มสวัสดีครับคุณบุญเรียนที่รักขอบคุณนะครับที่อวยพรให้คุณพ่อนะหายป่วยหายไข้ครับครับ
1: ชอบฟังคุณตีนคุยภาษาเขมรกับยายน้องนโมน่ะเพราะนี่
0: นั่นแหละจะหาคนคุยด้วยก็มีคนเดียวนั่นแหละนอกนั้นเขาก็คุยแต่ภาษาไทย
1: แต่ชอบฟังนะพอฟังรู้เรื่องอยู่แต่พูดไม่ได้
0: อ๋อครับต้องค่อยๆฝึก
1: ยายมันเกิด
0: ยายมันเกิดอันนี้กับบ้านตัวยายมันเกิดคือพูดไม่ได้ยายมันเกิดเน
1: า
0: ะ
1: ขอเพลงเนาะโทรไปเล่นเฉย
0: โอ้ขอบคุณเลยทีเดียว
1: โต๊ะก็มีโต๊ะเนี่ย
0: เออไม่โต๊ะนี่ถนน
1: โต๊ะเลยเนี่ยมืดคือมาเฉย
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้ามันก็คงโต๊ะอยู่ดอก
1: ใช
0: ่เออวันนี้
1: สักวันในไทยอาทิตย์นึงนี
0: ่
1: เนาะ
0: สักวันไม่เป็นวันใดวันจันทร์ศุกร
1: ์ก็มีสักวัน
0: เนี่ยเออวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยมันต้องตกสักวันแหละ
1: จ้า
0: ครับผม
1: คุณตีนอย่าลืมโหลดเพลงนั้นไว้นะของเสรีจักษาพิมพ์ไปว่าเสรีจักษาเดี๋ยวมันก็ขึ้น
0: ครับผมได้ได้ได
1: ้เดี๋ยวจะได้ขอลองฟังดู
0: ครับผมได้
1: เพลงนี้ไม่มีลิขสิทธิ์หรอก
0: ครับผม
1: ไม่มีค่าย
0: อ๋อค่ายทั่วไปว่างั้น
1: ใช่ไอ้คุณพ่อเนี่ยยังไม่ได้ออกโรงพยาบาลง่ายใช่ไหม
0: โอ้ยังคงจะนานอยู่ครับนานอยู
1: ่คงจะเดินได้
0: ครับต้องมีการฝึกเดินอีกอะไรอีกคุณหมอเขาจะทำกายภาพอะไรอีกหลายอย่างนะครับ
1: ขอให้ท่านหายเร็วๆก็แล้วกัน
0: ครับขอบคุณนะครับที่อวยพร
1: ไม่ได้ไปเยี่ยมกัน
0: โอ้ไม่เป็นไรครับขอให้มีคำชมคำอวยพรมาก
1: ็
0: ดีใจครับครับ
1: สุขภาพแข็งแรงทั้งคุณตาคุณยายนั่นแหละ
0: นะก็จะดูแลตามเขาเรียกว่าตามผู้เป็นลูกชายว่างั้น
1: ใช่อยู่กับลูกชายหน้ามนนี่แหละ
0: โอ้ครับผมขอบคุณ
1: คนโซกราวพูดเพราะดี
0: นะครับผมขอบคุณที่ชมครับ
1: แค่นี้แหละคุณเตียน
0: ครับครับขอบคุณคุณบุญเรียนที่รักนะขอบคุณที่โทรร่วมรายการกันมาบทเพลงเดี๋ยวจะดูให้เนาะนะครับนะกับรายการนะเรื่องอะไรต่อเรื่องนี้ดีกว่าเนาะเรื่องที่เป็นเรื่องนะครับเรื่องของที่อาจจะเป็นน่าจะอยู่ช่วงทุกช่วงแล้วครับของชีวิตนะครับโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกท่านอาจจะเรียกว่าไม่มีใครอยากจะเป็นนะครับเป็นแล้วไม่มีทางรักษานะกับโรคนี้นะครับนะก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับในหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโบชัวประชาสัมพันธ์สวทเราก็มีประชาสัมพันธ์นะครับนะกับอันความอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้านะครับซึ่งก็จะเป็นการติดเชื้อจากสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับไม่ว่าจะเป็นหนูหมูหมากาไก่แมวไก่ไหมไม่ไก่มั้งไม่ไก่เนาะสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับที่เราเลี้ยงเป็นที่รักของเราเนี่ยแหละครับอาจจะมีการติดเชื้อนะก็พยายามที่จะให้ทุกท่านนะครับที่มีสัตว์เลี้ยงที่เป็นไม่ว่าจะเป็นแมวเป็นสุนัขนะครับหรือเป็นหมาเนี่ยแหละเนาะนำไปฉีดวัคซีนนะครับป้องกันการติดเชื้อได้นะครับที่ปศุสัตว์นะที่ปศุสัตว์หรือไปที่มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ของจังหวัดนะครับก็จะมีการทำหมันสุนัขทั้งหมาทั้งแมวนะครับนะ อย่างวันที่14นี้ก็น่าจะเป็นที่อำเภอกระสังได้ยังไงจะนำมาประชาสัมพันธ์พรุ่งนี้ว่าที่ไหนนะก็เชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับที่เป็นที่รักนะก็ดูแลให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อนะครับนำไปฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อสุนัขบ้านะครับนะเพื่อเป็นการป้องกันการที่จะมานำสู่ตัวคนก็คือตัวเรานะตัวเราก็คือตัวที่อยู่ใกล้ชิดนั่นแหละ ว่าจะเป็นด้วยการเลียด้วยการโดนแผลขีดข่วนนะครับหรืออาจจะเกาหรืออาจจะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะเวลามันเป็นแล้วรักษาไม่ได้นะครับโรคนี้มีแต่การเสียชีวิตอย่างเดียวนะครับเสียชีวิตอย่างเดียวก็คือการไม่สามารถรักษาได้ไม่มีตัวยารักษามีแต่ยาป้องกันนะครับนะถ้ามีการกัดถูกข่วนถูกขีดถูกเกาถูกกัดนะครับนะก็ไปหาหมอนะครับนะบอกว่าหมาแมวที่บ้านมันกัดมันข่วนมันเกานะครับนะก็นะให้คุณหมอนะมีการวินิจฉัยแล้วก็มีการฉีดวัคซีนนะครับป้องกันนะครับเพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้นกับการที่จะไม่ให้พิษนะครับกำเริบแล้วก็เป็นทำให้เกิดการสูญเสียได้นะครับนะโดยเฉพาะลูกๆหลานๆท่านนะครับชอบนะครับนะชอบกับสัตว์เลี้ยงต่างๆนะบางคนก็ชอบแย่ชอบตีนะครับบอกอย่าเหยียบอย่าแย่อย่าไปย่ำนะครับอย่าไปทำให้มันตกใจหรือทำให้มันเกิดการกัดนะครับจะทำให้เกิดการนะเขาเรียกว่าทำให้การติดเชื้อนะสู่ตัวคนนี่นะก็เป็นปัญหาเรื่องของการสูญเสียชีวิตได้ถ้าไม่มีการรักษาด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันในเบื้องต้นนะครับนะก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับในทุกๆท่านก็แล้วกันนะครับนะกับการรณรงค์มีการสูญเสียชีวิตนะครับหลากหลายท้องที่ก็จะมีนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับจากทางบ้านสายร่วมรายการสวัสดีครับผม
2: ยายเองค่ะ
0: โอ้คุณยายสีแยกกระสังนะครับเมื่อวานเปิดเพลงอกหักซ้ำสองซ้ำสามฟังเลยเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะ
0: โอ้
2: ยายฟังแล้วแต่วันนี้ยายอยากรู้ว่าคุณพ่อเป็นอะไรคะ
0: อ๋อพอดีเป็นโรคชราจริงๆเป็นเขาเรียกโรคหัวเข่าเสื่อมนะหัวเข่าเสื่อมครับ
2: ทำไมเหมือนยายแต่เงี้ย
0: อ๋อก็นั่นแหละครับคุณยายไปตรวจแล้วเป็นยังไงบ้างเสื่อมถึงขนาดไหนไม่แน่ใจ
2: ยายไม่ค่อยได้ตรวจแต่ยายให้กระเป๋าให
0: ้โอ้มันหายไหมยายหรือยังไงไม่แน่ใจ
2: มันบวมเลยมันก็เจ็บกระดูกเลยนะคะ
0: โอ้ไปหาหมอไปเขาจะได้ดูแลว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างกับโรคที่เราเป็น
2: ยายไม่ไปยายกลัวกระฟอกไต
0: ฮะ
2: ยายกลัวกระฟอกไตไตขั้นที่5เลย
0: โอ้ไตขั้นที่5นั่นแหละต้องรีบไปรักษาแล้วแล้วต้องไปรักษาไปหาหมอหรือยัง
2: ก็ยายก็ไม่ไปยายหาแต่หมออนามัยเรานี่เลยวันนี้ก็ไปหมออนามัย
0: หมอเขาดูแลเรื่องอะไรเรื่องโรคไต
2: ไม่ค่ะเขาเบาหวาน
0: ความดัน
2: จ้ะความดันไม่มีนะครับมีแต่เบาหวาน
0: เนาะเบาหวานก็ต้องมีการรักษาคุณหมอเขารักษามียาให้กินเดี๋ยวแล้วก็ต้องไปดูแล้วว่าจ้องทำอะไร
2: ใช่ใช่เขาให้ยามาตลอดค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ครับผมเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้ไปเจาะเลือดยายเลยวันที่20ก็ไปเอายาเบาหวานค่ะ
0: ครับนะก็ดูแลทั้งสุขภาพด้วยก็แล้วกันนะครับขอให้ป่วยหายไข้นะครับ
2: ขอพรให้คุณพ่อหายเร็วๆนะครับ
0: ครับขอบคุณครับผมขอบคุณขอให้คุณยายหายด้วยเช่นกันเนาะอย่าไปเป็นอะไรเลยช่วงนี้ตอนนี
2: ้
0: เนาะครับผม
2: ค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ
0: ครับผมขอบคุณคุณยายสีแยกกระสังที่เป็นห่วงนะครับนะกับรายการของเราก็เป็นกำลังใจทุกท่านกับการใช้ชีวิตนะครับผมนะครับให้อยู่รอดปลอดภัยนะไม่เป็นโรคไม่เป็นภัยนะครับเอาฟังเพลง2เพลงสุดท้ายก็แล้วกันนะครับนะกับวันนี้บทเพลงอะไรเนี่ยขอยืมเป็นแฟนนะครับจากหนุ่มเมืองโพนะครับนี่ก็ทิ้งไร่ตามนางจากยายน้องนโมนะครับ2บทเพลงกับรายการร้อยจุดเจ็ดห้าสร้างสรรค์สังคมนะครับจากกันไปนะครับจะเจอกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับผม

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ฏิบัติทุกมื้อนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่101อยู่ที่5เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์จัดหน่วยแพทย์อาสาผอ.สว.พร้อมนำส่วนราชการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองกี่เพื่อการลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนอำเภอบ้านด่านเตรียมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไตรมาส 3ปีงบประมาณ 2,569 โครงการชนประทานบุรีรัมย์จัดประชุมแจ้งมติคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างอาคารบังน้ำนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพพร้อมเชิญชวนประชาชนซื้อสินค้าราคาถูกผ่านรถพุ่มพวงใกล้ชุมชนรัฐบาลเดินหน้าปราบนอมินีนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจเข้มทั้งระบบเอาผิดผู้ช่วยหลีกเลี่ยงกฎหมายยามไม่ปล่อยทุนเทาแย่งอาชีพคนไทยนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลพยายามเต็มที่ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องผลักดันการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อให้คนไทยได้รับชมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดบุรีรัมย์จัดหน่วยแพทย์อาสาผอ.สว.พร้อมนำส่วนราชการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองกี่เพื่อการลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนวันที่12พฤษภาคม2569ในสมบูรณ์สุธีรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นำหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาดจังหวัดและคณะกรรมการเหล่ากาชาดแพทย์อาสาสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลบุรีรัมย์โรงพยาบาลหนองกี่และใกล้เคียงแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอต ตชด.หน่วยทหารส่วนราชการระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอสว.ออกให้บริการประชาชนและออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหมู่ที่8ตำบลหนองกี่อำเภอหนองกี่จังหวัดเวลามเพื่อให้บริการตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่ห่างไกลโดยให้บริการด้านตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการด้านทันตกรรมแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มบริการเวชกรรมฟื้นฟูและออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ด้อยโอกาสและมอบการอุปกรณ์บริการซ่อมแซมแขนขาเทียมให้ผู้พิการซ่อมกายอุปกรณ์บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนั้นแล้วส่วนราชการในระดับจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองท้องถิ่นได้นำงานในหน้าที่ออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเดินทางยากลำบากเป็นการลดขั้นตอนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างการติดต่อราชการกับหน่วยงานราชการมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าให้แก่เด็กผู้สูงอายุผู้พิการผู้ยากไร้มอบกับอุปกรณ์แก่ผู้สูงอายุผู้พิการมอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชนการให้บริการด้านเกษตรกรรมปศุสัตว์ทำหมันสุนัขและแมวการจำหน่ายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้คำแนะนำแรงงานด้านอาชีพการช่วยเหลือทางสังคมการช่วยเหลือด้านกฎหมายบริการด้านการเงินของธนาคารบริการให้คำปรึกษาออกโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปก.และมอบเอกสารสิทธิ์บริการตัดผมและอื่นๆอีกจำนวนมากซึ่งเป็นการให้บริการแก่ประชาชนถึงพื้นที่ให้ส่วนราชการต่างๆได้เข้าศึกษาสภาพปัญหาและรับรู้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดมีประชาชนเดินทางไปติดต่อขอรับประการเป็นจำนวนมากจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเวลามนำคณะแพทย์ปอสว.ดรชาติจังหวัดแม่บ้านมหาไทยแม่บ้านสาธารณสุขลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียงพร้อมมอบเงินสงเคราะห์และเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัวโดยมีในอำเภอเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอสม.ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ร่วมออกเยี่ยมผู้สูงอายุป่วยติดเตียงในครั้งนี้ด้วยอำเภอบ้านด่านเตรียมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไตรมาส3ปีงบประมาณ2569วันที่11พฤษภาคม2569เวลา 10:00 น.ณห้องประชุมอำเภอบ้านด่านจังหวัดเวลามนายเสกสรรจันทร์วงศาในอำเภอบ้านด่านเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไตรมาสที่3ประจำปีงบประมาณ2569การประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยมีนางสาวณัฐประภัทรวรสถิตนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมเพื่อบริการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนสาระสำคัญของการประชุมการวางแผนการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในวันที่21พฤษภาคม2569ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่บุคลากรและการให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกด้านโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่มุ่งเน้นการนำบริการทางการเกษตรไปสู่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงและรวดเร็วโดยจะมีการให้คำปรึกษาแนะนำเทคนิคการผลิตการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรรวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มสหกรณ์เพื่อระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนการประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในพื้นที่บ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์โครงการชนประธานบุรีรัมย์จะประชุมแจ้งมติคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างอาคารบางน้ำวันที่11พฤษภาคม2519เวลา 10:00 น.ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพระปราชัยจังหวัดบุรีรัมย์นายระเมศพวงพรมผู้อำนวยการโครงการชนประธานบุรีรัมย์มอบหมายให้นายดุสิตนาพินิจ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่6พร้อมเจ้าที่โครงการจัดประชุมแจ้งมติคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดรามกอตจบุรีรัมย์ได้มีการบรรยายแผนงานและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อให้กรรมการร่วมพิจารณาคัดเลือกแผนงานพร้อมจัดทำปฏิทินการลงพื้นที่สอดส่องโครงการในปีงบประมาณ2569ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยต่อมาเวลา 13:00 นในดุสิตนายพินิจและเจ้าหน้าที่โครงการได้นำคณะกรรมการกทจบุรีรัมย์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างอาคารบางน้ำบ้านโคกมะขามน้อยพร้อมขุดลอกตำบลจันดุมอำเภอพระปราชัยเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปตามปฏิทินการลงพื้นที่และตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพความสำคัญของการประชุมและลงพื้นที่เพื่อสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการดำเนินโครงการจนประธานบุรีรัมย์ตรวจสอบให้การบริหารสัญญาและการข้อควบงานก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ว่าโครงการได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดและมีมาตรฐานการดำเนินงานครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดรามในการกำกับดูแลโครงการภาครัฐให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของที่พร้อมเชิญชวนประชาชนซื้อสินค้าราคาถูกผ่านรถพุ่มพวงใกล้ชุมชนวันที่12พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพและพานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซ้อนท้ายควงรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างจากบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีวนขึ้นไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อคิกออฟกิจกรรมและได้หยิบสินค้าตัวอย่างเพื่อโปรโมตอาทิน้ำมันพืชผงชูรสซอสหอยนางรมน้ำปลาพร้อมกล่าวว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการนี้มีราคาถูกกว่าท้องตลาดและห้างสรรพสินค้าโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ช่วยสนับสนุนสินค้าในราคาพิเศษแม้ราคาจะลดลงแต่ยังคงคุณภาพมาตรฐานและส่วนผสมเหมือนเดิมพร้อมเชิญชวนประชาชนหากพบรถพ่วงพวงที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาประหยัดสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพด้วยรถพ่วงพวงในครั้งนี้เป็นการต่อยอดการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึงร้อยละ58ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้จะช่วยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลสามารถเข้าถึงและเลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาดแต่มีคุณภาพเช่นเดียวกับที่ขายในห้างสรรพสินค้าคาดว่าโครงการนี้จะลดภาระค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศรัฐบาลเดินหน้าปราบโนมินีนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจเข้มทั้งระบบเอาผิดผู้ช่วยเหลือหลีกเลี่ยงกฎหมายย้ำไม่ปล่อยทุนเทาแย่งอาชีพคนไทยวันที่12พฤษภาคม2569นางสาวรัชดาธนาเจริญโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้โนมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายหลังการตรวจสอบพบบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายคอยให้คำแนะนำหรือดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามโนมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยวันที่ 23พฤษภาคม2569นายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญโดยย้ำชัดว่ารัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นทั่วประเทศและไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาดนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลพยายามเต็มที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อให้คนไทยได้รับชมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการถ่ายทอดสดงานแข่งขันฟุตบอลโลก2026ว่ารัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยคณะรัฐมนตรีได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จะประสานความร่วมมือกับสำนักงานข้างานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดสดให้ได้เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาส่วนรัฐบาลจะเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์เองหรือให้ภาคเอกชนมาสนับสนุนนายกรัฐมนตรีกล่าวขอให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดด้านโฆษกรัฐบาลแจ้งชัดครม.ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก2020ระบุเป็นเพียงการรับทราบและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เท่านั้นยืนยันว่าไม่มีการใช้งบกลางรวมถึงไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน 100% นางสาวฤทธดาธนันเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกระแสข่าวครม.อนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก2026ว่าวันนี้ครม.ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณใดๆจนมติดังกล่าวเป็นเพียงการรับทราบและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดฟุตบอลโลก2026เท่านั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแนวทางดำเนินการของกรมประชาสัมพันธ์มีอยู่แล้วแต่ยังไม่ลงรายละเอียดในขณะนี้โดยหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วจะถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนส่วนวันนี้ขอให้ข้อมูลเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับรูปแบบการดำเนินการนั้นมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการประสานงานโฆษกรัฐบาลย้ำว่าข่าวที่ระบุว่ารัฐบาลอนุมัติงบกลาง 1,300 ล้านบาทนั้นเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนและขอยืนยันว่าไม่มีการใช้งบกลางรวมถึงไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน 100% ไม่ใช่งบประมาณของรัฐบาลส่วนแหล่งเงินจะมาจากที่ใดนั้นกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงเองหากมีแนวทางหรือการประสานงานใดที่จะทำให้คนไทยได้รับชมฟุตบอลโลกโดยไม่กระทบงบประมาณของรัฐก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้ประชาชนมีความสุขร่วมกันและขอให้ประชาชนสบายใจได้ว่าเมื่อกระบวนการทั้งหมดสิ้นสุดจะมีการชี้แจงรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้งต่อไปเป็นข่าวบริการเข้าประกวดราคาค่ะสำนักงานจัดหางานจังหวัดรามแจ้งว่ากรมการจัดหางานวันนั้นมาคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น IM Japan ประจำปีงบประมาณ2519ครั้งที่4เฉพาะเพศหญิงโดยมีรายละเอียดดังนี้ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตงานหล่อพลาสติกการผลิตอาหารสำเร็จรูปงานประกอบเครื่องมือและเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์คุณสมบัติเพศหญิงอายุ 20-30 ปีวุฒิม.ปลายปวช.ปวส.หรือปริญญาตรีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า150ซมน้ำหนักสมส่วนไม่มีรอยสักหรือความผิดปกติทางร่างกายสายตาและการได้ยินปกติไม่บอดสีไม่มีโรคต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่เคยทำงานผิดกฎหมายในญี่ปุ่นและไม่เคยผ่านการฝึกงานเทคนิคที่ญี่ปุ่นมาก่อนต้องผ่านการทดสอบภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานระดับ N5 จำนวนรับสมัคร40อัตราระยะเวลารับสมัครวันที่ 11-15 พฤษภาคม2560สมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th หรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดรามโทร044-666-538-106ตำรวจไซเบอร์แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลโกงออนไลน์ที่มิจฉาชีพ ใช้ความโลภเป็นเหยื่อล่อโดยมักอ้างว่าสินค้าราคาถูกหรือหลอกว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลเช่นตู้เย็นเพื่อให้หลงเชื่อกดลิงก์หรือโอนเงินก็ควรระวังอย่าหลงเชื่อข้อความหรือโฆษณาที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจสติเป็นเกราะป้องกันดีที่สุดหยุดวงจรการหลอกลวงด้วยหลักไม่เชื่อไม่โอนคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

0: ้ำน้อยด้วยการใช้น้ำเกินจำเป็นตรวจสอบท่อส่งน้ำและระบบประปาไม่ให้มีรอยรั่วไหลต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งเตือนบุคคลและนิติบุคคลผู้ประกอบการขนส่งต้องยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลซึ่งอายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลมีอายุ5ปีนับแต่วันออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานโดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอและทะเบียนกลางพิจารณาลงนามเอกสารหลักฐานได้แก่สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเป็นบุคคลธรรมดาสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำเนาทะเบียนรถสำเนาใบแจ้งจำหน่ายรถประกอบธุรกิจการค้าเช่นใบทะเบียนพาณิชย์หลักฐานการเสียเงินได้ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพ.พ.01สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์044613173สายด่วน1584
1: ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radio.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการอ่อน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้ย้ำการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทก็เพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนขออย่าไปเปรียบเทียบกับโครงการไทยเข้มแข็งกับไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพราะว่าอาจเกิดความขัดแย้งกันพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงินหรือตัวย่อพ.ร.ก.กู้เงินกรอบวงเงิน400,000 ล้านบาทว่าอาจจะทำให้เสียวินัยการเงินการคลังนั้นในฐานะฝ่ายค้านก็ต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวแล้วครับนายกว่าอย่างนี้ขณะที่ทางฝั่งรัฐบาลเองก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนส่วนกรณีที่มีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเปรียบเทียบกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นมองว่าทั้งสองโครงการมีเจตนารมณ์เดียวกันนั่นก็คือต้องการให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันระหว่างโครงการทั้งสองนี้คือโครงการไทยเข้มแข็งและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งแล้วยืนยันอีกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นในส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานขออย่านำมาเปรียบเทียบกันว่าอย่างนั้นครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ในเดือนตุลาคมนี้ย้ำว่าเป็นเวทีสำคัญแล้วครับในด้านเศรษฐกิจและการเงินให้แก่ประเทศไทยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569การประชุมดังกล่าวนี้จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้แหละครับพี่น้องที่ไหนก็ที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์นี่แหละครับแล้วก็คาดกันว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดทั้งสิ้น 15,000 คนจากประเทศสมาชิกเกือบ200ประเทศทั่วโลกก็ประกอบไปด้วยผู้นำผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจการเงินระดับสูงตั้งแต่ระดับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆตลอดจนคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกหรือภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า World Bank นั่นแหละครับและยังมีในส่วนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศตัวย่อภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า IMF ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับและนับเป็นเวทีสำคัญในการหารือด้านเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศและการที่ประเทศไทยได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นยังไงครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวแล้วยืนยันว่าประชาคมโลกให้ความเชื่อมั่นกับประเทศไทยนั่นหมายความว่าการที่ประเทศไทยได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านเศรษฐกิจการเงินกันแบบนี้ก็เป็นเครื่องแสดงยืนยันเลยครับว่าประชาคมโลกเขาให้ความเชื่อมั่นกับประเทศไทยนี่แหละดังนั้นแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วครับในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยกันด้วยรวมทั้งพี่น้องประชาชนทุกคนทั้งหลายก็ตามแต่ไม่ว่าใครทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับในการประชุมครั้งนี้ได้ด้วยครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวอีกว่าประเทศไทยเคยมีการประชุมเช่นนี้มาแล้วตั้งแต่ปี2534โดยในปีนี้คือในปี2569จะจัดกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience ครับโดยจะผสมภาษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทั่วโลกให้การยอมรับกันไปแล้วจะทำให้เปิดโอกาสใหม่ๆมาสู่ประเทศไทยกันด้วยแล้วก็หวังกันอีกว่าในอีก5เดือนข้างหน้านั้นทุกอย่างจะดำเนินการด้วยความเรียบร้อยนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการมอบนโยบายของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ใครบ้างก็นี่เลยครับคือผู้แทนของพี่น้องประชาชนตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ในพื้นที่คือใครนี่แหละกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่แหละครับที่มารับมอบนโยบายของรัฐบาลจากนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำในการมอบนโยบายแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมให้ปราบปรามยาเสพติดและรับมือกับอาชญากรรมยุคใหม่กันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนี้และผู้นำท้องถิ่นด้วยถือเป็นอะไรถือเป็นกลไกสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนที่สุดและเป็นที่พึ่งเมื่อเกิดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแหละครับรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการดูแลทุกสุขจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลนายกย้ำอย่างนี้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าพร้อมสนับสนุนการทำงานของนายอำเภอกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำว่าให้ทุกฝ่ายนั้นดำเนินงานในทิศทางเดียวกันยึดหลักกาดไม่ตกเพราะว่าเหมือนนักมวยแหละครับถ้ากาดไม่ตกก็ชกได้สบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัยและดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมรู้เท่าทันอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆอย่างเช่นการฆ่ามนุษย์และการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์ที่เรารู้จักกันดีแล้วครับเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พี่น้องประชาชนสามารถปกป้องตนเองและครอบครัวจากการถูกล่อลวงได้ครับนายกรัฐมนตรีก็ยังเน้นในเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้สอดรับสถานการณ์โลกโดยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทย
่วยไทย plus เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาพี่น้องประชาชนมุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมกันด้วยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายพร้อมขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองในพื้นที่ต่างๆและครับบอกว่าให้ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนว่าสามารถเข้าถึงสิทธิ์และมาตรการต่างๆได้อย่างครบถ้วนตลอดจนติดตามสถานการณ์บ้านเมืองพร้อมประสานงานกับนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่องกันด้วยเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ไปคนละทิศคนละทางไม่ได้ครับทางรัฐบาลเองเขาก็เตรียมการในการจัดการประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายภายในระยะเวลา2สัปดาห์แล้วครับเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจภายหลังการมอบนโยบายแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเหล่ากำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายและคณะผู้จัดงานกันด้วยที่บริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติที่มีความเข้มงวดนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติมีความเข้มงวดหากพบผู้กระทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีพร้อมกำชับตำรวจให้ขยายผลกรณีชายชาวจีนมีอาวุธสงครามเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงมหาดไทยว่ามีความละหลวมในการออกทะเบียนราษฎรและการโอนสัญชาติให้กับชาวจีนจนนำไปสู่การสวมสิทธิ์ว่าปัจจุบันนี้ทางกระบวนการในการออกทะเบียนราษฎรนั้นและการให้สัญชาติก็มีความเข้มงวดมากขึ้นแล้วครับหลังจากที่ผ่านมานั้นเคยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นพร้อมขออย่านำความผิดของบุคคลบางรายไปเหมารวมทั้งหมดไม่ได้ครับเรียกได้ว่าปลาเน่าตัวเดียวจะเหมาว่าโอ้ยมันเน่าทั้งเข่งอันนี้ไม่ได้ครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการสังคายนาเพราะว่ามีกฎหมายและมีระเบียบรองรับอยู่แล้วสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าการป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายทั้งหลายแหละหรือมีประวัติไม่ดีเข้ามาอยู่ในระบบพร้อมกับย้ำอีกว่าหากมีการกระทำผิดก็จะใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการนี่แหละครับสำหรับกรณีการจับกุมชายชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามเป็นจำนวนมากในเรื่องนี้ก็ได้รับรายงานตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วและในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างขยายผลสอบสวนไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแหล่พร้อมกับระบุอีกว่าได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงกรณีการสะสมอาวุธปืนและอาวุธร้ายแรงซึ่งในปัจจุบันนี้กฎหมายไทยไม่อนุญาตให้กระทำได้นะครับและนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ย้ำว่าได้มีการออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยห้ามพกอาวุธห้ามพกพาห้ามซื้อและห้ามออกใบอนุญาตจึงไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะกรณีที่เป็นชาวต่างชาติอันนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำอีกว่าต้องเร่งขยายผลไปถึงขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนจะต้องมีการทบทวนนโยบายฟรีวีซ่าหรือไม่อย่างไรนั้นนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทีเดียวและในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนโดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความสมดุลไม่ใช่เปิดฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขครับพี่น้องแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและรายได้ที่ประเทศไทยจะได้รับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติกันด้วยครับพี่น้องเรียกได้ว่าจะยกเลิกอะไรก็ตามแต่ต้องทบทวนกันให้ลึกซึ้งหลายมิติกันเลยทีเดียวครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมร่วมกับทางสคบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาการถูกทอดทิ้งครับหลังการขายเอ้ามาฟังกันหน่อยในเรื่องนี้รายละเอียดว่าอย่างไรเพราะว่าพี่น้องประชาชนหลายคนก็เริ่มสนใจรถ
ไฟฟ้ากันแล้วยานยนต์ไฟฟ้ากันแล้วครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ประชุมร่วมกับสคบและครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อที่จะวางแนวทางแก้ไขปัญหาในการถูกทอดทิ้งหลังการขายและปัญหาราคาที่มันผันผวนพร้อมได้สั่งให้จัดทำอีบุ๊กฉลากรถ EV เปรียบเทียบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้แถลงภายหลังการประชุมหารือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV โดยระบุนะครับว่าในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวแต่ว่ายังพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน3ประเด็นหลักๆนั่นก็คือประเด็นที่1การชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ประเด็นที่2ความกังวลในเรื่องการปิดตัวของศูนย์บริการและประเด็นที่3ราคาขายที่มันปรับลดลงอย่างรวดเร็วครับแล้วจากการตรวจสอบข้อมูลในช่วง3ปีที่ผ่านมานั้นก็พบเรื่องร้องเรียนรวมกว่า 1,300 รายครับซึ่งทางสคบก็สามารถเจรจาเยียวยาความเสียหายได้แล้วกว่า80%คิดเป็นมูลค่ากว่า103ล้านบาทและทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวกันต่อไปทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้กำกับดูแลใน3มาตรฐานสำคัญของเรื่องยานยนต์ไฟฟ้านั่นก็คือ1ต้องระบุรายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลแบตเตอรี่และคำเตือนความปลอดภัยอย่างชัดเจน 2. การโฆษณาก็ต้องอ้างอิงมาตรฐานระยะทางการวิ่งต่อการชาร์จที่ตรงตามข้อเท็จจริงภายใต้สภาพการจราจรในประเทศไทย 3. ครับคือการควบคุมสัญญาอันนี้ต้องใช้สัญญามาตรฐานของสคบที่ระบุเงื่อนไขการจองการส่งมอบและสิทธิ์การบอกเลิกสัญญาอย่างเป็นธรรมนั่นเองครับแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังมีมติแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันทุกฝ่ายแล้วครับโดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อที่จะจัดทำเวิร์กช็อปวางกรอบเวลาการซ่อมมาตรฐานและการสำรองอะไหล่ให้มันเพียงพอและพร้อมกันนี้จะมีการจัดทำอีบุ๊กฉลากรถยนต์ไฟฟ้ารวบรวมข้อมูลทุกยี่ห้อและครับในเมืองไทยให้ประชาชนใช้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของสคบนี่แหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ฝากถึงผู้ประกอบการบอกว่าให้ดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวกันหน่อยได้ไหมจ๊ะนี่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ฝากอย่างนี้ถึงผู้ประกอบการบอกว่าเอ้าย้ำกันอีกทีกรุณาให้ดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวกันหน่อยนะจ๊ะและขอให้ประชาชนตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาจองและเอกสารโฆษณาอย่างถี่ถ้วนกันด้วยแหละครับหากพบปัญหาหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมทำยังไงกันต่อไปถ้าพบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบหมายเลขของเขาคือ1166 1166จำกันให้ดีครับหรือจะผ่านแอปพลิเคชันที่ OCPB Connect ได้ด้วยอันนี้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของกัมพูชาได้มีการบิดเบือนข่าวยืนยันว่าประเทศไทยนั้นไม่ตกลงยอมรับในเงื่อนไข Unclose หรือเปิดด่านโดยยึดประโยชน์ของชาติครับในเรื่องนี้นั้นเราจะไปรับฟังจากใครที่ไหนไปไม่ได้นอกจากรับฟังจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับที่ได้ออกมาชี้แจงว่ากัมพูชาบิดเบือนข่าวยืนยันไทยยังไม่ได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขอันโคลสครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งตายตีคองรองข่าวกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงกรณีที่กัมพูชาบิดเบือนข่าวบิดเบือนข่าวกันอีกแล้วแล้วยืนยันนะครับว่าประเทศไทยนี้ยังไม่มีการตกลงยอมรับเงื่อนไขอันโคลสหรือเปิดด่านแต่อย่างใดโดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักครับพี่น้อง
พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงกรณีสำนักข่าวกัมพูชารายงานออกไปว่าประเทศไทยตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอันโคลสสำหรับพื้นที่ทางทะเลทับซ้อนแล้วโอ้โหรายงานอย่างนี้ไปได้ยังไงเรายังไม่ได้ห่อหมกกันด้วยเลยครับพี่น้องเอามาฟังว่าทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะชี้แจงว่าอย่างไรครับในเรื่องนี้โฆษกบอกว่าประเทศไทยเรานั้นเพียงแค่รับทราบเจตจำนงกัมพูชาเท่านั้นยังไม่ได้ตกลงปลงใจห่อหมกด้วยเลยครับแต่ว่ายังไม่ได้ตกลงหรือเห็นชอบอะไรใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องแล้วก็ย้ำอีกว่าประเทศไทยก็เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและกัมพูชาควรจะต้องมีการหารือและใช้กลไกที่มีอยู่ร่วมกันก่อนเพื่อหาทางออกที่มันเป็นประโยชน์ร่วมกันผ่านการหารือที่จริงใจย้ำนะครับผ่านการหารือที่จริงใจจริงใจและจริงใจไม่จริงโจ้ส่วนประเด็นการเปิดด่านนั้นในเรื่องนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าในการประชุม3ฝ่ายกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นั้นไม่มีประเด็นการเจรจาในเรื่องการกำหนดเขตแดนหรือเปิดด่านเปิดพรมแดนแต่อย่างใดเลยครับเพียงแต่ตกลงให้เริ่มต้นการหารือระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเท่านั้นซึ่งทางรัฐบาลไทยเองก็ยืนยันแล้วครับว่าจะดำเนินการทุกอย่างด้วยความรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนกันด้วยโดยจะรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติไทยอย่างเต็มที่แหละครับผ่านแนวทางสันติวิธีและการเจรจาที่มันสร้างสรรค์กันต่อไปเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียผลประโยชน์นั่นเองครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วยืนยันกันอีกทีประเทศไทยยังไม่ได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขอันโคลสหรือเปิดด่านใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องเพียงแค่เป็นการรับทราบเจตจำนงของกัมพูชาเท่านั้นจะได้ชัดเจนอย่างนี้ไม่ต้องไปฟังที่ไหนกันอีกแล้วครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

หน่วยงานที่เปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางสำหรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายนั่นคือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตหรือสคช.ภูเก็ตในสังคมปัจจุบันปัญหาและข้อพิพาททางกฎหมายสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างปัญหาหนี้สินครอบครัวมรดกหรือเรื่องที่ซับซ้อนอย่างการถูกละเมิดสิทธิ์หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้หลายคนอาจรู้สึกสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรหรือไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนี่คือบทบาทสำคัญของสคช.ภูเก็ตเรามีภารกิจหลักในการคุ้มครองสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยากไร้ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่มีความรู้ทางกฎหมายมากพอเราเชื่อว่าทุกคนควรมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการเข้าถึงความยุติธรรมเราให้บริการที่หลากหลายและครอบคลุมดังนี้ให้คำปรึกษาทางกฎหมายไม่ว่าคุณจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องใดทีมงานอัยการผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำชี้แจงข้อกฎหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและชัดเจนช่วยจัดทำนิติกรรมสัญญาและเอกสารทางกฎหมายหากคุณต้องการทำสัญญาต่างๆเช่นสัญญากู้ยืมสัญญาเช่าซื้อสัญญาซื้อขายหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นๆที่ถูกต้องตามกฎหมายเราพร้อมให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมและตรวจสอบดำเนินการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเราสนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธีโดยทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเพื่อให้คู่กรณีสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้อย่างยุติธรรมลดภาระและระยะเวลาในการดำเนินคดีในศาลช่วยเหลือในการดำเนินคดีในศาลในกรณีที่จำเป็นต้องมีการฟ้องร้องดำเนินคดีหากคุณเป็นผู้ยากไร้และเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดเราสามารถให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายรวมถึงการจัดหาทนายความอาสาเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการปกป้องสิทธิ์อย่างเต็มที่ช่วยเหลือในการบังคับคดีตามคำพิพากษาเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วเราก็พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในกระบวนการบังคับคดีต่อไปเรามีทีมอัยการและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และยึดมั่นในหลักการทำงานที่โปร่งใสซื่อสัตย์และเป็นธรรมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นที่พึ่งทางกฎหมายที่เข้าถึงง่ายเป็นกันเองและให้บริการด้วยใจเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตพร้อมอยู่เคียงข้างทุกท่านเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิ์ของท่านจะได้รับการคุ้มครองและความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับทุกคนหากท่านมีปัญหาทางกฎหมายหรือต้องการความช่วยเหลืออย่าลังเลที่จะเข้ามาปรึกษาเรา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณงบกลางพุทธศักราช2569กว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้นำสหรัฐพร้อมหารือประเด็นการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐแก่ไต้หวันกับผู้นำจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแม้ขั้นตอนการบรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจะล่าช้าเนื่องจากสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ส่งเรื่องมาจึงไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกได้แต่ถือเป็นคนละส่วนกันและยังเดินหน้าต่อ
3: ฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายรัฐบาลในฐานะที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก็เห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแล้วก็มีประโยชน์พระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าที่มันจะล่าช้าไปบ้างก็คือเมื่อทางสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ได้ส่งเรื่องมาก็ทำให้ประธานสภาเนี่ยที่จะบรรจุวาระนี้เพื่อเข้าไปพิจารณาเป็นวาระแรกก็ยังทำไม่ได้แต่ว่าก็คนละซอยกันซอยทำงานให้กับประชาชนซอยเอาเงินทั้งหลายไปช่วยเหลือความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนก็ยังเดินต่อไป
2: ส่วนได้เตรียมแผนสำรองหรือไม่หากศาลตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมีอยู่แผนเดียวพร้อมย้ำว่ามาถึงจุดนี้แล้วหากไม่มั่นใจก็ไม่ออกพระราชกำหนดดังกล่าวผดิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินดังกล่าวเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนและรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนสำหรับการเปรียบเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตนั้นนายเอกนิติกล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีความแตกต่างจากวิกฤตปี2540หรือวิกฤตต้มยำกุ้งอย่างสิ้นเชิงเพราะในครั้งนั้นเป็นวิกฤตเรื่องค่าเงินและสถาบันการเงินล้มแต่ในครั้งนี้เป็นวิกฤตเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นทั่วโลกซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน
4: ผมว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนหลายคนก็ไปเปรียบเทียบกับวิกฤตปี2540ครั้งนั้นคือวิกฤตเรื่องค่าเงินซึ่งเราไม่เหมือนกันเลยวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นวิกฤตเรื่องค่าของชีพเรื่องปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็ยังคงยืนยันครับว่าอันนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งอันนี้เป็นการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบถ้าเราไม่ทำวันนี้เนี่ยวิกฤตจะมาหลายระลอกถ้าเราไม่สามารถหยุดวิกฤตนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับและรอให้เกิดปัญหาธุรกิจรายเล็กที่ไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองเนี่ยจะถูกกระทบอย่างรุนแรง
1: สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาระอุอีกครั้งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกสูงขึ้นในขณะที่กองทุนน้ำมันไทยติดลบกว่า 60,000 ล้านบาท
5: กระทรวงพลังงานรายงานสถานการณ์พลังงานประจำวันนี้โดยระบุว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกกลับมาพลิกตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนเนื่องจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงยังมีความเปราะบางและปฏิเสธข้อเรียกร้องของอิหร่านขณะที่อิสราเอลยังคงเดินหน้ายับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างต่อเนื่องปัจจัยดังกล่าวทำให้นักลงทุนกังวลว่าสงครามอาจยืดเยื้อและกระทบต่อเส้นทางขนส่งพลังงานหลักอย่างช่องแคบฮอร์มูซซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะชะงักงันของอุปทานน้ำมันดิบในระยะยาวสำหรับสถานการณ์ภายในประเทศไทย ปัจจุบันไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอต่อความต้องการใช้รวม117วันแบ่งเป็นน้ำมันสำรองตามกฎหมายและการค้ารวมไปถึงส่วนที่อยู่ระหว่างการขนส่งและการจัดหาช่วงวันที่1ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยผลิตน้ำมันดีเซลเฉลี่ยวันละ 69.28 ล้านลิตรขณะที่มีปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 58.05 ล้านลิตรด้านราคาขายปลีกของไทยยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหลายประเทศเช่นสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และสปป.ลาวส่วนฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่12พฤษภาคมยังคงติดลบรวม 63,379.82 ล้านบาทโดยมีภาระรายจ่ายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาอยู่ที่ประมาณวันละ 71.93 ล้านบาทนพศรแซวคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูแนวคิดนำผลผลิตทางการเกษตรไปแลกเปลี่ยนกับเทคโนโลยีและพลังงานกับต่างประเทศในสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลก
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนแนวคิด Food Insurance หรือประกันความมั่นคงทางอาหารว่าเป็นแนวคิดที่มองว่าประเทศไทยมีทรัพยากรด้านอาหารที่ถือเป็นจุดแข็งของไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกมาเป็นเครื่องมือเจรจาระหว่างประเทศที่อาจเป็นการนำสินค้าเกษตรไปแลกเปลี่ยนกับบัจจัยผลิตเทคโนโลยีหรือพลังงานจากประเทศอื่นซึ่งมองว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางสภาวะขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกในขณะนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำด้วยว่ากระทรวงมีนโยบายในการมุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนร้อยละ30/70เพื่อลดต้นทุนด้านปัจจัยผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตส่วนการส่งเสริมเพิ่มเติมที่จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้มีการทำเกษตรอินทรีย์คงต้องใช้ระยะเวลาในการทำความเข้าใจอีกพอสมควรยืนยันในสถานการณ์เฉพาะหน้าเช่นนี้รัฐบาลยังมีนโยบายอีกหลากหลายแนวทางที่จะอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรรับมือความผันผวนที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยกิจกรรมสทค Back to Schoolฟรีดอกเบี้ยมีประชาชนใช้บริการเกือบ 5,000 รายมีเงินสะพัดกว่า28ล้านบาท
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดกิจกรรมพิเศษสทค. Back to School ฟรีดอกเบี้ยสำหรับผู้ใช้บริการสถานธนานุเคราะห์ทุกแห่งทั่วประเทศวงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาทฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มตั้งแต่วันที่16เมษายนถึง8พฤษภาคมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้บรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินในช่วงเปิดภาคเรียนสำหรับการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาอาทิค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมดอกเบี้ยต่ำตามนโยบายภาครัฐทั้งนี้ผลการดำเนินกิจกรรมพิเศษดังกล่าวพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการจำนำเป็นจำนวนมากโดยมีประชาชนผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวจำนวน 4,797 รายรวมวงเงินจำนำกว่า28ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นกว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์จำนวน 13,300,000 คนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นหรืองบกลางจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการปี2565จำนวน 13,330,000 คนตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นมานอกจากนี้คณะรัฐมนตรี ยังเห็นชอบร่างถ้อยแถลงในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกปี2569ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งการผลักดันให้สตรีมีบทบาททางเศรษฐกิจ
8: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีการค้าเอเปกปี2569และกรอบความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลของเอเปกซึ่งจะรองรับในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกวันที่ 22-23 พฤษภาคมนี้ที่เมืองซูโจประเทศจีนเพื่อผลักดันความร่วมมือทางด้านการค้าใน4ด้านได้แก่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคการสนับสนุน WTO การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะแสดงบทบาทในเวทีเอเปกยกระดับการค้าการลงทุนห่วงโซ่อุปทานและการขายดิจิทัลให้ทันต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการร่างแถลงการร่วมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจปี2569ซึ่งจะรองรับในการประชุมระดับสูงที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อผลักดันบทบาทสตรีในเศรษฐกิจ3ด้านได้แก่การเข้าถึงดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่การมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจสีเขียวและคาร์บอนต่ำและการส่งเสริมการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการสตรีเพื่อเอเชียแปซิฟิกที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนซึ่งร่างแถลงการนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะสะท้อนบทบาทของไทยในการสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศและเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสเศรษฐกิจให้สตรีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปุริมปัตสุภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการแสดงข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค
9: นางสาวสุภาภาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของ BYD บริษัท High Class EV Car จำกัดและบริษัท Omoda and JQ ประเทศไทยจำกัดเพื่อคุมเข้มการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยฉลากของสคบโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการต้องแสดงข้อมูลสินค้าอย่างชัดเจนและครบถ้วนทั้งราคาจำหน่ายชนิดแบตเตอรี่ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จพร้อมเงื่อนไขทดสอบและรายละเอียดการรับประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคหลังพบข้อร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับระยะทางวิ่งจริงไม่ตรงโฆษณาและปัญหาการรออะไหล่ซ่อมแซมล่าช้าซึ่งที่ผ่านมาสคบสามารถแก้ปัญหาและเรียกคืนค่าเสียหายให้ผู้บริโภคได้แล้วนับร้อยล้านบาทพร้อมกันนี้สคบได้หารือร่วมกับค่ายรถยนต์กว่า20แบรนด์และเตรียมจัดทำอีบุ๊ครวบรวมข้อมูลจำเพาะของรถยนต์ไฟฟ้าทุกยี่ห้อเพื่อให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบสเปคผ่านแอปพลิเคชันได้ก่อนตัดสินใจซื้อขณะเดียวกันประเมินว่าแนวโน้มราคารถ EV ในปัจจุบันเริ่มมีเสถียรภาพและนิ่งขึ้นจากผลพวงที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สนับสนุนให้เกิดการตั้งโรงงานผลิตและจ้างงานในประเทศประกอบกับการแข่งขันที่เข้มข้นจากแบรนด์รถกว่า40ยี่ห้อซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งตัวผู้บริโภคและทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดของไทยในระยะยาวยืนยันว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลและแก้ไขปัญหาให้อย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีและความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยต่อไป
10: ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคผู้ที่จัดซื้อรถ EV ทุกคนนะคะว่ารัฐบาลได้เข้ามาดูแลปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเราช่วยกันดูแลเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผู้ประกอบการเองก็ให้ความร่วมมือก็ไม่มีใครที่อยากทำผิดนะคะเราเองก็ต้องให้ความปลอดภัยกับผู้บริโภคให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคนะคะไม่ให้มีการหลอกการโกงการเอาเปรียบการโฆษณาเกินจริงการไม่รับผิดชอบต่อบริการหลังการขายนะคะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็จับจ้องอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวคงจะได้มีมาตรการอื่นๆออกมาที่เป็นประโยชน์เรื่อยๆนะคะ
9: ด้านนายเอกนิษฐ์พรหมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.กล่าวว่าในส่วนของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสมอ.ได้เข้ามาบูรณาการร่วมกันเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยปัจจุบันได้มีการควบคุมดูแลชิ้นส่วนสำคัญอย่างรถยนต์กระจกและเข็มขัดนิรภัยอยู่แล้วและคาดว่าภายในช่วงปลายปีนี้จะมีการบังคับใช้มาตรฐานเกี่ยวกับแบตเตอรี่เพิ่มเติมซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรอเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะขยายการควบคุมไปยังอุปกรณ์เครื่องชาร์จในระยะต่อไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ครอบคลุมและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทุกคนอย่างรอบด้านปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวเป็น30วันเพื่อป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์และลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติน
11: ายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอทบทวนมาตรการฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจากเดิมอนุญาตพำนักได้60วันเหลือ30วันเพื่อป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์และลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเห็นว่าระยะเวลา60วันอาจมากเกินความจำเป็นและอาจเปิดช่องให้บุคคลบางส่วนเข้ามาโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและจะมีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการพร้อมกล่าวด้วยว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนระบบวีซ่าทุกประเภทเพื่อให้มีความเหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้นรวมถึงพิจารณาปรับลดหรือยุบรวมวีซ่าบางประเภทที่อาจมีความซ้ำซ้อนหรือเกินความจำเป็นโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการนำวีซ่าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการเดินทางเข้าประเทศ
12: มันมีวีซ่าหลายประเภทเยอะแยะนะครับเรื่องแรกก็ต้องเรื่องวีซ่าฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เห็นว่า60วันก็อาจจะเยอะไปอาจจะมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ท่องเที่ยวอาศัยฟรีวีซ่า60วันเนี่ยเราก็จะลดเหลือ30วันแล้วก็ดูแลให้รัดกุมดีขึ้นซึ่งเรื่องนี้เราเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ละแต่ตอนนั้นพอดีมันก็มีการเลือกตั้งก็เลยเลื่อนออกไปแต่ตอนนี้กำลังเร่งเสนอนะครับแต่ในกระบวนการเนี่ยทางสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีก็ต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะคณะกรรมการวีซ่าที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานนั้นเนี่ยแล้วก็ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
11: นายเสียศักดิ์ยืนยันด้วยว่าการพิจารณาปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่เป็นการพิจารณาจากพฤติกรรมและกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐบาลยึดหลักไม่เลือกปฏิบัติอย่างไรก็ตามหากพบว่ามีการใช้วีซ่าเพื่อประกอบกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและภัยต่อความมั่นคงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดชวิสาประทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมหารือสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพเอื้อธุรกิจนอมินีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายอันเป็นช่องทางเอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด
13: เราก็พบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายที่ให้คำแนะนำหรือดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายพูดง่ายๆก็คือมี2อาชีพนี้ล่ะค่ะบางคนที่ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ผิดทำให้เกิดช่องในการทำธุรกิจนอมินีได้ท่านนายกจึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปรับปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตในวันพรุ่งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามการใช้นอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญโดยรัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาด
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: รัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวหลักสูตรนวดไทยโพล้านนา450ชั่วโมงซึ่งเป็นการบูรณาการมรดกโลกวัดโพผสานเข้ากับเอกลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนาโดยมุ่งเน้นสร้างแบรนด์นวดไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวชูน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบในการก้าวสู่เป็นศูนย์กลางสุขภาพและเวลเนสอย่างครบวงจรคาดว่าจะเริ่มเปิดอบรมรุ่นแรกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2569ณจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเดินหน้ายกระดับนวดไทยให้เป็นเวลเนสระดับสากลสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยวระดับสากลต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
18: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อ

ถึงความตึงเครียดทางการค้าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันขณะที่ทำเนียบขาวสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะนำผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐร่วมคณะเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ด้วยเพื่อเชื่อมโยงด้านการค้าพลังงานและเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐกับจีนนายอิบราฮิมเรซาอีโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของรัฐสภาอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ขู่ว่าหากสหรัฐกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งอิหร่านจะเสริมสมรรถนะยูเรเนียมให้ถึงร้อยละ90ซึ่งถือเป็นระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นอาวุธนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงทั้งนี้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศระบุว่าแม้สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านจะทำลายโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านไปแล้วหลายแห่งแต่ยังมีความเสี่ยงที่สถานการณ์จะบานปลายและทำให้การแก้ไขปัญหาทางการทูตเป็นไปได้ยากขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัด

0: ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรและเวลา 16:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรและเวลา 20:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 นาที
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้นะคุณสายชนนิสังควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็คุณคุณกรสิมิทักษ์นะครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย12พฤษภาคม2569นะครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็วันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะฮะมีตกปลายด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยข่าวสารส่วนใหญ่ของวงการกีฬาก็นู่นแล้วครับเรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกว่าไทยจะได้ถ่ายทอดสดหรือไม่นะครับเรื่องนี้มีการพูดคุยกันตั้งแต่เมื่อวานนะฮะแล้วก็วันนี้ในช่วงของการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งครม.นั้นรับทราบนะครับเรื่องของการถ่ายทอดนะฮะการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับครั้งที่23ซึ่งจะแข่งขันกัน11มิถุนายน2569ถึง19กรกฎาคมที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกนะครับก็ครม.รับทราบแต่ว่าเรื่องของการจะซื้อลิขสิทธิ์อะไรต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์นะทางด้านของครม.นะฮะคณะรัฐมนตรีก็มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานงานกับกสทช.นะครับในเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับประเด็นในการจัดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะครับก็คงต้องรอติดตามกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลนะครับแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็ได้พูดถึงความคืบหน้านะตามที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับรัฐบาลพยายามทำให้ดีที่สุดโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานงานทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.นะฮะก็จะพยายามให้เกิดขึ้นทุกๆครั้งนะครับการซื้อจากไหนงบประมาณอย่างไรไปคุยกันอย่างไรเนี่ยรอติดตามนะครับรอติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับก็ฟุตบอลโลกคราวนี้แข่งกัน3ประเทศนะแต่ว่าต้องบอกคุณฟังนะว่า3ประเทศเนี่ยในช่วงของโมเมนต์ในการแข่งขันเนี่ยสหรัฐอเมริกานะครับเขาแข่งกันถ้าตามหลังเนี่ยว่านักคุกเที่ยงคืนตีสองประมาณเนี้ยนะคู่ตีสี่เงี้ยนะคือเวลาเขาช้ากว่าเรานะครับการจะซื้อมานะครับสมมติเราซื้อสมมติว่าจะซื้อต้องมีคำถามงบมาจากไหนนะซื้อมาแล้วจะได้คุ้มทุนไหมนะฮะงบประมาณคร่าวๆตีว่ารักลิขสิทธิ์นั่นคือลิขสิทธิ์แต่ละชาติไม่เท่ากันนะอินโดนีเซียนะครับก็อีกราคาหนึ่งเวียดนามอีกราคาหนึ่งนะมาเลเซียอีกราคาหนึ่งไทยอีกราคาหนึ่งคุณผู้ฟังก็อาจจะงงเอ๊ะทำไมไม่เท่ากันเขาดูที่จำนวนคนในประเทศประมาณนั้นคร่าวๆนะว่าแต่ละประเทศเนี่ยที่มีคนมาก มากกว่านะเท่าไหร่ก็ถัวเฉลี่ยกันนะฮะราคาก็ไม่เท่ากันนะเบื้องต้นประมาณนี้นะครับก็มีหลายปัจจัยแหละที่ไม่เท่ากันนะผมก็บอกประมาณสักเหตุผลหนึ่งก็เรื่องของปริมาณประชากรส่วนหนึ่งของประเทศนะฮะเรื่องของรายได้ของประเทศอะไรต่างๆนะครับก็มีเหตุผลนะครับซื้อมาอ่ะนะฮะคนซื้อมาก็ซื้อมาแบบไหนซื้อมาแล้วจะได้ดูแล้วคุ้มค่าไหมนะครับฟุตบอลแข่งกันถ้าเกิดแข่งในเอเชียเวลาก็ปกตินี่แหละนะนะครับแข่งกันบ่าย4โมงคู่แรกนะถ้าแข่งในเอเชียยุโรปก็คุ้นๆอ่ะแข่งเวลาประมาณคู่แรกก็ประมาณทุ่มหนึ่งคู่สองสามทุ่มคู่ดึกเนี่ยก็ห้าทุ่มนะนี่ถ้าเกิดยุโรปแต่โซนอเมริกาใต้นะครับโซนสหรัฐอเมริกาเขาช้ากว่าเราครึ่งๆเลยคู่แรกเที่ยงคืนคู่สองสามตีสามนะบางคู่ก็นู่นเลยตีสี่นะฮะหรือถ้าบางทีแข่งอเมริกานะฮะสหรัฐอเมริกาเออแข่งเม็กซิโกก็หกโมงเช้ายังแข่งอยู่เนี่ยแหละครับมันจะคุ้มทุนไหมนะเป็นเรื่องของห่วงเวลาที่ไม่เท่ากันนะครับใครที่จะดูนะครับนะดูแล้วดูแบบไหนนะครับนะKU band นะจอจานดูได้ไหมจานดำจานใหญ่ C band สวยก็ดูไม่ได้แหละจานดำอ่ะนะเพราะว่าถ้าเกิดจานดำดูได้ต่างชาติไม่ต้องซื้อนะครับเขาก็ดูจากบ้านเราเนี่ยไปดูนั่นก็มีปัญหาฟีฟ่าเขาเคี้ยวนะครับเรื่องของอะไรแหละกล่องต่างๆนะครับบ้านเรามีกล่องดิจิตอลนะกล่องทีวีดิจิตอลที่แจกกันทุกบ้านแหละดูได้ฟรีแต่คนที่ดูผ่านแอปมือถือหรือ ผ่านกล่องของแอปมือถือดูได้ไม่ได้ก็นะทะเลาะกันอีกนี่แหละครับมีเรื่องอะไรให้คุยเยอะแยะเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับถามว่าผมเป็นคนกีฬาอยากจะดูไหมผมก็อยากดูนะแต่ว่าถ้าเกิดงบประมาณเยอะๆถ้าไม่มีเอกชนใจดีในการที่จะร่วมกันจ่ายนะครับหรือว่ากสทช.จะใช้งบประมาณของกสทช.นะมาจ่ายนะก็จะเป็นงบอะไรนะผมจำได้กสทช.ก็จะมีกองทุนกทปท.ขออภัยกทปส.นี่นะกองทุนของกสทช.เขามีอยู่นะจะใช้ได้หรือไม่ใช้ตรงกับวัตถุประสงค์หรือเปล่านะก็ต้องไปดูกันนะครับนะฮะก็คุยกันยาวๆนะครับถ้าบอกว่าถ้าเงินเยอะขนาดนี้บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเอาไปพัฒนาฟุตบอลเยาวชนเราดีกว่าไหมมันก็คนละเรื่องกันไงนะเงินพัฒนาเยาวชนก็ถ้าเกิดมีก้อนไปพัฒนาเยาวชนมันก็ดีนะฮะเพราะว่าเราจะเห็นแล้วว่าฟุตบอลเยาวชนของเราเนี่ยนะไปได้แค่รอบแรกนะครับพอเจอพี่ๆของในโซนเอเชียนะอย่างพี่ญี่ปุ่นพี่เกาหลีพี่เกาหลีเหนือพี่เกาหลีใต้ยังมีออสเตรเลียมาแข่งขันกับบ้านเราอีกพี่จีนเนี่ยเราไปไม่รอดนะเราร่วงนะครับยังไม่นับพี่ๆจากตอนออกกลางอีกนะที่โอ้โหเหนือกว่าเรานะครับรวมถึงพี่ๆที่แตกตัวมาจากรัสเซียอย่างพี่ทาจิกิสถานพี่เติร์กเมนิสถานนะพี่อุซเบกิสถานดีนะพี่คาซัคสถานเขานะไปเล่นในโซนยุโรปนะครับตะวันออกกลางอีกพี่ซาอุพี่กาตาร์พี่คูเวตนะอิรักอิหร่านนี่แหมนะฮะคือเราเห็นบิ๊กๆเหล่านี้เนี่ยแล้วเรามามองเราว่าเอ๊ะถ้าเรามีงบประมาณเยอะๆสร้างรากฐานฟุตบอลเยาวชนให้แข็งแกร่งแข็งนะตั้งแต่ระดับเยาวชนให้มันถูกต้องไปเรื่อยๆนะครับเราก็ดีไหมนะครับก็เป็นการบ้านนะครับถามว่าฟุตบอลดูฟรีอยากจะดูไหมล่ะก็อยากจะดูครับฟุตบอลโลกนะ4ปีมีครั้งนะครับแต่ว่าก็รอดูนะครับรอดูเรื่องของการไปพูดคุยกันนะครับของกสทช.ของกรมประชาสัมพันธ์นะที่จะนะนับ1นับ2นับ3ต่อไปเป็นอย่างไรนะครับรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวสำหรับฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับนะฮะจากฟุตบอลโลกนะครับพูดคร่าวๆนะเรื่องของแบดมินตันนี่บอกคุณผู้ฟังนะเริ่มแข่งขันวันนี้แล้วสำหรับการแข่งขันแบดมินตันนะครับนะไทยแลนด์โอเพ่นนะครับวันนี้รอบคัดเลือกนะครับรอบคัดเลือกนะครับพรุ่งนี้รอบเมนรอรอบจริงนะครับก็วันนี้นักกีฬาของเรานี่นะก็โชว์ฟอร์มนะฝึกซ้อมอย่างเต็มที่วันนี้น้องพิงค์พิชมุนอภานิพัฒน์มาซ้อมนะครับน้องเมย์ซ้ายสุภนิดาเกตทองมาซ้อมนะครับเฟมสุพิศรานะครับแล้วก็ปอป้อนะมานี่คุณฟังครับรู้ไหมครับว่าแฟนคลับที่ตามมาขอลายเซ็นถ่ายรูปเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวครับวันนี้นะฮะแฟนคลับจากจีนมากันเพียบเลยฮะรอมาถ่ายรูปขอลายเซ็นน้องๆนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับโอ้โหมากันแบบนะช่วงเวลาก่อนซ้อมเนี่ยนะนักกีฬาของเราก็ก่อนที่จะซ้อมก็มานะเจอกันบางคนก็มารอเดินมาทางมาบุญคลองนะเข้ามาทางระหว่างมาบุญคลองนะกับทางด้านของ ABK เรียกมาบุญคลองด้วย ABK ดี ABK ก็ได้นะลงมาแล้วทางเชื่อมไปยังนิมิบุตรนะฮะนักกีฬาก็จะผ่านทางนั้นนะครับนักกีฬาท่องเที่ยวก็มาดูช่วงของนักกีฬาที่ซ้อมนะเขามีโดมหลังคาอยู่นะครับด้านหน้าของสนามแข่งขันนะเป็นโดมที่สำหรับนักกีฬาได้ซ้อมนะครับนักกีฬาก่อนเข้าพื้นที่นะก็จะมีเรื่องของการเข้ามาทักทายแฟนคลับก็มาขอถ่ายรูปอะไรกันนะครับวันนี้รอบแรกของเราเริ่มแข่งขันช่วงค่ำนะครับมีโอโม่กับพีลงแข่งขันด้วยนะชายคู่นะครับแล้วก็หลายๆคนแข่งขันในรอบแรกวันนี้ก็รอติดตามกันนะครับนะน้องโอ๊ตนี่แข่งขันนะครับแล้วก็น้องน้ำว่านะลงแข่งขันด้วยนะครับก็รอติดตามกันนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยนักธิดาพรกีบยี่สุนเนี่ยลงแข่งขันหญิงคู่นะกับนัทมนไล่สวนนี่คู่13ของวันนี้ประมาณสัก 19:30 นาทีแต่ว่าอาจจะมีเลทบ้างขอด4นะครับเฉลิมพลนะแล้วก็วรพลนะครับก็ลงแข่งขันชายคู่นะที่ผมดูโปรแกรมวันนี้อยู่นะครับพิรัชชัยสุขพันธ์กับทางด้านของภควพลธีรรัตน์สกุลเนี่ยไปเจอคู่ของวันนี้เนี่ยเจอกับคู่ของฝรั่งเศสจูเลียนมาลิสนะครับกับวิลเลียมวิลเลเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็พัชรินกับสานิสานะฮะในคู่ผสมนี่เจอคู่ของฮ่องกงนะใครไปดูวันนี้น่าจะดูฟรีอยู่นะวันนี้ผมไม่แน่ใจนะราคาบัตรเท่าไหร่แต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็เริ่มซึ่งวันนี้เนี่ยรอบคัดเลือกก่อนแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยรอบเมนรอและรอเชียร์นะธิดาพรกีบยี่สุนเนี่ยเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยเอาชนะตะก่อ0 กมนะ21-14 21-16 นะครับในรอบคัดเลือกพวกนี้เข้าสู่รอบเมนรอนะครับนะก็หลายๆว่าแพ้ฮะแพ้กันตพลหวังเจริญลงในรอบคัดเลือกวันนี้เนี่ยแพ้กับทางด้านของดิสลาจาเกอร์โฮมนะจากเดนมาร์กนะครับ0-2เกมนะกันตพลสุดหล่อของเราแพ้ไปแล้วนะ12-21แล้วก็22-24นะตกรอบไปนะกันตพลหวังเจริญนะครับนี่คร่าวๆนะแบดมินตันไปชมไปเชียร์กันได้ก็พรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีครีมนะบุษราอึ้งบำรุงพันธ์นะครับมีหมิวครีมเจอกับยาวเชียมินจากฮ่องกงนะครับหมิวพรปวีช่อชูวงพรปวีช่อชูวงน่าจะเจอผมเห็นแวบๆว่าผมไม่แน่ใจพรปวีช่อชูวงเจอกับอินเดียนะครับใช่ฮะเจอกับทางด้านของอุนมาตี้โฮดะนะครับนะจากอินเดียนะครับนะทางด้านของแล้วก็มีเราเจอกันเองเมซ้ายกับน้องพิงค์นะเสียดายพรุ่งนี้เนี่ยต้องมีใครสักคนตกรอบไม่อยากให้ใครสักคนตกรอบนะตั้งนักกีฬาของเรานะสุพนิดาเกตทองมือแปดของรายการเจอกับน้องพิงค์พิชญ์มนโอภาสนิพัฒน์พรุ่งนี้เนี่ยใครเชียร์ทั้งสองต้องไปเชียร์นะนะครับบัตรที่ทางด้านของสมาคมกีฬาแบบไม่ต้านให้ผมมานะแจกหมดแล้วนะครับผมบอกอยากให้ไปดูรอบ3 2คนเพราะนักกีฬาไทยลงแข่งขันเยอะที่สุดโดยเฉพาะคู่ของเมซ้ายนะที่จะเจอกับทางด้านของน้องพิงค์พรุ่งนี้นะฮะโอ้โหเจอกันเองซะแล้วนะฮะแล้วก็มีทางด้านของรัชนกอินทนนท์นะฮะเจอกับธิดาพรกรีบยี่สุนเจอกันเองด้วยนะคอร์ด3พรุ่งนี้นะใครไปดูน้องเมย์ก็ได้เชียร์กันแหละพรุ่งนี้นะครับในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับบุษนันเจอกับโยจิมินจากสิงคโปร์นะครับนี่หญิงเดี่ยวรอบแรกนะครับได้เห็นนักกีฬาของเรานะเต็มที่เลยนะนักกีฬาของเราลงแข่งขันนะครับก็นี่คือแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นนะครับมีกิจกรรมมากมายนะฮะกิจกรรมมากมายหน้าสนามนะไปร่วมกิจกรรมกันสำหรับแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นเวิร์ลทัวร์ซูเปอร์500นะครับนะฮะคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลหญิงเป็นยังไงล่ะเมื่อวานนี้หลังจากที่รายงานไปนะครึ่งแรกเต็มไป3เม็ดนะฮะฟุตบอลหญิง U17 ปีของเรานะครับนัดที่2ก็เจอนัดที่สะนัดรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับในครึ่งแรกเต็มไป3เม็ดนะแล้วก็ครึ่งหลังเจออีก3เม็ดนะครับก็แพ้เกาหลีเหนือไป0-6นะครับเกาหลีเหนือได้ประตูจากยูจองยาง2ประตูนะครับแล้วก็อิสราแต้มสกุลสกัดเข้าประตูตัวเองนะครับรีคงอิมแล้วก็รีเยกริมนะยิง2ประตูนะครับเราก็จบด้วยรอบ8ทีมนะแพ้ไป0-6นะครับโค้ชที่ดารัตวิวาสุขุนะผู้สอนก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะที่ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่นะครับน้องพยายามแล้วนะครับแล้วก็พอใจนะผลงานที่น้องแสดงออกมาขอบคุณทุกแฟนฟุตบอลนะที่

0: มาให้กำลังใจน้องๆนะครับวันนี้เด็กชุดนี้พัฒนาสู่ต่อไปได้อนาคตนะครับสามารถสู้ต่อไปได้อนาคตเพราะน้องนะมีใจที่สู้นะครับนะแล้วก็เดินทางกลับนะครับถึงค่ำคืนนี้แหละประมาณ22นาฬิกานะครับนี่ฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันสุราษฎร์ธานีเกมนะเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ผมก็ดูทั้งกรีธานะเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้เมื่อวานนี้100เมตรแล้วก็วันนี้200เมตรชายนะฮะกรีธาสุราษฎร์ธานีเกมนะครับครั้งที่41นะครับแล้วก็วันนี้ก่อนเข้ามาก็ได้ดูวิ่งข้ามรั้ว400เมตรนะครับแล้ววิ่งจากนครศรีธรรมราชนี่ดำมาเลยนำมาประมาณ350เมตรนะครับยกเว้นด้านของรั้วสุดท้ายวิ่งไปสะดุดรั้วแล้วขาอ่อนครับขาอ่อนเห็นเลยพอวิ่งปั๊บนะปกติจะวิ่งนับ9รั้วนึงเขาจะนับ9นะฮะวิ่งข้ามรั้ว4คูณ400เมตรนับ9ว่าถึงแต่ถึงรั้วแต่ละกระโดดแต่ละครั้งเนี่ยสมมุติว่า15 9ก็จะกระโดดนะครับนักวิ่งจากนครศรีธรรมราชนำมาตลอดนะนะฮะจนถึงรั้วสุดท้ายเนี่ยนะครับวิ่งไปนะ10เกินเลย15 9แล้วพอถึง9ที่15จะกระโดดแล้วซอยขาครับซอยขาอันนี้เรารู้เลยว่าขาอ่อนแล้วนะใช้พลังเยอะเกินไปขาอ่อนนะก็ต้องสปีดไม่ขึ้นแล้วนะก็ซอยขาแล้วกระโดดข้ามไม่พ้นนะครับจากที่นำมานะครับกระโดดลงรั้วสุดท้ายโดนนักวิ่งจากสุราษฎร์ธานีหรือนครราชสีมานี่แหละมาแซงตรงรั้วสุดท้ายนะฮะก็คว้าแชมป์400ไปนะครับส่วนวันนี้เนี่ย200เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกนักวิ่งจากแดนใต้สตูลนี่สตูลนะครับเมื่อวานนี้เขาได้เหรียญทอง100เมตรไปแล้ว 10.55 วินาทีคราวนี้200เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกครับจากสตูลนักวิ่งจากแดนใต้นะครับสงขลาสตูลนะครับขอพระเมียสงขลานะฮะ 21.54 วินาทีคว้าเหรียญทองอีกครั้งหนึ่งนะเป็นเหรียญทอง2เหรียญแล้วของอนุชาสง่าบ้านโคกจดไว้เลยแฟนกรีธาคนนี้อนาคตนะจะเป็นเทพบิวคนต่อไปและก้าวสู่ทีมชาติแน่นอนวิ่ง100เมตรนี่นะทำเวลา 10.55 ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับในระดับเยาวชนนะยอดเยี่ยมจริงๆนะครับทำลายสถิติซะแล้วด้วยนะครับส่วน200เมตรชายนะครับสลับกันละคราวนี้นะเมื่อวาน100เมตรชาย100เมตรขออภัย100เมตรหญิงเมื่อวาน100เมตรหญิงเป็นของชาเทลมอร์ติเซสนะครับจากสุรินทร์นะฮะคว้าเหรียญทองนะโดยมีนัดฐานิชาแก้วอนานะครับจากตากเนี่ยนะครับได้เหรียญเงินวันนี้นะฮะทางด้านของ200เมตรหญิงนัทธานิชาแก้วอนาจากสุจากตากขออภัยนะมาแซงเอาชนะทางด้านของซานเทลมอริเซสจากสุรินทร์นะครับในช่วงของ10เมตรสุดท้ายคว้าเหรียญทองเอาเหรียญทองคืนบ้างแล้วนะครับแพ้100นะฮะมาชนะ200นะฮะส่วนทางด้านของชาเทลมอริเซสนะครับคว้าเหรียญทอง100เมตรวันนี้ได้เหรียญเงิน200เมตรนะครับนะส่วนเหรียญทองแดงนะวิ่งจากพัทลุงนิชาพัฒน์หนูนุชนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นผลงานที่อย่างยอดเยี่ยมของน้องๆ นะครับเมื่อวานนี้ชาเทลมอริเซตนะครับหรือน้องส้มจ๋าสาวจากสุรินเนี่ยวิ่ง100เมตรเนี่ย 12.03 ถือว่าเวลาก็ดีนะคว้าเหรียญทองไปครองนะครับนะฮะแล้วก็ทางด้านของ200เมตรวันนี้นะครับนักวิ่งจากตากครับนัทธานิชาแก้วอนาเนี่ย 24.59 นะครับก็คว้าเหรียญทองนะฮะเวลานะครับวิ่งผลัดนะผสมนะนักกีฬาจากพัทลุงคว้าเหรียญทองนะผลัดเมล็ดหญิงนะครับพัทลุงได้เหรียญทอง2นาที14.53 วินาทีนะฮะเหรียญเงินกรุงเทพเหรียญทองแดงสุราษฎร์ธานีวิ่ง800เมตรชายนะครับเฉือนกันหน้าเส้นเลยทีเดียวฮะแทบจะวัดกันที่ทรงผมกับปลายจมูกนะวัดกันที่หน้าอกด้วยใครแตะหน้าอกก่อนนะครับวาทินเชิญชมจากอุดรธานีปึ๊ดจำปึ๊ดจำปึ๊ดจำปึ๊ดอันนี้ไม่ใช่นี่เรือพายขออภัยนะฮะวิ่งโยกกันกดด้วยในตรัสนะฮะฝีเท้าเนี่ยในประเภทที่บอกว่าวิ่ง800เมตรรอบนึงประมาณ50วินาทีอ่ะนะวาทินเชิญชมจากอุดรวิ่งปะทะกับทางด้านของนักวิ่งจากพัทลุงนะฮะปรมะเพชรขวัญโอ้โหสูสีกันตั้งแต่รอบแรกนะพอวิ่ง800เมตรนะวิ่งรอบแรกใน400เมตรแล้วก็พอตัดโค้งได้จนโค้งเหลือ300เมตรสุดท้ายเนี่ยเขาตัดโค้งได้ตัดโค้งปั๊บนะทางด้านของวาทินกับวาทินจากอุดรกับปรมะจากพัทลุงสูสีกันสูสีกันโอ้โหเบียดนะฮะเข้าเส้นชายนี่อย่างที่บอกข้างหน้ากับหน้าอกอ่ะเฉือนกันนิดเดียวภาพถ่ายมาดูแล้วซูมแล้วซูมอีกนะฮะ1/80อ่ะสุดท้ายเหรียญทองเป็นของวาทินเชิญชมจากอุดร นะครับ1นาที 58.76 นะส่วนปรมาจากพัทลุง1นาที 58.81 วินาทีนะฮะสูสีกันมากนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสในสนามต่อไป2คนนี้ต้องเจอกันอีกนะเหรียญทองแดงเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีนะครับนะฮะ2นาทีนะตามหลังผู้ชนะนะเห็นหลังนะครับได้ไม่ทันนะนะนี่คือกรีธานะฮะนั่งดูไปให้กำลังใจน้องๆนะครับส่วนเจ็ตสกีนะฮะได้ดูนะนักกีฬาจากอุทัยธานีเดชพลแสงเทียนประภัยนะคว้าเหรียญนะชนะกรุงเทพมหานคร2-1รอบคว้าเหรียญทองไปครองนะฮะในรันอบาวพันนะกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับแล้วก็การแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับไปประเภทชายเนี่ยสมุทรสงครามนะนิมิตสร้อยพวงเอาชนะกรุงเทพมหานคร3-2คู่นะนะครับในประเภททีมนะนัดสุดท้ายนี่นิมิตสร้อยพวงนัตสินนะครับเอาชนะทางด้านของกรุงเทพมหานคร3-2นะครับคว้าแชมป์ให้กับทางด้านของสมุทรสงครามนะครับแล้วก็ปิงปองเนี่ยนะทางด้านของกรุงเทพนะเอาชนะนนทบุรี3-0คู่คว้าเหรียญทองนะยกน้ำหนักนัทนันบุญเรืองศักดิ์นะครับจากนครสวรรค์นะก็คว้าเหรียญทองในน้ำหนัก104กิโลนะครับนะคว้าเหรียญทองน้ำหนักรวม104กิโลคว้าเหรียญทองไปครองนะครับนะฮะนี่คือเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับให้ความสำคัญกับเยาวชนนะครับแล้วก็ตอนนี้เหรียญเป็นไงกันบ้างนะสำหรับเหรียญการขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติผ่านมาวันนี้แล้วนะสุราษฎร์ธานีกรุงเทพมหานครนะวันนี้โกยเหรียญแล้วโกยเหรียญอีกนะครับ66เหรียญทอง55เหรียญเงิน62เหรียญทองแดงไม่แบ่งใครเลยตอนนี้นำโด่งทุกเหรียญนะครับ183เหรียญรวมนะครับเชียงใหม่17นนทบุรี13เท่ากับปทุมธานีโอ้ยปทุมธานี13เหรียญทองแน่นครสวรรค์12ชลบุรี10นะครับ9เหรียญทองนี่มีสุพรรณนครราชสีมาสุราษฎร์ธานีเจ้าภาพได้9เหรียญทองนะนะครับรวมถึงนครศรีธรรมราชบ้านใกล้เรือนเคียง8เหรียญทองเท่ากับสมุทรสาครสุโขทัยนะครับ7ทองนี่มีศรีสะเกษนครปฐมระยองนะครับ6เหรียญทองนี่มีลพบุรีนะครับยะลานะครับยะลาเขาจัดยะลามาราธอนนะครับในปลายเดือนสิงหาคมปลายเดือนกรกฎาคมไปวิ่งกันเยอะๆนะนะครับแล้วก็มีระนองด้วยได้6เหรียญทองนะครับ5เหรียญทองก็มีนครนายกสมุทรสงครามสมุทรปราการนะครับ5เหรียญทองนี่คร่าวๆเว็บไซต์ไปดูได้ในเว็บไซต์สุราษฎร์ธานี .z.or.th นะครับไปดูความเคลื่อนไหวของกีฬาเยาวชนแห่งชาติแล้วก็ไปดูความเคลื่อนไหวของกีฬาต่างๆถ่ายทอดสดทาง T-Sport 7นะครับนะร่วมชมร่วมเชียร์ให้กำลังใจกับน้องๆน้องๆเหล่านี้แหละที่จะเป็นกำลังใจให้กับจะเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยในอนาคตนะครับผ่านแข่งขันมานี่ 2-3 วันแล้วนะครับฝากถึงชัยนาทกับตราดด้วยนะครับยังไม่มีเหรียญเลยสักเหรียญจังหวัดชัยนาทส่งนักกีฬาไปแข่งไหมนะฮะชัยนาทนะครับคุณวีรภัยแพ่งสุวรรณเนี่ยประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทไม่ทราบว่าส่งไปรายงานเรื่องของนักกีฬาแข่งขันมาด้วยหรือเปล่านะรวมถึงจังหวัดตราดด้วยนะครับยังไม่ได้เหรียญเลยนะนะครับสระแก้ว1เหรียญทองแดงแล้วนะครับแม่ฮ่องสอน1เหรียญทองแดงนี่กลุ่มท้ายตารางนะ101 7เหรียญทองแดงสกลนคร3เหรียญทองแดงอ่ะนะแม่ฮ่องสอน1เหรียญทองแดงนะสระเหลือชัยนาทกับตราดนะครับยังไม่ได้เหรียญนะครับขอให้ได้ไวๆนะรอเชียร์รอเชียร์นะครับจากนั้นโอ้โหนะเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสะเปอร์นะเจ้าไก่เดือยทองครับงานหนักซะแล้วนะเจอกับทางด้านของลีดนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับนะฮะสะเปอร์ก็นำอยู่1-0นั่นแหละนะครับนำมาจากการยิงของมาติสเดลนะครับแต่ว่ามาเสียจุดโทษนะครับโดมินิกคันเวิร์ดโลเว่นนะยิงติดเสมอให้กับลีดนะครับโอ้นะก็สเปอร์นะครับก็ยังคงลุ้นหนีตกชั้นนะตอนนี้อยู่ที่17นะมี37คะแนนนะครับก็ลุ้นหนีตกชั้นกับทางด้านของเวสต์แฮมนะครับส่วนลีดเนี่ยหนีรอดแล้วมี43แต้มรอดแล้วนะครับก็เวสต์แฮม18นะครับสเปอร์17ลุ้นกันนัดสุดท้ายสองนัดสุดท้ายอ่ะนะครับสเปอร์จะเยือนเชลซีนะครับแล้วก็เจอเอเวอร์ตันงานหนักนะฮะส่วนเวสต์แฮมก็จะเยือนนิวคาสเซิลแล้วก็เจอกับลีดนะครับ2ทีมนี้แหละจะมีทีมไหนทีมหนึ่งนะครับที่จะตกชั้นนะครับแล้วก็จะมีทีมที่อยู่ต่อนะครับส่วนทีมที่จะขึ้นมาจากเดอะแชมเปี้ยนชิพนะก็มีตอนนี้เนี่ยกำลังลุ้นเพลย์ออฟกันอยู่นะครับทีมคู่ชิงทีมหนึ่งล่ะนะฮาวซิตี้นะครับเจอกับมิววอนก็ปรากฏว่าฮาวซิตี้ชนะ 2-0 รอเข้าชิงนะครับรอเข้าชิงกับตั๋วใบสุดท้ายนะครับ ทางด้านของ Hull City ชนะมิลวอลแล้วจะไปเจอกับใครจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่าง Middlesbrough กับ Southampton ที่จะแข่งขันกันนะครับรอติดตามกันนะครับนี่คือการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศนะครับเมื่อวานนี้นะฮะไปดูสนุกเกอร์หน่อยนะเมื่อวานนี้ลืมนะที่จะรายงานนะครับทางด้านของสนุกเกอร์ Thailand Ranking Circuit นะครับที่พิษณุโลกครับนะรอบสุดท้ายที่โรงแรมรัตนาแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดพิษณุโลกนะครับรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเป็นการเจอกันระหว่างนะF1 เทพชยาอุ่นหนูนะครับนักสนุกเกอร์อาชีพโลกมือ18ของโลกนะครับแล้วก็แชมป์รายการที่2ที่ผ่านมาที่ขอนแก่นเจอกับแจ็คสระบุรีหรือว่าเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งนักสนุกเกอร์ที่ใส่แว่นเหมือนกับพี่อิทวงฟรายนะฮะนักสนุกเกอร์มือ4ของประเทศไทยนะครับก็ปรากฏว่าเทพชยาอุ่นหนูชนะไป4ต่อ2เฟรมนะคว้าแชมป์เป็นรายการที่2ติดต่อกันคว้าแชมป์ก็ได้เงินรางวัลด้วยนะ 200,000 บาทนะครับส่วนเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งรองแชมป์ 80,000 บาทนะครับแล้วก็มีเบรกสูงสุดด้วยนะคุณผู้ฟังรายการนี้นะนะพงศกรจงใจรักเนี่ยทำเบรกได้147แต้มอ่ะนะได้รางวัลเบรกสูงสุดด้วยนะครึ่งล้านอ่ะ 584,000 บาทไปครองนะครับนี่แข่งในเมืองไทยยังมีเบรกสูงสุดแม็กซิมัมเบรก147แต้มด้วยนะครับนะฮะก็รายการต่อไปรอติดตามนะครับนะส่วน F1 ดีใจนะที่ได้มาแข่งขันที่พิษณุโลกนะต่อไปก็จะไปโชว์ตัวที่จีนนะครับแล้วก็จะกลับมาเมืองไทยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาแข่งขันรายการต่างๆในเมืองไทยแล้วก็ปิดท้ายด้วยสนุกเกอร์อาชีพโลกนะที่จะไปแข่งขันกันนะครับนี่คือว่าวงกีฬาในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังคณะรัฐมนตรีอนุมัติปรับเกณฑ์การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวยกเว้น8ธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของไทยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงรัฐบาลไม่ได้อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026พร้อมมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบทรงศีลพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังธรรมศิลาทรงพระสุรายทรงพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธรราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธรราชจีนยืนรัชกาลที่10พระคันธรราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธรราชรวงข้าวรัชกาลที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุปราชและทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมและพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายวินโรธทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจากนั้นทรงหลั่งน้ำสังและทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเนื่องในวันพืชมงคลพุทธศักราช2569นี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูกจำนวน 7,000 ได้แก่พันข้าวขาวดอกมะลิ105พันข้าวกอขอ79หรือชัยนาท62พันข้าวกอขอ85พันข้าวกอขอ99หรือหอมคลองหลวง72พันข้าวกอขอ109หรือหอมพัทลุง72พันข้าวเหนียวกอขอ6และพันข้าวเหนียวกอขอ26หรือเชียงราย72จำนวนรวม 2,800 กิโลกรัมเข้าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่พร้อมทั้งพระราชทานแก่ประสบกรณิกรและชาวนาทั่วประเทศนำไปเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปเวลา 18:44 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายโจนาธานเดลคิงเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอแมนดาเจนแมคโดนัลด์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนางสาวเซซิเลียสุนินดากาลาเรต้าเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นางสาวแองเจล่าเจนแมคโดนัลด์เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:56 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้รองศาสตราจารย์อนันชัยคงจันทร์ข้าราชการบำนาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยอดีตอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางโฉมฉายเหล่าสุนทรกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคุณหญิงพระอบทิพย์สาตมานและคณะผู้จัดการแสดงดนตรี Music is my lifeเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงดนตรีเพื่อสมทบกองทุนกฤติกรสาตมานในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโอกาสนี้พระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธยสท.แก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลองพระบาทดังกล่าวด้วยนายแอนส์วอฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานส์ลุยส์มารีเดอครูสไรเชลภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้เมื่อวันที่11พฤษภาคม2569เวลา 10:30 นเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณถนนสายโกลกแว้งหมู่ที่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เสียชีวิต1นายบาดเจ็บ1นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก3รายสำหรับในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บที่กำลังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสุไหงโกลกประกอบด้วยอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีอายุ30ปีมีบาดแผลเปิดบริเวณศีรษะเย็บ7เข็มจากการสแกนสมองไม่พบความผิดปกติกระดูกเอวยุบตัวเล็กน้อยแพทย์ได้ทำการใส่เสื้อเกราะพยุงหลังนอกจากนี้ยังมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอีก2รายคือนายศักดินันอาแวอายุ31ปีและนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมอายุ26ปีมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปยังเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยกระดับบริการให้ได้มาตรฐานสากลที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมโรงแรมท่าอากาศยาน
4: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของบริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดซึ่งมีอัตราการเข้าพักสูงเนื่องจากอยู่ใกล้สนามบินโดยผู้เข้าพักส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติและพนักงานสายการบินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจึงกำชับให้บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดเร่งปรับปรุงห้องพักให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนโดยเร็วและยกระดับการบริการให้ได้มาตรฐานสากลระดับ5ดาวที่ประสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยในฐานะประตูสู่ประเทศไทยรวมทั้งขยายเครือข่ายเพื่อยกระดับให้เป็นที่พักหลักของนักเดินทางคุณภาพและเพิ่มรายได้แก่โรงแรมตั้งเป้าให้บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมโรงแรมท่าอากาศยานนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติปรับเกณฑ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของไทย
5: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างอนุบัญญัติ2ฉบับภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเพื่อปรับปรุงประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวสามารถประกอบได้โดยไม่ต้องขออนุญาตซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในธุรกิจที่คนไทยมีความพร้อมแข่งขันแล้วและมีกฎหมายกำกับดูแลเฉพาะซึ่งจะส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างด้าวโดยจะยกเว้นธุรกิจบริการ8ประเภทได้แก่ธุรกิจโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่ายของตนเองธุรกิจบริหารการเงินธุรกิจการบริหารภายในเครือข่ายธุรกิจการรับค้ำประกันหนี้ภายในประเทศธุรกิจการขุดเจาะปิโตรเลียมธุรกิจการให้กู้ยืมเงินแบบต่างๆที่มีหลักทรัพย์เป็นประกันภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจการให้บริการเป็นตัวแทนผู้ค้าที่ปรึกษาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปุริปัตโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงแรงงานส่งแรงงานไทย597คนทำงานต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัว
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพบปะให้กำลังใจแรงงานไทยที่เข้ารับการอบรมและตรวจสารเสพติดก่อนเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ EPS รวมถึงแรงงานที่จะเดินทางไปทำงานไต้หวันอิสราเอลและญี่ปุ่นรวมจำนวน597คนเดินทางโดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่งพร้อมย้ำว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ พราะนอกจากช่วยสร้างรายได้และนำเงินกลับเข้าประเทศแล้วยังเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้เรียนรู้เทคโนโลยีวัฒนธรรมและประสบการณ์ทำงานจากต่างประเทศเพื่อนำมาต่อยอดอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่ากระทรวงแรงงานพร้อมดูแลแรงงานไทยทั้งในและต่างประเทศหากประสบปัญหาความเดือดร้อนหรืออุบัติเหตุในการทำงานสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือที่กระทรวงแรงงานได้ตลอดด้านนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในต่างประเทศกว่า 200,000 คนใน142ประเทศสร้างรายได้กลับประเทศมากกว่า 200,000 ล้านบาทโดยประเทศปลายทางสำคัญได้แก่ไต้หวันอิสราเอลเกาหลีใต้มาเลเซียและญี่ปุ่นสำหรับในปีนี้ตั้งเป้าจะส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 130,000 คนขณะนี้จะส่งแล้ว 69,983 คนสร้างรายได้กลับเข้าประเทศแล้วกว่า 99,155 ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ปราสาทตาควายและโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์รวม9แห่งขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายนเป็นต้นไปเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรเรื่องรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ความว่าตามที่มาตรา4วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพุทธศักราช2504แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2535อาศัยอำนาจตามความในมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พุทธศักราช2545ประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ได้แก่อำเภอกาบเชิงปราสาทหมอนเจริญปราสาทเบงปราสาทเซมปราสาทหนองคนาอำเภอบัวเชิดปราสาทโอทลันอำเภอพนมดงรักปราสาทบ้านหนองคนาปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายและอำเภอสังขะปราสาทเต่าทองเพื่อปกป้องคุ้มครองโบราณสถานโดยประกาศมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายน2569เป็นต้นไปลงนามโดยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากร
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ารัฐสภาอิสราเอลผ่านร่างกฎหมายจัดตั้งศาลพิเศษเมื่อวานนี้ด้วยคะแนนเสียง93-0เสียงเพื่อลงโทษประหารชีวิตพลเรือนชาวปาเลสไตน์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาบุกโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนของอิสราเอลและปาเลสไตน์เตือนว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะทำให้การลงโทษประหารชีวิตกลายเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายเกินไปรวมทั้งเป็นการยกเลิกกระบวนการในการคุ้มครองสิทธิ์ในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมด้านนายฮาเซมกาเซมโฆษกกลุ่มฮามาสกล่าวว่าร่างกฎหมายนี้ถือเป็นการปกปิดอาชญากรรมสงครามที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วก็ตามซึ่งส่งผลให้มีพลเรือนปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 72,628 ราย
11: กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียออกแถลงการที่ระบุว่าทางการอินโดนีเซียกำลังเฝ้าระวังชาวต่างชาติรายหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Hodius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตารักษาการผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการสหราชอาณาจักรแจ้งมายังหน่วยงานสาธารณสุขของอินโดนีเซียเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลดังกล่าวทั้งนี้ชาวต่างชาติรายนี้เป็นพนักงานของบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียและเคยเดินทางโดยเรือสำราญ MV Hondius มาก่อนซึ่งเข้าพักโรงแรมแห่งเดียวกันและเดินทางด้วยเครื่องบินลำเดียวกันกับผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างไรก็ตามบุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลในกรุงจาการ์ตาแล้วซึ่งผลการตรวจเชื้อไวรัสฮันตาเป็นลบและไม่มีอาการป่วยกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นรายงานว่าในช่วง12เดือนของปีงบประมาณ2568ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ญี่ปุ่นพบประชากรหมีมากกว่า 50,000 ครั้งทั่วประเทศซึ่งสูงกว่าสถิติเมื่อ2ปีก่อนถึง2เท่าขณะที่ในปีนี้มีผู้เสียชีวิตจากการถูกหมีทำร้ายแล้วอย่างน้อย3รายนอกจากนี้จำนวนหมีที่ถูกจับและถูกกำจัดยังพุ่งสูงถึง3เท่าจากปีก่อนโดยมีจำนวนรวมอยู่ที่ 14,601 ตัวซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการและสูงกว่าปีงบประมาณ2566ที่ 9,000 ตัวด้านนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำนวนประชากรหมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและยังสามารถเติบโตได้ดีเนื่องจากมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ขณะที่จำนวนประชากรที่อาศัยในพื้นที่ชนบทลดลงอย่างมากอย่างไรก็ตามจำนวนประชากรหมีที่เยอะเกินไปส่งผลให้หมีต้องย้ายถิ่นฐานและเข้าสู่พื้นที่อาศัยของมนุษย์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศทีมสมุทรสงครามประกอบด้วยถิตภัทรปรีชายานนิมิตสร้อยพวงและกันตนัทเพชรสันทัศน์เอาชนะทีมกรุงเทพมหานครไปอย่างสูสี 3-2 คู่คว้าเหรียญทองไปครองส่วนประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศกรุงเทพมหานครประกอบด้วยพัชรพรชาญวานิชบริการณัฐานิชาบัวสุวรรณและมาทวีตันติพุทธเอาชนะนนทบุรีไป 3-0 คู่คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวิ่ง200เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกจากจังหวัดสตูลแซงเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 21.56 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จและการแข่งขันวิ่ง200เมตรหญิงนัฐานิชาแก้วอาณาจ

0: ทีมชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรอบเมนรอประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกกมลวรรณยอดเพชรดาวรุ่งวัย18ปีเอาชนะเคียร่าดิทอมมาโซจากอิตาลี2เซตรวด6-0และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายด้านทศพรนาคหล่อโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะคาเซเนียครูเปนีนาได้ทั้ง2เซต6-0และ6-3เข้ารอบ16คนไปพบกับเอคาเทรีนาคุตเนโซวาจากรัสเซียการแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบ2ธิดาพรกลีบยี่สุนมืออันดับ74ของโลกเอาชนะโลซินยานแฮปปี้มืออันดับ64ของโลกจากฮ่องกง2-0เกม21-16 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอขณะที่ประเภทหญิงคู่รอบคัดเลือกสุนิสาเล็กจุลากับพัทมนมัญจกานนท์เอาชนะคานิสรอัศวะสกุลเดชกับอาบบุญทาสโก2-1เกม22-20 19-21 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบเมนดอรอบต่อไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยระบุว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วโดยกรมประชาสัมพันธ์จะประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เพื่อดำเนินการต่อไปและจะพยายามให้การถ่ายทอดสดเกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งพร้อมย้ำว่าคนไทยต้องได้รับชมฟุตบอลโลกฟรีด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีกระแสข่าวคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าวันนี้คณะรัฐมนตรียังไม่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณใดๆโดยมติดังกล่าวเป็นเพียงการรับทราบและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เท่านั้น
1: รูปแบบก็คือในการดำเนินการเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดมีการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะคะเพราะฉะนั้นก็กรมประชาสัมพันธ์ก็รับผิดชอบไปแต่ว่าโดยหลักที่วันนี้สังคมเข้าใจกันคลาดเคลื่อนที่สื่อไปลงว่าอนุมัติงบกลางพันกว่าล้านนั้นขอย้ำในประเด็นนี้ก่อนว่าไม่มีการใช้งบกลางค่ะก็จะไม่ได้ใช้งบของรัฐบาล 100% ค่ะ
0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์มีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมพบกับเมียนมาในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มA นัดที่3ที่คิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้ในคืนวันนี้เวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ผานิชคาดนาครายงาน
2: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: ต่อไปรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
6: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัด เส้นก็จะออกมา

0: ไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงเวลานี้ค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้นะคะก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองเป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าพานแว่นฟ้าพานแว่นฟ้าหมายถึงพานที่วางซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนค่ะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะชื่อตอนว่าปากกากบฏโดยคุณยุทธนาปัญญาเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของปากกากบฏในวันนี้นะคะก็นำเสนอกับคุณผู้ฟังเป็นตอนจบเรื่องราวในตอนจบนี้จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ปีก่อนผมมีชื่อเสียงมากขึ้นผมลาออกจากงานประจำมาเป็นนักเขียนเต็มตัวได้10กว่าปีแล้วสิ่งที่ผมทำอยู่ในตอนนั้นก็คือเขียนนิยายลงนิตยสารฉบับต่างๆผมจึงต้องเปลี่ยนนามปากกาไปเรื่อยๆเพื่อให้เกียรติฉบับก่อนๆที่เขียนลงไว้มีหลายฉบับที่มาติดต่อให้ผมไปเขียนลงให้แต่เมื่อสู้ค่าต้นฉบับที่ผมเสนอไปไม่ไหวก็ต้องถอยดังนั้นนิตยสารที่ผมเขียนให้จึงล้วนแต่มีชื่อเสียงระดับประเทศทั้งสิ้นหลังนิยายจบตอนในนิตยสารก็มีสำนักพิมพ์ใหญ่ๆมาขอรวมเล่มเมื่อก่อนนี้ผมเคยมีความคิดจะเปิดสำนักพิมพ์เป็นของตนเองแต่ก็ต้องพับโครงการนั้นไปเพราะว่ามันยุ่งยากและผมเองก็คงไม่มีเวลาไปบริหารจัดการดังนั้นจึงอาศัยสำนักพิมพ์ที่คุ้นเคยกันหรือไม่ก็สำนักพิมพ์ที่ให้ราคาดีๆผมจึงยอมตีพิมพ์กับเขานอกจากนี้ผมยังรับเขียนคอลัมน์การ์ตูนล้อเลียนและบทความทางการเมืองให้หนังสือพิมพ์หลายฉบับผมเพิ่งมาค้นพบพรสวรรค์การเขียนการ์ตูนได้หลังจากพ้นเบญจเพสว่านอกจากการเขียนตัวหนังสือยืดยาวแล้วผมนั้นก็ยังวาดการ์ตูนได้แน่นอนว่ามันสร้างรายได้ผมเป็นกอบเป็นกำส่วนเรื่องการเมืองผมก็ไม่รู้ตัวเองหันมาสนใจตั้งแต่เมื่อไหร่เพียงแต่รู้สึกว่ามันเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่สามารถนำมาแปรรูปให้อร่อยได้อาศัยภาษาวรรณศิลป์เข้าช่วยหน่อยก็กลายเป็นอีกผลผลิตที่กลมกล่อมแล้วก็เลิศรสได้อย่างไม่น่าเชื่อนั่นคงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมนั้นเป็นที่จับตาของนักการเมืองมากขึ้นผมแทบจะลืมปู่ไปเลยในช่วงเวลานั้นเพราะว่ามัวแต่สร้างเนื้อสร้างตัวผมมีบ้านหลังใหญ่มีรถคันหรูเป็นของตัวเองผมคิดว่าผมทำทุกอย่างนี้เพื่อพ่อซึ่งเป็นคนในครอบครัวที่ผมเหลืออยู่เพียงคนเดียวแต่เมื่อมาคิดดูแล้วผมไม่ได้ทำเพื่อพ่อเลยผมทำเพื่อตัวเองทั้งสิ้นมารู้ตัวอีกทีก็ต้องมาจัดงานศพให้พ่อที่ตายเพราะมะเร็งปอดผมควรจะดูแลท่านให้มากกว่านี้มากกว่าการมายืนสำนึกผิดต่อรูปท่านหน้าโรงในงานศพของพ่อทำให้ผมหวนคิดถึงงานศพของปู่บรรยากาศไม่ต่างกันเพราะว่าพ่อก็รู้จักคนมากเพียงแต่อาจไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงเหมือนงานศพของปู่ผมเหนื่อยมากกับงานของพ่อต้องเป็นหลักทุกอย่างเพียงคนเดียวผมคิดว่านี่คือมรสุมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมแต่ไม่ใช่เลยเพราะว่ายังมีคลื่นลูกใหญ่ถาโถมมาหนักกว่านั้น

นิตยสารทั้งหมดที่ผมเขียนนิยายให้อยู่ปิดตัวลงสำนักพิมพ์หลายๆแห่งก็ลดอัตราการผลิตมากกว่าครึ่งเพราะว่าการเข้ามาของสื่อดิจิทัลทำให้ผู้ประกอบการสื่อสิ่งพิมพ์ไม่สามารถปรับตัวกับภาวะที่มีรายจ่ายมากกว่ารายรับผู้คนหันไปเสพอะไรๆในจอมากกว่าจะหยิบจับสิ่งที่เป็นกระดาษด้วยเหตุนี้จึงทำให้รายได้ของผมลดหวบลงอย่างเห็นได้ชัดยังไม่หมดในเช้าวันหนึ่งผมได้รับโทรศัพท์จากบรรณาธิการหนังสือพิมพ์หัวใหญ่หัวหนึ่งที่ผมเขียนคอลัมน์การเมืองอยู่เป็นประจำเขาเรียกผมเข้าไปคุยบอกว่าเขาจะปิดคอลัมน์ของผมเพราะเห็นว่าผมเริ่มวิพากษ์วิจารณ์การเมืองรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแรกๆมันก็ขายได้อยู่แต่นั่นเข้าฝ่ายถูกวิจารณ์คงไม่พอใจจึงมีคำสั่งลงมาให้ปิดคอลัมน์ของผมโดยเร็วที่สุดนี่คุณทำงานให้ใครพวกเขาหรือประชาชนนั่นคือคำพูดสุดท้ายก่อนที่ผมจะเดินออกมาจากห้องบรรณาธิการเมื่อกลับมานั่งก็นึกขันตัวเองที่สร้างวาทกรรมโบราณอะไรแบบนั้นออกไปในยุคสมัยนี้และก็ไม่รู้ว่าตัวเองซาบซึ้งกับประโยคนั้นๆจริงหรือไม่รู้หัวเสียเพราะว่ารายได้หายไปก็ไม่รู้อีกสิ่งหนึ่งที่อดขันไม่ได้ก็คืออารมณ์ร้อนของตัวเองผมไม่เคยฟิลขาดแบบนี้มาก่อนแต่ในเมื่อผมทำไปแล้วก็ต้องรับผลของมันผมนึกถึงนิทานของปู่อีกครั้งในวันที่ทุกข์ใจมันเหมือนกันมากเลยทีเดียวปู่เล่าว่าปู่เคยโดนไล่ออกจากงานเพราะว่าดันไปทำเรื่องที่ไม่ถูกใจเจ้านายแต่เมื่อผมได้ยินคำว่าวีรบุรุษแห่งกบฏสันติภาพในงานศพของปู่วันนั้นผมมาทราบภายหลังว่าปู่ถูกจับข้อหาเป็นกบฏเพราะว่าหนังสือพิมพ์ของปู่ออกเนื้อหาเชิงชักชวนประชาชนให้ต่อต้านรัฐบาลในสมัยนั้นบ้านของปู่ถูกค้นท่านพิมพ์ถูกยึดโรงพิมพ์ถูกสั่งปิดปู่และเพื่อนถูกจับอยู่ในคุกประมาณ5ปีสิ้นอิสรภาพของชายในวัยกลางคนปู่ไม่เคยเล่ารายละเอียดช่วงนี้ให้ฟังผมคาดว่าคงจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลาเลวร้ายที่สุดในชีวิตที่ปู่ไม่อยากจะรื้อฟื้นหรือไม่ปู่ก็คงกลัวว่าผมจะมองท่านเปลี่ยนไปเพราะว่าเด็กต้องคิดว่าการติดคุกเป็นเรื่องใหญ่คนติดคุกก็คือคนไม่ดีเด็กก็ยังไม่อาจแยกแยะความเป็นเหตุเป็นผลยังไม่เท่าทันความเป็นมาเป็นไปของสังคมซึ่งถ้าหากปู่คิดเช่นนั้นก็คงจะไม่ผิดเพราะว่าตอนนั้นโลกทัศน์ของผมช่างกระจ้อยเหลือเกินทว่าเมื่อกลับมานึกดูปู่เคยเล่านิทานทำนองนี้ให้ฟังอยู่เรื่องนึงปู่บอกว่าแท้จริงแล้วหีบมันก็มีแขนมีขานะแค่จั่วหัวเรื่องหมายแค่เนี้ยผมก็หูผึ่งนั่งฟังอย่างตั้งใจปู่เล่าต่อว่าเมื่อก่อนหีบมีชีวิตเดินไปไหนมาไหนได้เหมือนคนแต่มีหีบเด็กน้อยอยู่ใบนึงอยากบินได้เหมือนนกจึงไปอ้อนวอนกับนางฟ้าขอให้ตัวเองมีปีกจะได้บินไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระนางฟ้ายื่นเงื่อนไขให้หีบเด็กน้อยผู้นั้นทำความดีไปเรื่อยๆเมื่อนางฟ้าพอใจก็จะให้พรตามที่ขอหีบเด็กน้อยผู้นั้นเฝ้าทำตามคำของนางฟ้าอยู่หลายปีจนเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่นางฟ้าเห็นว่าหีบผู้นี้จะเป็นกำลังสำคัญของหมู่บ้านได้จึงเนรมิตปีกให้แต่แทนที่ชาวบ้านหีบจะดีใจกลับมองว่าหีบหนุ่มผู้นี้เป็นตัวประหลาดแปลกแยกและจะนำภัยพิบัติมาสู่หมู่บ้านชาวบ้านจึงรวมตัวกันจับหีบหนุ่มเด็ดปีกตัดแขนตัดขานางฟ้าเห็นดังนั้นก็โกรธมากลงมาสาปหีบทุกคนในหมู่บ้านไม่ให้มีแขนมีขาเหมือนกันหมดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหีบจึงกลายเป็นวัตถุไม่มีชีวิตทำหน้าที่เพียงบรรจุสิ่งของใครอยากเอาอะไรมาใส่ก็ต้องรับไว้ใครจะเอาอะไรออกไปก็ต้องยอมไม่มีปากมีเสียงไม่มีความคิดเป็นของตนเองอีกต่อไปเมื่อเล่าจบแล้วปู่ให้ผมสรุปข้อคิดจากนิทานอีกเช่นเคยผมนิ่งอยู่นานเพราะว่าคิดไม่ออกปู่จึงเฉลยให้ฟังว่าการที่คนเรามีความคิดรู้การกระทำที่แตกต่างจากคนทั่วไปไม่ใช่สิ่งผิดแต่จงเลือกวิธีแสดงออกให้เหมาะสมอย่าหุนหันพันแล่นอย่าทะนงตนว่าเก่งกาจอย่าองอาจคิดว่ามือของเราคนเดียวจะเปลี่ยนโลกทั้งใบได้ในพริบตาทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปและที่สำคัญคือต้องรักตัวเองรักษาเนื้อรักษาตัวให้มีพลัง
เมื่อพร้อมที่จะต่อสู้และรอชมความงดงามของสิ่งที่เราต้องการในวันข้างหน้าผมยอมรับว่าวันนั้นข้อคิดของปู่นั้นฟังยากแต่วันนี้ผมเข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดทุกประการ

วันนี้ผมตกงานหรือจะเรียกให้ดีหน่อยก็คือไม่มีงานประจำทำจะเข้าท่ากว่ารายได้หลักของผมมาจากนิยายเรื่องเก่าๆที่อัปโหลดเป็นอีบุ๊กขายออนไลน์อยู่บนเว็บไซต์เมื่อโลกเปลี่ยนผมก็ต้องปรับตัวตามผมให้พวกน้องที่รู้จักทำเรื่องพวกนี้ให้เพราะว่าผมเหนื่อยที่จะเรียนรู้มันแล้วส่วนนิยายรวมเล่มก็ยังพอมีอยู่บ้างที่ค้างสต็อกตามสำนักพิมพ์ผมได้เสนอนิยายเรื่องใหม่เขาพิมพ์ไปแต่ทั้งนั้นก็ยังลังเลอยู่ว่าจะคุ้มค่าไหมเพราะว่านิยายของผมไม่ได้เข้าทางตลาดนักอ่านสมัยนี้มากนักผมเคยเปิดใจลองอ่านนิยายที่วัยรุ่นชอบอ่านผมว่านิยายสมัยใหม่เหล่านี้เดินเรื่องรวดเร็วขายความฟินมากกว่าความงามทางภาษาอ่านแล้วก็สนุกดีชอบในความสดใสของคนเขียนแต่จะให้ผมเปลี่ยนแนวเขียนตอนนี้คงแก่เกินแกงไปเสียแล้วผมเติบโตมากับกองหนังสือของปู่มักจะเลือกหนังสือที่มีสำนวนภาษาสวยงามให้ผมอ่านกว่าพระเอกจะเจอนางเอกได้ต้องบรรยายฉากพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกอย่างละเมียดละไมปู่บอกว่าภาษาเป็นอาวุธของนักเขียนแต่ละคนก็มีอาวุธของตัวเองลอกเลียนแบบกันไม่ได้คนอ่านจะรู้ทันทีว่าสำนวนนี้เป็นของใครดังนั้นถ้าอยากเป็นนักเขียนต้องหาแนวทางของตนเองเช่นสำนวนของผมหากจะให้เปลี่ยนแปลงก็คงทำได้ยากเพราะว่ามันเป็นตัวตนไปเสียแล้วชื่อเสียงของผมแผ่วลงแต่ก็ไม่ได้หายไปจากบรรณพิภพอย่างสิ้นเชิงในช่วงเวลาที่การเมืองคุกรุ่นผมมักจะได้รับเชิญไปสัมภาษณ์ตามสำนักข่าวต่างๆหรือว่าในช่วงเวลาปกติก็รับบรรยายพิเศษตามมหาวิทยาลัยบ้างเป็นกรรมการตัดสินงานเขียนรางวัลโน้นรางวัลนี้บ้างเรียกได้ว่าผมก็ยังพอมีอะไรทำยังเคลื่อนไหวอยู่ในแวดวงหนังสือแล้วก็วงการเมืองเล็กๆน้อยๆตามวาระและโอกาสตอนนี้ผมอยู่ในห้องทำงานของปู่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวโปรดที่ปู่ใช้นั่งทำงานเป็นประจำตรงหน้ามีกระดาษเปล่าอยู่หนึ่งแผ่นที่ผมกำลังจะเพิ่มมูลค่าให้กับมันและหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีทางการเมืองเล่มหนึ่งที่ผมหยิบมาจากหีบเพื่อจะใช้ประกอบการเขียนบทความของผมในวันนี้หลายคนบอกให้ผมใช้คอมพิวเตอร์เขียนงานได้แล้วผมเคยลองหัดใช้แต่พิมพ์ช้าเลยเลือกที่จะเขียนลงกระดาษตามความถนัดเหมือนเดิมแต่ปากกาของผมหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนึกไม่ออกว่าไปลืมไว้ที่ไหนผมเลยถือวิสาสะหยิบปากกาของปู่มาใช้ซึ่งมันก็ถูกเก็บเอาไว้อย่างดีในกล่องกระจกในตู้ด้านหลังปู่บอกผมว่าปากกาด้ามนี้เป็นปากกาด้ามโปรดเป็นด้ามคู่ทุกคู่ยากช่วงที่สถานะทางการเงินมั่งคั่งปู่สั่งทำพิเศษจากต่างประเทศในราคาสูงลิ่วแต่ก็ใช้ดีใช้ทนสมใจสมราคาส่วนหมึกนั้นก็ใช้ไม่รู้จักหมดแม้เขียนทุกวันก็นานเป็นปีกว่าจะได้เติมสักทีฟังดูแล้วก็น่าเหลือเชื่อว่าปากกาอะไรจะสมบูรณ์แบบปานนั้นทว่าลงท้ายปู่ก็หยอดประโยคเดิมที่ชวนให้ขนลุกทุกครั้งว่าปากกามันมีชีวิตรายได้อีกทางหนึ่งที่พอเลี้ยงผมได้ก็คือบทความในหนังสือพิมพ์ผมโชคดีที่ยังมีรุ่นพี่เห็นใจให้โอกาสผมเขียนบทความการเมืองลงอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หัวหนึ่งแต่ก็มีข้อแม้ว่าผมต้องเปลี่ยนนามปากกาและต้องไม่นำเสนอความคิดรุนแรงที่ชวนให้เกิดความแตกแยกเหมือนที่ผ่านมาแม้ว่าผมจะขัดใจกับข้อแม้นั้นอยู่บ้างแต่ก็ต้องน้อมรับไว้มิฉะนั้นผมจะสูญเสียรายได้นี้ไปอีกทางแต่จะว่าไปแล้วผมก็ไม่ได้เขียนอะไรดูเด็ดเผ็ดมาในแบบนั้นมานานแล้วนะรู้ว่าครั้งนี้จะลองดูไหมยิ่งโจทย์จากบรรณาธิการที่ให้มามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอีกขั้วการเมืองหนึ่งที่ผมไม่ชอบที่หน้าซะด้วยแค่นึกสนุกแค่คิดที่ว่าจะลองใจมันก็เต้นแรงแล้วผมหยิบปากกาของปู่มาขีดเขียนก็ปรากฏว่าหมึกดำชัดนึกแล้วก็ประหลาดใจที่ปากกาอายุหลายสิบปีด้ามนี้มันยังใช้ได้อยู่แต่เมื่อจรดปลายปากกาเขียนได้ไม่นานปากกาก็หมดหมึกทั้งที่ยังเขียนไม่จบบรรทัดแรกซะด้วยซ้ำผมหงุดหงิดมากเพราะว่าความคิดของผมแล่นไปไกลแล้วผมควรจะหาปากกาด้ามอื่นหรือไม่ก็ดินสอสักแท่งที่พอจะเขียนได้เดินหาหมดแล้วทั้งในกระเป๋าบนโต๊ะในลิ้นชักในตู้หนังสือในหีบบนชั้นวางของก็หาไม่เจอให้ตายเถอะในห้องนี้มีอะไรให้เขียนไ
นอกจากปากกาด้ามนี้แล้วเหรอเนี่ยพอมรู้ว่าตัวเองหัวเสียจึงควบคุมอารมณ์ด้วยการกลับมานั่งที่เก้าอี้ของปู่ปู่สอนผมให้หายใจเข้าออกช้าๆทำสมาธิเมื่อตัวเองอารมณ์ไม่ดีมันจะช่วยทำให้เราใจเย็นขึ้นผมบอกแล้วว่าคำของปู่จะเข้ามาในหัวผมทุกครั้งที่ผมทุกข์ใจครั้งนี้ก็เช่นกันผมทำตามที่ปู่สอน

และดูเหมือนผมจะนึกอะไรบางอย่างที่ปู่เล่าให้ฟังได้ทุกอย่างในห้องนี้มีชีวิตคำนี้ผุดขึ้นมาในหัวผมอีกครั้งนิทานหลายเรื่องที่ปู่เล่าก็ล้วนแต่มีตัวละครอยู่ในห้องนี้ทั้งสิ้นเช่นเจ้ากระดาษต้นฉบับจอมเหยียดบทสรุปของเจ้าหีบติดปีกและอีกหลายเรื่องที่เกินจะเล่าหมดรวมถึงเจ้าปากกาด้ามนี้ด้วยผมจำได้ว่ามันไม่ใช่นิทานแต่เป็นเรื่องเล่าน่าพิศวงปู่เล่าให้ฟังว่าปากกาด้ามนี้เป็นปากกาวิเศษสร้างรายได้กับปู่เป็นกอบเป็นกำแต่พอปู่เริ่มมีความคิดที่เจ้านายไม่ชอบปากกามันก็ติดๆขัดเขียนออกบ้างไม่ออกบ้างปู่ก็เลยเลิกใช้แต่ก็ยังเก็บไว้เผื่อจะขายต่อได้หลังจากนั้นปู่ก็หันไปใช้ปากกาด้ามอื่นเขียนงานตลอดจนกระทั่งถูกไล่ออกแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้ขายปากกาด้ามนี้อยู่ดีปู่หยุดใช้ปากกาด้ามโปรดนี้ไปหลายปีจนกระทั่งลองหยิบขึ้นมาเขียนอีกครั้งปู่บอกว่าครั้งนั้นปู่เขียนเรื่องตลกขายให้กับหนังสือพิมพ์มันก็เขียนได้ดีกลับมาใช้คล่องมือคล่องใจเหมือนเดิมหลังจากที่ปู่ตายผมก็เริ่มศึกษางานเขียนของปู่อย่างจริงจังผมเลื่อนขั้นตัวเองเป็นซูเปอร์สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ของปู่เพราะว่าเหมือนผมจะรู้จักปู่มากขึ้นจริงที่ว่างานเขียนของปู่ในระยะเวลา 1-2 ปีก่อนที่ปู่จะถูกจับเป็นงานเขียนที่มีความคิดค่อนข้างรุนแรงมีเนื้อหาปลุกระดมผู้คนแล้วก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างชัดเจนแต่ว่าหลังจากที่ปู่ออกจากคุกปู่ก็เลือกแนวเขียนสัพเพเหระมากขึ้นมีเรื่องประโลมโลกบ้างเล็กน้อยส่วนเรื่องการเมืองก็มีอยู่บ้างแต่จะออกแนววิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์มากกว่างานในยุคแรกๆรู้ว่าปากกาด้ามนี้จะมีชีวิตจริงๆคำถามนี้ผุดขึ้นในหัวผมเพราะว่าสิ่งที่ผมกำลังจะเขียนเมื่อสักครู่ไม่ต่างกับงานของปู่ในยุคที่เป็นหัวรุนแรงหากปากกาด้ามนี้มีชีวิตมันคงเคยเตือนปู่มาแล้วและมันคงกำลังเตือนในสิ่งที่ผมกำลังจะทำด้วยเช่นกันผมใจเย็นขึ้นออกมาชงกาแฟดื่มนอกห้องสลัดความบุ่มบ่ามในใจที่อยากจะเขียนเรื่องรุนแรงของการเมืองฝั่งที่ผมไม่ชอบซึ่งผมไม่ผิดที่ผมไม่ชอบเพียงแต่เราต้องเลือกวิธีแสดงออกให้เหมาะสมอย่าหุนหันพันแล่นดังคำที่ปู่เคยสอนไว้ผมพอจะคิดออกแล้วว่าผมจะเขียนยังไงดีผมหยิบปากกาด้ามโปรดของปู่ขึ้นมาอีกครั้งลองขีดคิ้นเขียนปรากฏว่ากลับมาเขียนได้ดีหมึกดำเด่นชัดไม่ขาดเส้นผมจรดปลายปากกาเขียนใหม่เขียนในรูปแบบสร้างสรรค์เหมือนที่ปู่เคยเขียนผมเขียนไปอย่างลื่นไหลคล่องมือคล่องใจไม่นานบทความของผมก็จบลงในสองหน้ากระดาษผมวางปากกาของปู่ลงมองผลงานของตัวเองอย่างภาคภูมิใจสงสัยปากกามันคงจะกลัวผมเป็นกบฏจริงๆ

0: ณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าปากกากบฏโดยยุทธนาปัญญาจบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันพุธรายการศาลาวรรณกรรมกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นและเราก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันต่อค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพฤทธแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนที่ถูกจับกุมจากการซุกซ่อนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: นายกรัฐมนตรีสั่งขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนที่ถูกจับกุมจากการซุกซ่อนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากในประเทศไทยพร้อมสั่งคุมเข้มใบอนุญาตพกอาวุธปืน
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ขยายผลการทลายคลังแสงของนายหมิงเฉินซันชาวจีนที่ถูกจับกุมพร้อมอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากโดยย้ำว่าต้องตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างครบวงจรไม่มีการละเว้นผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับให้ดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดเนื่องจากการครอบครองอาวุธสงครามและระเบิดซีโฟถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายร้ายแรงซึ่งบุคคลทั่วไปไม่สามารถครอบครองได้พร้อมสั่งการให้ตำรวจเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายและตรวจสอบความเชื่อมโยงกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายอื่นๆเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งเข้มงวดการพิจารณาใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนโดยจะไม่มีการผ่อนปรนผู้ที่พกพาโดยไม่มีสิทธิ์จะถูกดำเนินคดีทันทีพร้อมยกระดับมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติเพื่อป้องกันการใช้ช่องโหว่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
4: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ตรวจสอบเชิงลึกคดีครอบครองอาวุธสงครามของนายหมิงเฉินซันพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะตำรวจชั้นประทวนที่เป็นผู้ตั้งข้อสงสัยจนสามารถนำไปสู่การจับกุมและขยายผลคดีพร้อมกำหนดประเด็นสำคัญในการสืบสวนทั้งนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ต้องหาเป็นนักสะสมอาวุธจริงหรือไม่แม้เจ้าตัวจะอ้างว่าครอบครองเพื่อคิดสั้นฆ่าตัวตายแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อและจะเดินหน้าสืบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบด้านส่วนประเด็นของเส้นทางการเงินทางตำรวจไซเบอร์พบว่ามีเงินหมุนเวียนหลาย10ล้านบาทและมีความเชื่อมโยงกับคริปโตเคอเรนซีที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงในกัมพูชาล่าสุดกรมราชทัณฑ์เปิดเผยถึงผลการรักษานายหมิงเฉินซันที่มีอาการชักเกร็งและหมดสติในเรือนจำและถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณขณะนี้ผู้ต้องขังยังรักษาตัวในห้อง ICU โดยมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และตำรวจเฝ้าดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงโดยเบื้องต้นเรือนจำตรวจสารเสพติดไม่พบเม็ดแอมเฟตามีนและกัญชาและได้ส่งตรวจเพิ่มเติมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดไซยาไนด์และกลุ่มเบนโซไดอะซิปีนคาดทราบผลภายใน 5-15 วันฝ่ายความมั่นคงแม่ระมาดจังหวัดตากจับกลุ่มเจ้าของร้านขายยาผิดกฎหมายลักลอบขายทรามาดอนยาแก้ไอให้เยาวชนยึดของกลางจำนวนมาก
14: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดสั่งการให้ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดกำนันผู้ใหญ่บ้านบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดกองร้อยทหารพลานที่3505และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาดเข้าจับกุมร้านขายยาแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากหลังได้รับร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาอันตรายให้เยาวชนในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายคือนายบีระขอสงวนนามสกุลอายุ50ปีเจ้าของร้านและนายประไนอายุ18ปีลูกจ้างพร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วยยาควบคุมพิเศษประเภททรามาดอลยาแก้ไอหลายยี่ห้อและธนบัตรล่อซื้อสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีการนำยาควบคุมพิเศษไปใช้ในทางที่ผิดโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนจึงได้วางแผนส่งสายลับเข้าล่อซื้อก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
4: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอทุกชนิดเพิ่มขึ้น90สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอ95คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผลพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยเอกพงศ์นพสกุล

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำต่อคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมชุดใหม่ถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีหารือคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยชุดใหม่ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสนับสนุน SME เข้าถึงทุน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือกับนางพิมพ์ไตรลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนใหม่พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีและเชื่อมั่นว่าทีมผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมชุดใหม่จะสามารถร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับสำหรับข้อเสนอแนะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำเสนอมีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้แข่งขันได้ในระยะยาวโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME รวมถึงการปรับโครงสร้างพลังงานสู่พลังงานสะอาดซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันผลิตน่านขวัญแสงสุขรายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์คุมเข้มราคาวัตถุดิบตั้งต้นพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จเพื่อไม่ให้กระทบประชาชน
10: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ราคาอาหารปรุงสำเร็จและราคาอาหารตามสั่งปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งบริหารจัดการเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยจะมุ่งดูแลต้นทุนวัตถุดิบตั้งต้นเป็นหลักผ่านโครงการไทยช่วยไทยทั้งการจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าที่ว่าการอำเภอและรถพุ่มพวงเพื่อกระจายวัตถุดิบราคาประหยัดไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งจะช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักยังไม่ได้ปรับสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่ต้นทุนด้านค่าขนส่งและราคาน้ำมันยังคงเป็นไปตามกลไกตลาดท ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะยกระดับโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นช่องทางหลักในการดึงสินค้ากลุ่ม SME สินค้าชุมชนและวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดสินค้าทางเลือกที่มีราคาประหยัดและเข้าถึงง่ายสำหรับประชาชนในระยะยาวปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบขบวนการบุกรุกที่ดินบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำชายหาดสาธารณะคืนประชาชนพร้อมเอาผิดข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
11: พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกที่ดินบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นปัญหายืดเยื้อกว่า10ปีว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างจริงจังและเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดกฎหมายในการทวงคืนพื้นที่ป่าไม้และชายหาดสาธารณะกลับคืนเป็นสมบัติของชาติและประชาชนจากการสืบสวนเชิงลึกพบพื้นที่ดังกล่าวมีพฤติการบุกรุกอย่างเป็นระบบและซับซ้อนโดยเริ่มจากกลุ่มบุคคลที่เข้ามาในฐานะผู้ดูแลที่ดินให้เจ้าของเดิมตั้งแต่ปี2558ก่อนจะเข้ายึดถือครอบครองพื้นที่ภายหลังเจ้าของเดิมเสียชีวิตและกรณีข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบถูกดำเนินคดีจากนั้นได้ดึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อขยายอาณาเขตและอ้างสิทธิครอบครองเส้นทางเข้าออกหาดแต่เพียงผู้เดียวรวมทั้งยังพบความพยายามใช้เอกสารสิทธิปลอมสวมรอยในระบบฐานข้อมูลที่ดินอีกด้วยพร้อมยืนยันรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้รุกล้ำพื้นที่ป่าและชายหาดสาธารณะเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินคดีประสานพนักงานสอบสวนให้สำนวนมีความรัดกุมและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569ถูกใจคำรอดควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497พระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกวันที่23มกราคม2497ในงานรื่นเริงประจำปีของนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สโมสรสารานรมนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษในชื่อ I Never Dreams ส่วนคำร้องภาษาไทยคือเมื่อโสมส่องโปรดให้ท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์ถวายเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18ค่ะคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์เมื่อโสมส่องคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์เมื่อโสมส่องโดยคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18ค่ะเกิดขึ้นในปี2497คำร้องโดยท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาสำหรับผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์จะเริ่มด้วยเสียงคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะเพลงใจสาวครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองใจหายโดยสุนทรภรณ์ผลงานของคุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูเอื้อนะคะและหัวใจเอ๋ยคุณโฉมฉายอรุณฉานขับร้องสดไว้เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2537สวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อ3เพลงเริ่มด้วยใจสาว

ที่จบไปนั้นคือใจสาวใจหายและหัวใจเอ๋ยและคุณวินัยจุลบุษปะจะต่อได้เพลงหัวใจผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อนะคะเพลงที่สองหากภาพเธอมีวิญญาณโดยคุณชวีโชวิทย์ครูแก้วแต่งคำร้องครูสริยงยุทธแต่งทำนองและเอื้องเวียงดอยคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ขับร้องสดเอาไว้เมื่อปี2543ผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวชและครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

พลงชุดต่อไปนั้นฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงสุริยาลับฟ้าครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะเพลงที่สองหาดแสนสุขโดยคุณสุปนีพุกสมบุญค่ะในการขับร้องครั้งนี้ครูสิริยงยุทธจะเล่นเปียโนด้วยนะคะคำร้องเป็นของคุณสุรัตน์พุกเวททำนองโดยครูเวทสุนทรจามรและเพลงที่สามคุณบุษยาในเพลงหิมพานต์ผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรการและครูเอื้อค่ะ

ที่จบไปนั้น3เพลงก็มีเพลงสุริยารับฟ้าหาดแสนสุขและหิมพานต์ท่านผู้ฟังคะวันนี้12พฤษภาคมเป็นวันพยาบาลสากล นะคะคือเป็นวันเฉลิมฉลองมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกลผู้ก่อกำเนิดวิชาการพยาบาลของโลกค่ะเราก็จะฟังคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติในเพลงนักเรียนพยาบาลคำร้องโดยท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามทำนองโดยครูเอื้อค่ะต่อด้วยเจ้าสาวเอ๋ยโดยคุณเลิศผสมทรัพย์ผลงานของครูเอ๋ยประพายเพลงผสมและครูเอื้อร่วมกันคุณวินัยเพลงเรือนหอรอรักครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมใช้เวทีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มบริกส์ย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศรับมือความท้าทายสถานการณ์โลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเดินทางร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มบริกส์โดยจะเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันรับมือความท้าทายต่อสถานการณ์โลก
10: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มบริกส์และประเทศหุ้นส่วนระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคมนี้พร้อมใช้โอกาสนี้เน้นย้ำความจำเป็นในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกและกลไกทุกภาคีให้ทันสมัยครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงโดยย้ำบทบาทของสหประชาชาติและเวทีเช่นบริกส์เป็นแกนกลางของผู้ภาคีนิยมอีกทั้งจะผลักดันการส่งเสริมบทบาทของประเทศกำลังพัฒนาและความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายร่วมโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจมนุษย์และภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ยังมีกำหนดหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยยืนยันการให้บริการจราจรทางอากาศเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลนายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.ชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์ตั้งคำถามถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศหรือ ATC จากเหตุการณ์เที่ยวบินที่ TG029เส้นทางอุบลราชธานีสุวรรณภูมิเกิดความล่าช้าโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าในวันดังกล่าวมีอากาศยานอีกลำที่กำลังลงจอดในทางวิ่งคู่ขนานประสบปัญหาทางเทคนิคทำให้ต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์ด้วยการจัดระยะห่างระหว่างเครื่องบินทั้งสองลำให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดพร้อมย้ำว่าการอนุญาตให้เครื่องบินลงจอดต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ4ด้านคือสภาพทางวิ่งต้องว่างและไม่มีสิ่งกีดขวางระยะห่างระหว่างเครื่องบินต้องได้มาตรฐานสภาพอากาศต้องปลอดภัยและนักบินต้องควบคุมเครื่องให้มีการร่อนลงที่เสถียร หากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่พร้อมนักบินสามารถยกเลิกการลงจอดได้ทันทีซึ่งถือเป็นมาตรการความปลอดภัยปกติของการบินสากลยืนยันว่าระบบการจัดการจราจรทางอากาศของไทยยังคงยึดถือความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดกรุงเทพมหานครลงนามความร่วมมือ airbnb.org แพลตฟอร์มเช่าที่พักยกระดับโครงข่ายที่พักฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงที่พักได้ภายใน48ชั่วโมง
11: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ airbnb.org โดยนางสาวคริสตินชางผู้อำนวยการโครงการและการปฏิบัติการระดับโลกเพื่อวางกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดหาที่พักชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตมุ่งเน้นการตอบสนองที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนับเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี2568ซึ่งกทม.และ airbnb.org ได้ร่วมกันสนับสนุนที่พักฉุกเฉินไปแล้วกว่า 4,000 คืนโดยภายใต้ MOU ฉบับใหม่ airbnb.org ได้สนับสนุนงบประมาณมูลค่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8ล้านบาทสำหรับการเข้าพักฉุกเฉินในกรุงเทพช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและอาสาสมัครสามารถจองที่พักที่ปลอดภัยได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาวิกฤตทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำว่าการประสานศักยภาพระหว่างการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินของท้องถิ่นเข้ากับแพลตฟอร์มระดับโลกจะช่วยให้กทม.สามารถเคลื่อนย้ายและดูแลผู้ประสบภัยได้ภายใน48ชั่วโมงหลังเกิดเหตุชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านมารับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

คืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ 5:10 นถึง 6:00 โดยประมาณพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีจิตอาสาตั้งใจที่จะมาประกาศหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนนะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานเดวิจุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการรวมทั้งอนุโมทนากับสมาชิกรายการที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านหรือกำลังขับขี่ยวดยานพาหนะไปธุระปะปังในยามค่ำคืนก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจในการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้เราพุทธศาสนิกชนนะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือกิจกรรมที่สำคัญสำคัญที่เราสามารถที่จะรวมโดยช่วยการเผยแผ่รวมโดยช่วยการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามค่ำคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันบรรยากาศสบายๆในช่วงภาคกลางวันอาจจะรุ่มร้อนกันไปบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เหมาะกับการที่จะฟังเทศฟังธรรมนะก็เป็นกำลังใจให้กับกันและกันนิยมนะที่เราได้อยู่เป็นกำลังใจอยู่เป็นเพื่อนให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์นะคืนนี้ก็นำเสนอหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอีกเช่นเคยคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะที่ยังหมู่คณะให้เกิดความงดงามสาธุชนทั้งหลายธรรมะที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามนั้นเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าโยโหติพยัตโตจะวิสารโทจะเป็นต้นแปลว่าบุคคลใดประกอบด้วยธรรมะ5ประการคือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลเช่นนั้นเรียกว่าอย่างหมู่คณะให้งดงามสาธุชนทั้งหลายประการที่1นั้นเนี่ยความเป็นผู้ฉลาดนะก็คือเป็นผู้มีปัญญามีปรีชารอบรู้ในเหตุผลต่างๆเป็นต้นนะซึ่งปัญญานั้นเนี่ยนับว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกสถานการณ์เพราะปัญญาหมายถึงความรู้ความเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงดังนั้นคนที่มีปัญญาจึงเป็นผู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วนะมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่เห็นกงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นความชั่วเป็นความดีไม่เห็นสิ่งที่มีราคีว่าเป็นสิ่งที่มีราคาแต่เมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วก็ยอมที่จะนำพาชีวิตไปในทิศทางที่ดีได้นะเพราะปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำพาสัตว์โลกให้พ้นจากความมืดมิดดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสาธุชนทั้งหลายปัญญาในทางพุทธศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ความฉลาดรอบรู้ที่เรียกว่าโกศล3อย่างนะซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายคำว่าโกศลนั้นเนี่ยประการแรกก็คือว่าอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะมีความเจริญก้าวหน้านะญาติโยมที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าเราก็ฟังเทศฟังธรรมและเราก็พัฒนาความรู้ของเราในด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็ฟังธรรมะก่อนนอนก็เป็นบ่อเกิดของปัญญาอย่างหนึ่งนะความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของสติปัญญาเมื่อมีแล้ว
ก็จะพัฒนาไปในด้านอื่นๆได้ประการต่อมาก็คืออปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3อย่างนี้ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นผู้ฉลาดของคนเรายังรวมไปถึงความมีปฏิภาณไหวพริบรู้เท่ารู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็สถานการณ์ที่กำลังเป็นไปอยู่ของโลกเนี่ยแล้วปฏิบัติจัดการให้ถูกต้องทันท่วงทีหรือป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดโทษแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นตลอดถึงสังคมส่วนรวมด้วยนะสาธุชนทั้งหลายความจริงบุคคลที่ประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตจะเป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นคือเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญก็ละบาปบำเพ็ญบุญเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษก็จะทำสิ่งที่เป็นคุณละเว้นสิ่งที่เป็นโทษเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรู้ว่านี้เป็นทางได้นี่เป็นทางเสียแก่ชีวิตของตนก็จะขนขวายทำแต่สิ่งที่เป็นไปในทางได้ไม่ทำในสิ่งที่เป็นไปในทางเสียรู้จักใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องทางนำชีวิตบุคคลผู้มีปัญญานั้นโยมญาติทั้งหลายย่อมที่จะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญนั้นก็คือว่าเป็นผู้รู้ตนอ่านตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองเป็นเห็นตนเองชัดนะเป็นผู้รู้คนก็คือรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วนะเป็นผู้รู้งานคือรู้ในหน้าที่การงานของตนรู้เท่าเอาไว้กันแล้วก็รู้ทันเอาไว้แก้เป็นผู้รู้วิชาการก็คือรอบรู้ในสัพพวิทยานะเพราะคนผู้มีความรู้ดีย่อมมีความเจริญก้าวหน้าสาธุชนทั้งหลายบุคคลมีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั้นถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้รู้จักเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตแม้ในสังคมนะที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายแต่บุคคลมีปัญญาก็จะรู้จักวางใจได้อย่างชาญฉลาดนะทำให้สามารถนำเอาความรู้ออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยจิตที่สุขขุมเยือกเย็นเป็นสุขทุกเวลาเรียกว่าแม้ในความทุกข์คนที่มีปัญญาก็ยังหาความสุขได้สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ว่าคนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็ยังหาความสุขได้สาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้มีความฉลาดก็คือมีปัญญาและปฏิภาณดังกล่าวมาเนี้ยย่อมจะสามารถประกอบกิจการงานต่างๆให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนแก่คนอื่นได้แล้วก็ย่อมจะสามารถนำพาตนและก็คนอื่นให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงได้ยิ่งหากบุคคลนั้นเป็นผู้มีความสำคัญระดับชาติระดับศาสนายิ่งจะนำพาประเทศชาติศาสนาให้รอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคนานาประการที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ถึงความสวัสดีมีชัยโดยไม่ยากนักดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยความฉลาดเช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่ประดับหมู่คณะให้งดงามแล้วก็ทำให้หมู่คณะสง่างามได้ประการที่สองนั้นเนี่ยวิสารโทเป็นผู้กล้านะก็คือว่าเป็นผู้ที่มีใจอดทนอดกลั้นมีความบักบั่นนะเป็นผู้ที่ไม่สิ้นหวังไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากนะเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาแล้วก็ภัยอันตรายนานาประการนะที่ถาโถมโจมตีเข้ามาขัดขวางการดำเนินชีวิตแล้วก็การปฏิบัติงานบุคคลผู้มีความกล้าหาญเช่นนี้ย่อมมีนิสัยที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงแต่มีกำลังใจที่เข้มแข็งทนทานมีความมุ่งมั่นสูงเมื่อลงมือทำอะไรแล้วเป็นต้องเดินหน้าทำเรื่อยไปจนสำเร็จแล้วก็ด้วยวิริยะอุตสาหะที่เสมอต้นเสมอปลายจึงเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง
ความสำเร็จได้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะลุถึงที่หมายได้ในคำกลอนที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจสาธุชนทั้งหลายทว่าความกล้าหาญนั้นเนี่ยถ้าหากบุคคลใช้ไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นแต่หากใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมและซ้ายก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อนก่อให้เกิดโทษภัยแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นได้อีกเหมือนกันดังนั้นบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญจึงจำเป็นต้องระมัดระวังและก็รอบคอบในการใช้ความกล้าหาญของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมนะเมื่อบุคคลผู้ประกอบด้วยความกล้าหาญเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามนะต่อมาก็คือเป็นผู้ที่ฟังมามากนะก็คือเป็นปหูสูตรเป็นผู้คงแก่เรียนนะได้ศึกษามามากได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็มีประสบการณ์มามากในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยท่านได้กล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นปหูสูตรไว้อยู่5ประการนั่นก็คือเป็นผู้ตั้งใจฟังนะคือนิสัยชอบฟังชอบอ่านชอบศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นประจำนะเป็นผู้ตั้งใจจำนะก็คือมีความจำดีความรู้จักจับสาระสำคัญจับหลักให้ได้แล้วจำไว้อย่างแม่นยำนะต่อมาก็คือเป็นผู้ตั้งใจท่องนะคือท่องบนจนคล่องปากขึ้นใจหรือนำข้อความนั้นไปใช้พูดอยู่เสมอนะเป็นผู้ตั้งใจขบคิดก็คือใส่ใจนึกคิดจนเจนใจว่างั้นเถอะนะแล้วก็เพียงแค่นึกถึงก็ปรากฏชัดแจ่มแจ้งแทงตลอดแล้วนะต่อมาก็คือเป็นผู้แทงตลอดด้วยปัญญานะก็คือเข้าใจความหมายแล้วก็เหตุผลอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนสาธุชนทั้งหลายความเป็นผู้ที่ได้ฟังมามากเนี่ยเหมือนกับญาติโยมที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยนะก็ชื่อว่าเรามีกำลังสนับสนุนทางด้านสติปัญญาเพิ่มเติมก็คือฟังเยอะๆสนับสนุนให้คนเราเนี่ยเป็นผู้มีความฉลาดแล้วก็ความกล้าหาญเพราะบุคคลผู้ได้ฟังมามากย่อมมีความรู้กว้างขวางยิ่งรู้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมก็คู่กันไปด้วยก็ยิ่งทำให้เป็นผู้ฉลาดรอบด้านมีความคิดแหลมคมนะสามารถบริหารจัดการเรื่องต่างๆให้สำเร็จไปด้วยดีนะจึงเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปนะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจะเจรจาความกับใครก็องอาจแกล้วกล้าไม่มีความกังวลย่อมอย่างผู้คนที่พบเห็นหรือเจรจาด้วยเกิดความนิยมนับถือยกย่องให้เกียรติสอบถามรายละเอียดถึงถิ่นที่อยู่และก็หมู่คณะที่สังกัดว่าอยู่ในที่ใดสังกัดใดอันเป็นเหตุให้หมู่คณะพลอยมีชื่อเสียงเกียรติคุณไปด้วยดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมข้อนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ประการต่อมาเป็นผู้ทรงธรรมนะคำว่าเป็นผู้ทรงธรรมก็คือเป็นผู้ที่สามารถในการกำหนดจดจำข้อธรรมะและก็รายละเอียดแห่งธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็สามารถที่จะนำไปขบคิดข้อธรรมนั้นเนี่ยพิจารณาให้แตกฉานสามารถที่จะจำแนกแยกแยะอธิบายขยายความให้รู้ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์แห่งข้อธรรมะนั้นซึ่งเมื่อ นำไปใช้ปฏิบัติจริงก็จะเกิดได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทำให้ได้รับความสำเร็จโดยไม่ยากนักหรือเมื่อนำไปสอนคนอื่นก็สามารถที่จะทำให้คนอื่นรู้เห็นแล้วก็เข้าใจตามนำไปเป็นข้อปฏิบัติให้ได้รับผลเช่นเดียวกันกับตนเหมือนกันนะความทรงจำธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญนะบุคคลผู้ที่ทรงจำข้อธรรมได้เช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่องค์อาจกล้าหาญสามารถที่จะเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนศิษย์แล้วก็ผู้สนใจทั่วไปได้อย่างถูกต้องลึกซึ้งถึงกับได้รับความเคารพแล้วก็นิยมนับถือว่าเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้ฉลาดกลายเป็นจุดเด่นของหมู่คณะทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามได้นะประการต่อมา
เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะก็คือเป็นผู้นำข้อธรรมะที่ได้ทรงจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติโดยเหมาะสมแก่ธรรมะแต่ละอย่างซึ่งแตกต่างกันไปนะกล่าวคือประพฤติปฏิบัติเหมาะสมแก่บุคคลแล้วก็สถานที่สถานการณ์เป็นต้นเช่นอยู่ในฐานะของผู้ใหญ่ก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่นะก็คือประพฤติปฏิบัติอยู่ในพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยเว้นเสียซึ่งอคติธรรมความลำเอียงเป็นต้นนะอยู่ในฐานะผู้น้อยก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมสำหรับผู้น้อยความมีสัมมาคารวะยำเกรงอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นหรืออยู่ในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับพลเมืองเช่นการเสียภาษีกรเคารพกฎหมายให้สิทธิ์ใช้เสียงตามระบอบการปกครองนะตลอดถึงประกอบอาชีพไปในทางที่สุจริตไม่ประพฤติทุจริตผิดระเบียบและก็กฎหมายเป็นต้นนะเช่นนี้เชื่อว่าประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเพราะถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วบ้านเมืองนี้ก็ไม่น่าอยู่นะโยมนะเรียกได้ว่าทุกคนในโลกนี้ต้องมีธรรมะประจำใจมิฉะนั้นก็จะมีผลตามมามากมายก็คือว่าถ้าเป็นพ่อแม่ขาดธรรมะ

ล่าวมานั้นน่ะก็คือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้งดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับนะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ในบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนจะเป็นคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตก็ตามนะเมื่อวิเคราะห์ถึงพุทธประสงค์แห่งพุทธพจน์บทนี้แล้วย่อมที่จะได้เป็น2ประการก็คือว่าเพื่อให้พุทธบริษัทปรับตัวพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะจะได้เป็นคนที่มีความงดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามมีชื่อเสียงมีเกียรติคุณเหมือนเพชรเป็นเครื่องประดับที่ทำให้แหวนงดงามขึ้นนะเพื่อให้หมู่คณะอบรมบ่มเพาะสร้างบุคลากรให้มีคุณสมบัติต่างๆดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนะจะได้เป็นเครื่องประดับหมู่คณะของตนให้สง่างามมีศักดิ์ศรีควรแก่การเคารพนับถือหรือยกย่องเชิดชูให้เป็นหลักต่อไปนั้นโยมญาติทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมน้อมนำหลักธรรมไปเป็นข้อปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความงดงามนะโดยเฉพาะในสภาวะสังคมเราในปัจจุบันซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปเป็นไปตามยุคตามสมัยอะไรที่เราคิดว่ามันจะยังคงเดิมมันก็คงไม่คงเดิมนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามอายุอนามสภาพแวดล้อมสังคมมันก็พัฒนาไปตามยุคตามสมัยเยาวชนลูกหลานเราเคยอบรมบ่มนิสัยกันได้ง่ายปัจจุบันนี้ก็ต้องเพิ่มความเพียรในการอบรมให้มากขึ้นเพราะโลกมันกว้างนะใช้เครื่องมือสื่อสารมากมายบางทีลูกหลานของเราเนี่ยเรียนรู้เรื่องทั่วไปเยอะนะเราอาจจะตามไม่ทันก็เป็นได้เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามเราก็พยายามนะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมเพิ่มพูนหลักธรรมแม้ตัวเราเองก็ต้องมีความหนักแน่นในเรื่องของหลักธรรมหลักศีลนะโดยเฉพาะในเรื่องของความอดทนเนี่ยนะการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ต้องอดทนกันมากขึ้นนะกลางวันอาจจะร้อนกลางคืนอาจจะเย็นนะแล้วก็ในภาคกลางวันเจอผู้คนมากมายเราจะต้องรู้จักข่มจิตข่มใจนะดูแลจิตใจของเราเนี่ยให้มันคงที่ให้มันเป็นปกตินะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขันติจะเอตมังคลมุตตมังแปลว่าขันติธรรมเป็นมงคลนะเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักขันติเนี่ยจะมีแต่ความเป็นมงคลอย่างสังคมเราให้เกิดความงดงามได้ขันติแปลว่าความอดทนนะโยมนะก็หมายถึงอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เข้ามากระทบซึ่งจะทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะคนที่มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสนะที่เป็นเหตุชักนำให้ทำความชั่วความเสียหายต่างๆส่วนคนที่ไม่มีขันตินะย่อมเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอไม่อาจที่จะทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆได้คนที่มีขันติความอดทนย่อมมีลักษณะที่สำคัญอยู่4ประการนะโยมนะนะประการแรกก็คือว่าเป็นผู้อดทนต่อความยากลำบากตรักตรำอันนี้แน่นอนนะหมายถึงว่าเป็นผู้อดทนต่อสภาพธรรมชาติดินฟ้าอากาศหนาวร้อนฝนตกแดดออกนะเป็นต้นก็เป็นผู้ที่มีความอดทนทำงานเรื่อยไปไม่ใช่เอาแต่โทษเทวดาฟ้าดินหรืออ้างเหตุเหล่านี้แล้วไม่ทำการทำงานประการต่อมานั้นก็คือเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนานะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ความไม่สบายกายไม่สบายใจความไม่สบายกายของตนเองความปวดความเมื่อยนะผู้คนที่ขาดความอดทนประเภทนี้เวลาเจ็บป่วยจะร้องครวญครางพร่ำเพ้อรำพันหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะผู้รักษาพยาบาลทำอะไรไม่ทันใจหรือไม่ถูกใจก็โกรธง่ายนะพวกนี้จึงจำต้องป่วยเป็น2เท่านะก็คือนอกจากจะป่วยกายที่เป็นอยู่แล้วนะก็ยังจะต้องป่วยใจแถมเข้าไปอีกนะทำตัวเป็นที่น่าเบื่อหน่ายแก่ชนทั้งหลายอันนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดความไม่งดงามในหมู่คณะนะนั้นเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นมากยิ่งขึ้นนะประการต่อมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นผู้อดทนต่อความเจ็บใจนะหมายความว่าเป็นผู้

0: นต่อความโกรธความไม่พอใจความขัดใจอันเกิดจากคำพูดที่ไม่ชอบใจกิริยามารยาทที่ไม่งามการบีบคั้นทั้งจากผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกน้องความไม่ยุติธรรมต่างๆในสังคมระบบงานต่างๆไม่คล่องตัวเป็นต้นคนทั้งหลายในโลกแตกต่างกันมากโดยทยาสายใจคอโอกาสที่จะได้อย่างใจเรานั้นเนี่ยอย่าพึงคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มเข้าหมู่คนหรือมีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปให้เตรียมขันติไว้ต่อต้านความเจ็บใจได้เลยนะประการต่อมานั้นเนี่ยเป็นผู้อดทนต่ออำนาจกิเลสหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจอดทนต่อสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่สมควรทำเช่นอดทนไม่เที่ยวเตร่ไม่เล่นการพนันไม่เสพสิ่งเสพติดไม่รับสินบนไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ผิดลูกเมียเขาไม่เบียดบังทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของเราเป็นต้นต้องเป็นผู้ที่ยิ้มได้เมื่อประสบกับภัยพิบัติต่างๆดังคำกลอนที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชื่นชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาความรู้สึกนึกคิดของคนเราในโลกนี้แม้จะมีมากหากแต่จะสรุปให้สั้นก็มีเพียงสองเท่านั้นเลยโยมนะก็คือว่าความชอบกับความชังนี่แหละในสองอย่างนั้นเนี่ยเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่อดในเวลาที่ควรอดหรือไม่ทนในคราวที่ควรทนความเสียหายก็ตามมาเช่นบุคคลบางคนอยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะซื้อก็ซื้ออยากเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรื่องที่อยากนั้นเนี่ยเหมาะสมไม่มีโทษก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเกินพอดีหรือมีอันตรายก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภัยเหมือนกับคนไข้กินของแสลงนะเมื่อถึงคราวทนถ้าไม่ทนก็เสียเช่นไม่ทนต่อลมฟ้าอากาศหนาวก็นอนร้อนก็หนีไม่ทำการทำงานไม่ทนต่อคำนินทาว่าร้ายก็ให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางคนบางคนเสียคนก็เพราะขาดน้ำอดน้ำทนนี้เองด้วยเหตุนี้โยมญาติทั้งหลายบุคคลข้อนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบุคคลผู้หวังความเจริญความก้าวหน้าไม่ควรมองข้ามนะควรพยายามเพิ่มพูนขันติความอดทนโดยเริ่มต้นด้วยความอดใจไม่ปล่อยให้เป็นทาสของความอยากเพราะเครื่องย่อยยวนใจนั้นน่ะมีมากเกิดจากทางตาหูจมูกปากนะซึ่งอาศัยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างยิ่งในถิ่นที่เจริญมากนะสิ่งที่ย่อยยวนใจก็มากเป็นเงาตามตัวหากไม่คอยยับยั้งชั่งใจแล้วย่อมพาให้เสียหายได้เช่นนักเรียนบางคนหลงระเริงรักในวัยเรียนก็เรียนไม่จบนะโยมนะต้องเลิกเรียนในกลางคันน่าเสียดายบางคนใจใหญ่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทั้งที่ฐานะก็ยากจนขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังก็ยังริอ่านเที่ยวเตร่ดื่มสุรายาเมานะเรียกว่าเป็นคนที่ใจใหญ่เรื่องอาหารการกินก็ได้ครึ่งเสียครึ่งกินทิ้งกินขว้างเสื้อผ้าอภรรก็หลากหลายมากชนิดนะความประหยัดไม่มีมีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจไม่อดใจไม่คิดถึงตัวเองภายหลังก็มานั่งอดครวญว่าจนอย่างนั้นลำบากอย่างนี้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรสาธุชนทั้งหลายคนที่มักตามใจความอยากจึงเป็นคนที่ตกยากโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อรู้ตัวก็สายเสียแล้วชาติบ้านเมืองเจริญช้าอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายก็เพราะคนที่ไม่มีน้ำอดน้ำทนนะประเภทนี้คนที่ยากจนแล้วจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยนะใช้จ่ายโดยไม่ลืมหูลืมตาจึงทำให้ยากจนยิ่งขึ้นไปนะไม่ได้นึกถึงคำโบราณที่ท่านได้สอนเอาไว้ว่าอดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานนานไปจะเป็นสุขหรือว่าตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายถ้าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อตอนปลายมือนะท่านสอนให้ทนในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ชั่วก็มีดีก็มากนะมีทั้งที่ชอบและก็ไม่ชอบเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนสมกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นความไม่เที่ยงแท้หากใครจะฝืนความจริงให้กลายเป็นความเที่ยงแท้ก็เท่ากับพยายามหาหนวดเต่าเขากระต่ายต้องตายเปล่าไม่เข้าทีสาธุชนทั้งหลายเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ทุกคนจึงต้องพบทุกอย่างนะทั้งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเราก็หนีไม่พ้นนะเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นต้องฝืนใจ ช้ความอดทนเผชิญหน้าไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปนะมีบางคนน้ำอดน้ำทนไม่ค่อยมีเป็นคนเปราะนะอยากจะร่ำรวยนะแต่กลัวลำบากว่างั้นเถอะนะกลัวหนาวกลัวร้อนผิวอ่อนกระหม่อมบางชอบกริดกรายทำตัวเป็นพ่อพวงมาลัยลอยไปแล้วก็ลอยมาทำอะไรไม่จริงจังโบราณว่าคนเกียจคร้านตายวันละหลายครั้งเนี่ยฟังเสียงดูก็รู้เช่นหนาวออกจะตายร้อนออกจะตายหิวออกจะตายนิยมเอาความตายมาอ้างนะเพื่อหาทางเลี่ยงงานนะสาธุชนทั้งหลายบุคคลประเภทนี้ท่านว่าเป็นคนอาภัพตกอับตลอดชาติขนาดอยู่ชมโลกกับเขาตั้งแต่หนุ่มคุ้มแก่เอาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินก็ยังไม่สิ้นความจนยังคงครองความจนอยู่ตลอดกาลนานนะโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนเกียจคร้านนานไปจะไร้ทรัพย์จะอาภัพยากไร้หลายสถานดังนี้สาธุชนทั้งหลายธรรมดาคนเรานั้นเนี่ยชอบของทนทนนะโยมนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องยนต์กลไกเพราะของทนนี่ใช้ได้นานสิ้นเปลืองน้อยไม่ต้องซื้อหาบ่อยๆนะส่วนของที่ไม่ทนมีปกติเสียง่ายนะแตกง่ายนะหลอกง่ายหักง่ายไม่มีใครชอบนะคนที่ไม่ทนแดดไม่ทนฝนประเภทโดนนิดก็บ่นโดนฝนหน่อยก็ว่านะก็หาคนชอบได้ยากอยู่ที่ไหนใครก็รังเกียจส่วนคนที่ขยันมีธาตุทนอยู่ในตัวไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนนะมีนิสัยรักงานขณะทำงานก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะถึงงานนั้นจะหนักหรือลำบากเพียงใดในที่สุดก็จะแพ้คนขยันอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือทนต่ออารมณ์ร้ายเช่นความเจ็บป่วยความผิดหวังนะคนนินทาว่าร้ายเป็นต้นเป็นเรื่องที่ต้องทนทั้งสิ้นเลยทีเดียวเมื่อปัญหาชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วท่านผู้รู้สอนให้เราหลบยังไงการหลบนั้นเนี่ยบางเรื่องก็ต้องหลบกายบางรายบางเรื่องก็ต้องใช้ใจหลบนะเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่ก็ต้องหลบใจนะโยมนะเพราะกายหลบยากเหลือเกินอยู่บ้านเดียวกันจะหลบยากันยังไงถึงจะหลีกก็ต้องพบถึงจะหลบก็ต้องเจอฉะนั้นก็ควรที่จะหลบใจบางสิ่งบางอย่างเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นเสียบ้างก็ดีเหมือนกันได้ยินก็ทำเป็นไม่ได้ยินเสียบ้างไม่พอพูดก็เงียบบ้างก็ดีเหมือนกันได้ในทำนองที่ว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็พักผ่อนหย่อนใจให้สบายนะสบายกายสบายใจหลับฝันดีนะตื่นเช้ามาก็ฟังกติธรรมประจำวันนะช่วงตีห้านะก็ได้มงคลตั้งแต่รุ่งอรุณของชีวิตคิดมากไม่ดีญาติโยมชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ได้บ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะอย่าไปเครียดจนนอนไม่หลับก็แล้วกันจบรายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยหกทุ่มนิดๆญาติโยมก็หลับสบายนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมที่ยังมีภาระหน้าที่หลังจากจบรายการแล้วยังจะต้องเฝ้าเวรยามหรือทำการทำงานอื่นๆนะก็ว่ากันไปตามนั้นส่วนพระผู้ดำเนินรายการเองจบรายการธรรมะก่อนนอนนี่ก็ต้องพักผ่อนนะตื่นเช้าก็มีธรรมะกติธรรมญาติโยมได้ฟังกันอย่างนี้มาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะโยมนะการหลบใจในที่นี้ก็คือขันติความอดทนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการอดทนในเรื่องของธรรมชาติเช่นหนาวร้อนหิวกระหายหรืออดทนต่ออารมณ์ร้ายต่างๆนานาสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าขันติสหสวรณาแปลว่าขันติความอดทนห้ามความผลุนผลันไว้ได้ในทุกกรณีดังนี้ขันติความอดทนเนี้ยจัดเป็นธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งนะซึ่งคุณประโยชน์ล้ำเลิศก่อให้เกิดความสวยงามนะความมีเสน่ห์เป็นคุณธรรมที่ป้องกันการทะเลาะวิวาทบาดหมางนะทำให้ร่ำรวยมีหลักมีฐานทำให้การงานทุกอย่างสำเร็จลงได้ด้วยดีทำให้การครองรักครองเรือนเป็นไปด้วยความสงบสุขลดอาชญากรรมแล้วก็ภัยอันตรายทั้งปวงลงได้เพราะฉะนั้นขันติความอดทนนี้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าเป็นอุดมมงคลนะคือเป็นเหตุให้บุคคลประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกแล้วก็ในทางธรรมนะตัวอย่างของบุคคลผู้ที่มีความอดทนแล้วประสบความเจริญรุ่งเรืองในทางโลกมีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นบุคคลผู้ที่ประกอบหน้าที่การงานที่มีความเจริญโดยทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงก็เพราะได้ใช้ขันติความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคแล้วก็ความยากลำบากตรักตรำนะ พราะผลของขันติธรรมอดทนเนี่ยจึงทำให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคประสบกับความเจริญรุ่งเรืองนะถ้าหากว่าขาดขันติธรรมความอดทนพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เขาพ่ายแพ้ต่อชีวิตไม่สามารถที่จะประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้นะส่วนบุคคลผู้มีขันติความอดทนแล้วเจริญในทางธรรมนั้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันเช่นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นพระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติธรรมความอดทนทรงเพียรพยายามแสวงหาความตรัสรู้เป็นเวลานานถึง6ปีนะพระพุทธองค์ทรงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากนะขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเลยนะจึงสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะของเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายดังที่เราได้เคารพในปัจจุบันนี้เราเป็นชาวพุทธเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเรียกว่ารัตนตรัยนะพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเราก็มีความเคารพนับถือนะเราก็บูชาในส่วนนี้นะอย่างความเป็นมงคลให้เกิดมีแก่เราได้นั้นโยมญาติทั้งหลายแม้แต่พระอรหันตสาวกก่อนล้วนแต่ได้นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการบำเพ็ญเพียรจนสามารถได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ประสบความสุขสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้นะก็คือนิพพานนี่แหละแม้แต่การที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเทศฟังธรรมในยามค่ำคืนอย่างนี้อดตะหลับขับตะนอนพระผู้ดำเนินรายการเองเชื่อว่าญาติโยมที่ฟังอยู่ในยามค่ำคืนเนี่ยนะต้องมีความอดทนเป็นกรณีพิเศษเพราะปกติคนเราเนี่ยสามสี่ทุ่มก็จะหลับแล้วยิ่งโยมพ่อโยมแม่ที่อายุมากนะก็หลับตื่นหัวค่ำแต่หลายท่านก็หลับตื่นหัวค่ำก็จริงห้าทุ่มนี่ก็ตื่นมาฟังเทศฟังธรรมนะเป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในส่วนนี้ก็เป็นขันติความอดทนนะในการสร้างสมคุณงามความดีในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นขันติที่เยี่ยมเลยทีเดียวนะโยมนะเพราะเรามีขันติความอดทนนะจึงทำแต่สิ่งที่ดีงามเกิดความดีงามได้นะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเราก็ทำความดีได้การประกอบคุณงามความดีนั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจบุคคลผู้กระทำความดีต้องมีขันติความอดทนต่อสู้กับกิเลสความชั่วที่อยู่ในตัวจึงสามารถเอาชนะความชั่วมาสร้างสมคุณงามความดีไว้ในตนได้ดังที่แสดงมาก็พอที่จะให้ญาติโยมนั้นได้เกิดความเข้าใจว่าขันติความอดทนนะเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลที่สำคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนานิยมนะเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำพาบุคคลให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและก็ในทางธรรมขันติความอดทนมีในบุคคลใดบุคคลนั้นจัดว่าเป็นคนที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันกับเครื่องใช้ไม่สอยหากมีความทนปนอยู่คุณภาพก็สูงขึ้นนะเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่องต้องใจคนบัณฑิตชนจึงยกย่องขันติความอดทนว่านำประโยชน์สุขมาให้และผู้มีขันติความอดทนเป็นเรือนใจได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายสาธุชนผู้สนใจในประโยชน์และก็ความสุขจึงเพิ่มพูนขันติความอดทนมีความอดทนในทุกกรณีผู้มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีเมตตาปราณีนะมีรายได้มียศมีชื่อเสียงมีความสุขกายสุขใจเป็นที่รักเป็นที่พอใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแต่ถ้าบุคคลไม่นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการประกอบกิจการงานต่างๆแล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จในกิจการต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้นำขันติความอดทนนะอันเป็นอุดมมงคลในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะเราก็จะประสบผลคือความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานทุกประการนะเราชาวพุทธเรามีแนวทางอยู่แล้วนะมีขันติมีความอดทนอยู่ในจิตใจก็เชื่อว่าชีวิตเราจะประสบความสำเร็จจริงๆนะโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนากายพัฒนาสติปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจนะเป็นสิ่งที่สำคัญในยามค่ำคืนยามที่โยมญาติทั้งหลายพักผ่อนยันใจหลับนอนอยู่ตรงเนี้ยก็อยากจะให้เน้นไปในเรื่องของจิตใจถ้าสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะโยมนะจะเป็นเรื่องที่ดีทำให้จิตใจของเราสบาย นะภาคกลางวันเราก็ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจเรียกว่าต้องมีสติในการดำรงชีวิตนะสติชื่อว่าเป็นผู้กำกับหรือเป็นหลักในการระมัดระวังนะในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้เราเนี่ยระวังสามทางนะโยมนะนี่ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจระวังกายนี้ระวังอย่างไรในภาคกลางวันก็คือควบคุมอวัยวะเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าให้เป็นไปตามปกติธรรมชาติหากสามารถที่จะควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้ความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นหากควบคุมไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ก็เชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไม่ดีนะความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะตามมาต่อมาก็คือระวังวาจานะคือควบคุมปากควบคุมคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์นะเมื่อควบคุมได้ปากและคำพูดก็นำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไม่ได้ปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายและความไม่สวัสดีมาให้ต่อมาก็คือระวังใจนะควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงให้พลั้งเผลอเป็นต้นจนเกินไปนะก็คือถ้าจะรักก็ให้รักแต่พอดีพองามไม่ใช่รักจนหลงถ้าเราจะโกรธก็โกรธอย่างมีสติแล้วก็รีบบรรเทาให้สงบโดยเร็วนะแต่ถ้าหากว่าจะหลงก็หลงได้อย่างเหมาะสมสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยนะให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสุขความสวัสดีก็จะเกิดมีแก่ชีวิตอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่เราเนี่ยรู้จักใช้ขันติความอดทนคอยควบคุมกายวาจาของเราเนี่ยให้อยู่ในระบบอยู่ในระเบียบนะเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมมันก็ต้องมีหลากหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องมากระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะโยมญาติทั้งหลายถ้าหากว่าจะให้ดีนะเราจะต้องเพิ่มความเสียสละเข้าไปด้วยเนี่ยความเสียสละนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะความเสียสละเป็นทางแห่งความสุขอย่างหนึ่งนะอันความเสียสละก็คืออาการที่จิตของเราเนี่ยมีเมตตากรุณาเกิดขึ้นแล้วก็แสดงออกมาด้วยการแบ่งซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่บุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจแล้วก็ความเหมาะสมความเสียสละเนี่ยจะช่วยทำให้ความตนีความเสียดายในจิตใจนี้หมดไปนิยมนะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้ที่มีใจเอื้ออารีนะรู้จักเสียสละแบ่งปันเป็นคนมีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจนทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวฝืดเคืองอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นเราจะต้องรู้จักคำว่าสละด้วยองค์เวสสันดรเนี่ยโยมญาติทั้งหลายสละสิ่งที่สำคัญอยู่5ประการนะสละทรัพย์มีช้างเป็นต้นนะสละปุตตทานเป็ดสละปุตตทานบารมีก็คือกัณหากชาลีสละมเหสีพระนางมัตสีอวัยวะร่างกายรวมไปถึงชีวิตใครขอองค์เวสสันดรเนี่ยทรงพระราชทานทรงสละส่วนเราพุทธศาสนิกชนก็สละกิเลสให้มันเบาบางได้บางก็จะดีเหมือนกันความโลภความโกรธความหลงให้มันบางๆหน่อยนะจะทำให้เราใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องหนักจนเกินไปความเสียสละเนี่ยจะช่วยกำจัดความตนีความเสียดายในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้นะแสดงเห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีรู้จักสละแบ่งปันนะโยมนะเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจัดเป็นความสุขความสำเร็จผลได้อีกประการหนึ่งนี่เกิดจากการเสียสละนะนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังมีความสละอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสละอารมณ์นี่ก็สำคัญนะโยมนะอารมณ์ที่ไม่ดีในจิตใจนะไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็จะต้องรู้จักให้อภัยกันนะจะทำให้มีความสุขและมีความสบายใจมีความรักมีความสามัคคีการเกิดขึ้นถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้ผิดบันไปชิดยังรู้เผลอนั้นโยมญาติทั้งหลายความสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเช่นนี้ได้นะเป็นความเสียสละชั้นสูงนะโยมนะเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับนะย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปผลที่เราได้รับก็คือพระนิพพานเนี่ยอันเป็นความสุขความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวหากสละความโลภโกรธหลงได้บ้าง นะใจของเราก็จะสงบเย็นลงหากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อดึงลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดแล้วก็เกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างนะก็จะได้เพื่อนฝูงนะที่มีความจริงใจมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองออกได้บ้างนะความวิตกกังวลแล้วก็ความทุกข์ร้อนทางใจก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนหมดผลที่ได้รับเนี้ยล้วนเป็นความสุขแก่ชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวเพราะไม่รู้จักสละสาธุชนทั้งหลายเพราะไม่รู้จักสละละวางสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจเยอะนะเรียกว่าตกตะกอนอยู่ในจิตใจมากซึ่งเป็นเหตุให้คนเราเนี่ยมีจิตใจที่เน่าเสียมีอารมณ์บูดอารมณ์บึ้งอยู่บ่อยๆนะทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการเน่าเสียเหมือนกันวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปอันนี้ก็เป็นโทษของการที่เราไม่รู้จักสละอารมณ์ภายในนะคือจิตใจของเรายังมีความขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาอาการมันก็เน่าเสียวาจาอากัปกิริยาต่างๆมันก็พลอยบูดพลอยเน่าไปด้วยนะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนทุกท่านสังเกตดูกันแล้วกันอะไรที่เน่าบูดอะไรที่เสียถ้าเราเก็บไว้ไม่ยอมทิ้งนะไม่ยอมถ่ายเทไปไหนมันก็จะบูดมันก็จะเน่าเหมือนกับการที่เรานำซากสัตว์มาเก็บไว้ในบ้านในห้องนอนของเรากลิ่นเหม็นก็ย่อมที่จะโชยออกมาก่อความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลานะกล่าวคือประเภทเมื่อกล่าวถึงประเภทของการเสียสละนั้นโยมญาติทั้งหลายท่านแบ่งออกเป็น3อย่างนะสละเพื่อบูชาคุณเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นเพื่อนบ้านขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลือเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีรักษาสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ได้นะจะได้พึ่งพาอาศัยกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในยามฉุกเฉินสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมนะเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนจนคนพิการคนทำมาหากินไม่ได้นะคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆอะไรที่พึ่งพาอาศัยกล่าวโดยสรุปก็คือว่าการเสียสละก็คือการรู้จักแบ่งปันนะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะโยมนะอันแสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่กว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเราเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเข้าทำนองที่ว่าให้ท่านจะให้ตอบสนองนบท่านจะปองนบไหว้รักท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนนั้นโยมญาติทั้งหลายสรุปง่ายๆการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ยังสังคมให้มีความงดงามนะเราจะต้องเป็นบุคคลที่สร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินชีวิตด้วยกิจกรรมต่างๆนะด้วยความเพียรพยายามไม่ท้อแท้สิ้นหวังจะต้องเป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลั้งเผลอตัวแล้วก็จะต้องมีความเสียสละเป็นผู้มีน้ำจิตน้ำใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วย
1: มาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องคนระลึกชาติได้ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดอัญชวันเมืองสาเกตทรงปรารภพราหมณ์ผู้หนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเช้าตรู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาเกตพบพราหมณ์ผู้หนึ่งเดินสวนไปนอกเมืองแล้วกรูเข้ามาหมอบกราบแทบเท้าจับข้อเท้าไว้แน่นแล้วก็กล่าวว่าโลกธรรมดาบุตรต้องปรนิบัติบารดาบิดาในยามแก่ชราไม่ใช่หรือทำไมลูกจึงไม่มาเยี่ยมเราเลยไปพ่อจะพาไปพบแม่เจ้าแล้วก็นำไปเรือนของตนในทันทีเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเหนืออาสนะพร้อมพระภิกษุสงฆ์นางพรหมณีมาหมอบแทบเท้าแล้วร่ำให้คร่ำครวญเช่นเดียวกันกับพราหมณ์แล้วก็แนะนำให้
0: บุตรธิดาไหว้พี่วันนั้นครอบครัวของพราหมณ์นั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายได้ถวายมหาทานแก่พระพุทธองค์แล้วก็พระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสชราสูตรทําให้พราหมณ์ทั้งสองเป็นอนาคามีแล้วเสด็จกลับวัดเลยทีเดียวในตอนเย็นพวกพระภิกษุเกิดความสงสัยว่าทําไมพราหมณ์ทั้งสองคนเนี่ยจึงเรียกตนเองว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของพระตถาคตพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพราหมณ์เคยเป็นพ่อของเรา500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นปู่500ชาตินางพราหมณีเคยเป็นมารดาของเรา500ชาติเป็นน้า500ชาติเป็นย่า500ชาติติดต่อกันไม่ขาดสายแล้วได้ตรัสพระคาถาว่าบุคคลมีจิตใจจดจ่อและเลื่อมใสอยู่ในผู้ใดบุคคลพึงคุ้นเคยสนิทสนมในผู้นั้นแม้ทั้งที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าคนจะเป็นญาติมิตรสหายกันเนี่ยเป็นเรื่องอดีตชาติแต่ปางก่อนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยนะสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่ยังฟังอยู่ในยามค่ำคืนก็เคยเป็นอดีตชาติเคยเป็นญาติซึ่งกันและกันอยู่ตรงไหนเราก็เป็นญาติธรรมของกันและกันนะโยมนะเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เราคนไทยก็สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดีด้วยความขันติใจเย็นค่อยคิดค่อยทำไปอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นด้วยสติและเหตุผลอันพอเหมาะพอควรเพื่อประโยชน์และความสุขของประเทศชาติและประชาชนขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงปกป้องคุ้มครองรักษาและให้ขวัญกำลังใจต่อทุกท่านทุนหน้าในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งต่อประเทศและชาติบ้านเมืองของเราสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่13เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันพุธแรม12ค่ำเดือน6ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในพระเช้ามีทางต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านจะฟังในการคดีทำประจำวันด้วยรายการโลกเปลี่ยนสีวิธีการในการถ่ายทอดข่าวจากรายการบอกเหล่าน่าแจ้งเวลา7:00 นถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา8:00 นที่รางของชาติจากนั้นรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีเจริญพระนางครรภ์และนางขวัญประจำปี2569เวลา10:00 นถ่ายทอดข่าวจากนั้นรายการก้าวตามประกันสังคมเวลา11:00 นถ่ายทอดข่าวและจากนั้นรายการจัดหางานสัมพันธ์เวลา11:00 นถ่ายทอดข่าวจากรายการรอบรู้แรงงานเวลา12:00 นถ่ายทอดข่าวเวลา13:00 นติดตามรับฟังการแว่หวานตำนานเพลงเวลา14:00 นถ่ายทอดข่าวและจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาพบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าในวันนี้เรวดีหงสากลทำที่ผู้ประกาศวิทยุการบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิทยุน้อยพรหมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นบนสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคดีทำประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลปัญญางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านนะที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์นะญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในยามเช้าๆเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการฝึกตนญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงเรื่องของการฝึกตนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวคนเราจะอยู่ดีมีสุขอนาคตจะเจริญรุ่งเรืองได้นั้นในเบื้องต้นของชีวิตจะต้องมีการฝึกฝนอบรมตนให้ดีเสียก่อนนะปัจจุบันมีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็วิชาความรู้ความสามารถนะหน้าที่การงานต่างๆเหล่านี้นะก็ต้องเริ่มจากการที่เรานั้นฝึกฝนอบรมตนการฝึกฝนอบรมตนนั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่การไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตวัยในแต่ละวัยเราจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยนั้นนั้นวัยต้นสร้างหลักฐานวัยกลางคนสารหลักแหล่งวัยปลายคนก็แต่งหลักธรรมถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนได้ตามนี้เราชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในแต่ละช่วงวัยของชีวิตองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสหลักพุทธภาษิตบาลีเอาไว้ว่าอมันตยามิโวภิกขเวขยะวยะธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะแปลความว่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนในท่ามกลางมีความแตกสลายไปในที่สุดขอเธอทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้อันนี้เป็นหลักพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์นั้นเนี่ยทรงตรัสเตือนพระภิกษุทั้งหลายให้ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยนะการที่นำเอาเรื่องความไม่ประมาทให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันในยามเช้าๆอย่างนี้ก็เพราะเป็นโอกาสที่เหมาะอย่างยิ่งเลยทีเดียวในเบื้องต้นของแต่ละวันในแต่ละวันนั้นนะถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเวลานะเราก็จะไม่ประมาทเราจะไม่มัวเมาในเรื่องของชีวิตเราดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ดีนะถ้าความประมาทเกิดขึ้นในญาติโยมเราพุทธศาสนิกชนตั้งตนอยู่ในความไม่ดีไม่งามในความประมาทดำเนินชีวิตผิดพลาดเมื่อประมาทก็ทำให้ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วก็เกิดความมัวเมาความมัวก็คือความที่เรามองไม่เห็นมีตาก็เหมือนกับไม่มีฝ้าฟางมืดมนอนธการความเมาก็คือความที่เราขาดการทรงตัวหรือตั้งตัวไม่คงที่
มีการวิงเวียนเสียหน้าเสียหลังเสียศูนย์เสียการทรงตัวนะเมื่อเกิดมีความมัวเมาแล้วในญาติโยมนะก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยทำอะไรที่พลั้งพลาดหลงลืมงงงวยนะนำมาซึ่งความเสียหายต่างๆนานาได้นะบุคคลผู้เป็นบัณฑิตหรือเป็นคนดีนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทจึงจะสามารถรักษาความฉลาดและก็คุณงามความดีเอาไว้ได้เพราะความฉลาดและก็คุณงามความดีนั้นในญาติโยมจัดว่าเป็นยอดปรารถนาของบุคคลทุกคนเลยทีเดียวนะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญความสรรเสริญชื่อเสียงเกียรติยศนานาประการแต่ถึงกระนั้นเนี่ยก็ยังมีบุคคลแสดงความเขลาหรือความไม่ดีให้ปรากฏในบางคราวดังที่เป็นข่าวตามสื่อสารมวลชนทางนี้ก็เพราะความประมาทมัวเมาเข้าไปบันดาลใจให้เป็นไปนะภาษิตไทยจึงไขขานเอาไว้ว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งสองเท้าโดเดก็คงจะเซลงบ้างนะความประมาทคือความที่จิตอยู่ปราศจากสติหรือปล่อยสตินั่นเองนะโยมนะอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอหรือเสียสตินะคนที่เสียสติก็คือคนที่ไม่มีสติที่เรียกกันว่าคนบ้านั่นเองนะคนที่ไม่มีสติกำกับตัวทำอะไรก็ไม่ดีญาติโยมสังเกตดูได้นะไม่ต้องไปถึงขนาดเป็นบ้านะเพียงแต่คนที่เสพสุรายาเมาเกินว่างั้นเถอะนะดื่มเหล้าเกินก็ทำให้ขาดสติเดินเซหน้าเซหลังพูดไม่อยู่กระร่องกระรอยอะไรประมาณนี้นะนี่อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ไม่มีสติเมื่อจิตของเราไม่อยู่ปราศจากสติย่อมหมายถึงจิตที่มีสติกำกับตัวสติเป็นคุณธรรมตามกระตุ้นเตือนจิตให้คิดถึงตัวและลึกนึกถึงตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวไม่เผลอตัวถ้าจิตไม่มีสติกำกับตัวก็จะมีแต่ความคิดที่พุ่งออกไปข้างนอกนะกลายเป็นความฟุ้งซ่านเพ่นพ่านเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ใช้การอะไรก็ไม่ได้นะความไม่ประมาทก็เป็นอาการที่นำจิตให้รอบคอบนะโยมนะจะทำกิริยากิจอันใดก็แล้วแต่ตั้งใจทำอย่างสม่ำเสมอไม่ทำหยุดไม่ท้อถอยนะทำอย่างพอใจทำอย่างเอาธุระนะคุ้นกับงานทำงานเป็นชิ้นเป็นอันทำจริงจังไม่สักแต่ว่าตั้งใจมุ่งมั่นขยันหมั่นประกอบนะจิตที่มีสติกำกับอยู่ในตัวเสมอในขณะทำในขณะพูดในขณะคิดอันนี้คือความไม่ประมาทนะในยามเช้าๆอย่างนี้มีโอกาสขับขี่ยวดยานพาหนะเราก็มีสติในการขับขี่ก็ชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้มีสตินะกำกับตัวทำมาค้าขายหรือทำงานอะไรก็ตามนะแม้ในขณะที่เราฟังเทศฟังธรรมอยู่ในยามเช้าๆอย่างนี้ถ้าเรามีสติกำกับนะเราก็ฟังได้แล้วก็กำหนดจดจำได้ว่าพระท่านเทศเรื่องอะไรก็เทศในเรื่องของการฝึกตัวการฝึกฝนอบรมตนเองนะก็คืออันดับแรกเลยก็คือความไม่ประมาทนี่แหละญาติโยมนะความไม่ประมาทนับเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนความดีให้เจริญงอกงามได้แล้วก็ทำลายความชั่วให้หมดสิ้นไปสนับสนุนกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำลายอกุศลที่เกิดแล้วให้เสื่อมสิ้นไปความไม่ประมาทก็คือบทเป็นของคนดังพระพุทธธรรมรัตว่าอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางอมตะทางอมตะก็คือบทเป็นของคนผู้ไม่ประมาทเพราะคนผู้ไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็ชื่อว่ายังเป็นอยู่ไม่ตายตรงกันข้ามกับความประมาทซึ่งมีลักษณะที่มักง่ายดูดายดูเบาดูหมิ่นถิ่นแคลนสับเพร่าละหลวมท้อถอยทอดทุระไม่มั่นคงเป็นต้นและก็ความประมาทนี่แหละยังเป็นบทตายของคนดังพุทธธรรมรัตที่ว่าประมาทโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวเอาไว้ว่าความขนองคือความพินาศความประมาทคือความตายความประมาททำให้ชีวิตตายก่อนตายตายเหมือนตาลยอดด้วนความไม่ประมาทบุคคลควรที่จะบำเพ็ญให้เป็นไปในเหตุคือกิริยากิจอันเป็นหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัตินะกล่าวคือการทำการพูดการคิดเช่นไม่ประมาทในเวลาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการงานไม่ประมาทในการศึกษาและไม่ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้น
ความจริงอ่ะญาติโยมความผิดพลาดถือว่าเป็นหลักธรรมดาจนมีคนพูดในลักษณะที่ว่าคนที่ทำอะไรไม่ผิดก็คือคนที่ยังไม่เคยทำอะไรแม้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงได้ผ่านความผิดพลาดมาบ้างแล้วแต่เมื่อทรงทราบว่าเป็นทางผิดก็ทรงคิดหาหนทางใหม่นะไม่ยอมดำเนินเดินตามทางนั้นอีกต่อไปถือว่าผิดเป็นครูเมื่อรู้ว่าผิดแล้วต้องระลึกไว้ให้มั่นนั่นแหละคือครูสอนเราได้เป็นอย่างดีการสอนตนด้วยตนเองนั่นแหละดีญาติโยมนับว่าเป็นครูที่เก่งกว่าครูคนใดเพราะเมื่อตนสอนตนได้ก็เท่ากับว่าเรามีครูอยู่ในตัวอยู่แล้วไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัวเพราะครูในตัวมาด้วยครูในตัวจะช่วยให้เรานี่ปลอดภัยสมกับในแห่งหลักพุทธภาษิตบทหนึ่งว่าอัตนาโจทยตานังจงเตือนตนด้วยตนเองปฏิมังเสตมัตตนาจงพิจารณาตนด้วยตนหากมีคำถามว่าครูในตัวคือใครตอบได้ทันทีว่าความไม่ประมาทหรือสตินี่แหละญาติโยมนะการที่บุคคลเตือนตนเองได้คิดกลับตัวกลับใจได้ย่อมเป็นคุณอันยิ่งใหญ่เหลือขนาดนับว่าเป็นคนที่พึ่งตนเองได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเรารู้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างนี้แล้วเราก็ต้องฝึกฝนอบรมตนเองการฝึกฝนอบรมตนเองเราจะฝึกอย่างไรก็เริ่มจากการไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตในแหละญาติโยมชีวิตของคนเราเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนก็แล้วแต่มันอยู่ที่เราจะกำกับนะตัวที่จะกำกับได้ก็คือสติการดำเนินชีวิตบุคคลทุกคนก็มีความหวังดั่งใจในทางเดินชีวิตบุคคลทุกคนในญาติโยมมีความหวังตั้งใจอยากดีไม่อยากที่จะเสียนะคืออยากจะมีแต่ความดีไม่อยากมีความเสียความต้องการดีนั่นแหละคือเจตนาบริสุทธิ์ต้องฝึกเอาบุคคลผู้หวังความดีเมื่อทางชีวิตดำเนินไปแล้วบรรลุถึงความดีสมเจตนาทางนั้นแหละนับว่าเป็นทางที่ถูกส่วนทางใดผู้ดำเนินไปแล้วได้รับความเสียหายได้รับความไม่ดีจะเป็นการเสียทรัพย์เสียเวลาเสียเกียรติแล้วก็เสียประโยชน์หรือเสียศีลเสียธรรมะทางนั้นก็นับว่าเป็นทางที่ผิดนะโยมนะทางเดินแห่งชีวิตจึงมีทางถูกคือทางดีทางผิดก็คือทางเสียสำหรับการฝึกฝนอบรมตนให้ถูกวิธีนั้นญาติโยมก็หมายถึงการปฏิบัติตนตามคำแนะนำพร่ำสอนด้วยวิธีการ5อย่างอันดับแรกเลยการปกครองตนเองอันดับ2การพึ่งตนเองอันดับ3การเชื่อมั่นตนเองอันดับ4การตรวจสอบตนเองแล้วก็อันดับ5การเอาชนะตนเองเนี่ยถ้าญาติโยมมีสติกำกับแล้วก็ฝึกฝนอบรมตนไปตามนี้เชื่อว่าชีวิตเรานั้นจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่ผิดพลาดในวิธีการ5อย่างนั้นเนี่ยประการแรกก็คือการปกครองตนหรือการประครองตนเราให้รอดปลอดภัยความจริงญาติโยมความรักตนหรือชีวิตของตนเนี่ยย่อมอยู่เหนือความรักอื่นใดทั้งหมดเลยทีเดียวอัตตาหิปรมังปิโยตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่งนัตถิอัตตสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีความรักตนหรือชีวิตของตนเป็นที่หนึ่งรักคนอื่นแล้วก็สิ่งอื่นเป็นที่สองทุกคนในญาติโยมอยากให้ตนเป็นคนดีมีความสุขไม่ต้องการให้ตนเป็นคนชั่วตกต่ำลำบากอยากจนเดือดร้อนเป็นทุกข์นะจะต้องถนอมรักษาตนให้ดีตลอด3วัยได้ชื่อว่ารักษาตนด้วยดีตามลำดับมาถ้าหลงประมาทมัวเมาในวัยต้นมาฝึกฝนอบรมตนให้ถูกทางถูกวิธีในวัยกลางหรือวัยสุดท้ายดังเช่นในปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในเวลาขนองจะต้องประคับประคองประครองตนในวัยอื่นต่อมาถ้าทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งย่อมเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนบุคคลผู้ดำเนินทางผิดมาก่อนแล้วกลับตัวได้กลับใจถูกในภายหลังดังที่ได้กล่าวกันว่าต้นคดปลายตรงยังคงพอใช้ได้แต่ถ้าต้นตรงปลายคดใช้ได้ยากนะโยมนะหากคดทั้งต้นทั้งปลายใช้ไม่ได้เลยก็นับว่าเป็นคนตายทั้งเป็นเน่าทั้งดิบตายก่อนตายหรือเป็นตายเท่ากันมีชีวิต
ที่อาภัพตกอับแล้วก็ล้มเหลวประการที่สองนั้นฝึกการพึ่งตนเองนะความจริงนะญาติโยมบุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมพึ่งพาอาศัยตนเองได้ที่พึ่งซึ่งประสงค์เอาในที่นี้ก็คือทรัพย์สมบัติแล้วก็คุณสมบัติในฐานะที่เป็นฆราวาสญาติโยมทั่วไปจะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะในยามเช้าเราก็ต้องจับจ่ายใช้สอยนะหลายคนหลายท่านก็ได้จ่ายเงินแล้วหลายท่านก็ได้รับเงินแล้วนะเรียกว่าการดำเนินชีวิตของฆราวาสญาติโยมนั้นเนี่ยจะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติมาบริหารชีวิตของตนบุคคลในครอบครัวนะบุคคลจึงต้องประกอบกิริยกิจน้อยใหญ่นะด้วยความขยันหมั่นเพียรแสวงหาทรัพย์สินสมบัติแสวงหามาได้แล้วก็รู้จักเก็บรักษาเรียกว่ามีทั้งรายรับมีทั้งรายจ่ายแล้วก็มีทั้งรายเหลือนะก็ฉลาดในการแบ่งปันจัดสรรเป็นส่วนๆนะเพื่อคำนวณรายรับรายจ่ายให้มันเหมาะสมต้องนิยมคบค้าสมาคมกับคนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรแม้เป็นสามีภรรยากันก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะสองแรงต้องช่วยกันหาทรัพย์สมบัติมาเจือจุนครอบครัวนะสามีภรรยาต่างคนต่างทำมาหากินเก็บออมก็สามารถที่จะสร้างหลักปักฐานได้ส่งเสริมให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้แม้มีเพื่อนนอกบ้านก็เช่นเดียวกันเพื่อนดีเพื่อนงามนะเป็นเพื่อนที่ชวนกันทำมาหากินเพื่อนที่ชวนกันทำสิ่งที่ดีที่งามไม่ใช่เพื่อนชวนเล่นการพนันเพื่อนชวนดื่มสุรายาเมาหรือสิ่งเสพติดอันนี้ก็ไม่ดีไม่งามนะคบไม่ได้ในญาติโยมนะเราก็ไม่ควรคบเพื่อนที่ตามเกาะตามกินด้วยเพื่อนประเภทนี้พอเราสิ้นทรัพย์แล้วก็นายนี้หมดญาติโยมนะที่กล่าวกันว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายเนี่ยหายากในญาติโยมนะยามบ้างมีเพื่อนมากยามตกยากเพื่อนหายแม้การใช้จ่ายก็ให้มันพอเหมาะก็แล้วกันพอเหมาะพอควรไม่เบียดกรอจนเกินไปไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินการจะใช้จะจ่ายก็ให้ดูรายรับรายได้ไม่ใช่เสียเกินได้ใช้เกินมีรายจ่ายควรให้มันพอดีกับรายรับหรือน้อยกว่ารายรับจึงจะนับว่าถูกต้องสอดคล้องกับคำที่ว่ามีเกินใช้ได้เกินเสียส่วนที่พึ่งคือคุณสมบัตินั้นเนี่ยก็หมายถึงคุณงามความดีที่เกิดมีจากการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดดัดกายวาจาใจโดยให้กายมีความอ่อนน้อมวาจามีความอ่อนหวานใจมีความอ่อนโยนกายอ่อนน้อมก็คือกิริยาถ่อมตัวไม่ลดตัวจนเกินควรไม่ถือตัวจนเกินงามตามภาษิตที่ว่าปริภูโตมุทุโหตินะอ่อนไปก็ถูกดูหมิ่นอติติโขจะเวรวาแข็งนักก็มักมีเวรประการต่อมาวาจาอ่อนหวานก็คือคำพูดไพเราะดูดดื่มเปล่งวาจาออกมาจากใจที่ใสสะอาดไม่มีโทษเป็นคำที่หอมหวานชูกำลังใจของผู้ฟังให้ชื่นบานเป็นเสน่ห์มหานิยมเป็นที่ชื่นชมรักใคร่นับถือของผู้ฟังใจอ่อนโยนคือใจที่นอบน้อมละมุนละม่อมถ่อมตัวสงบเสงี่ยมสุภาพเรียบร้อยมีเมตตากรุณาปราณีอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จุนเจือนะกายวาจาใจที่อ่อนถือว่าเป็นพรอันประเสริฐนโยมนะเพราะเป็นเหตุก่อให้เกิดมีบุคคลยกย่องเชิดชูแล้วก็นำไปสู่ความเป็นบุคคลที่น่ารักน่าเคารพนับถือในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อประการต่อมานั้นฝึกความเชื่อมั่นตนเองนี่ก็สำคัญนะโยมนะเราต้องไม่ประมาทในเรื่องของการฝึกฝนอบรมตนเองมีความเชื่อมั่นตนเองเพราะความเชื่อมั่นของบุคคลเนี่ยส่งผลให้เกิดการกระทำเพราะการกระทำการพูดแล้วก็การคิดเนี่ยที่จะก่อให้เกิดผลผลิตที่มั่นคงได้นั้นในญาติโยมจำต้องอาศัยศรัทธาเชื่อมั่นเป็นตัวนำแล้วก็มีความตั้งใจทำเป็นตัวจักความเชื่อมั่นตนเองนั้นเนี่ยกล่าวสั้นก็คือความเป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองนั่นเองหาได้หมายถึงการอยู่โดดเดี่ยวไม่เกี่ยวเกาะคบหาสมาคมหรือพึ่งพาอาศัยคนอื่นก็หาไม่นะโยมนะหากแต่หมายถึงความสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองไม่เป็นเครื่องมือหรือบันไดร่างร้านให้คนอื่นเนี่ยเหยียบปีนนะบุคคลผู้ที่จะทำตัวให้เป็นที่เชื่อมั่นใดนั้นจะต้องอาศัยความเตรียมพร้อมนะเป็นเบื้องต้นมีศรัทธาเชื่อกรรมนะเชื่อผลของกรรม
เชื่อภูมิธรรมก็คือพระปัญญาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความขยันหมั่นเพียรมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิมีความมั่นคงหนักแน่นในหลักคำสอนเชื่อว่าเป็นคนที่มีอิสระมีกำลังกายมีกำลังใจในอันที่จะสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างหลักปักฐานสร้างคุณประโยชน์แก่ตนแก่สังคมได้นะตรงกันข้ามกับบุคคลผู้ที่ไม่มีความเชื่อมั่นตนเองจะพูดคิดอะไรมักเป็นบุคคลที่จับจดนิยมนะทำการงานด้วยความลังเลสงสัยแม้จะมีวิชาความรู้มากหากแต่ว่าเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแน่นอนต่อมาก็คือการสำรวจตนเองอันนี้ก็สำคัญนะการสำรวจตนเองนั้นนะญาติโยมเป็นหลักสำคัญประการหนึ่งนะซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าปฏิมังเสตมัตตนาแปลความว่าสำรวจตนด้วยตนเองคำว่าสำรวจตนเนี่ยก็คือการตรวจสอบหรือการตรวจค้นนะการตรวจสอบหรือการตรวจค้นตนก็คือการตรวจสอบกายวาจาใจได้แก่การเรียนรู้ตนเองเพราะไม่มีผู้ใดที่จะรู้จักตนเองได้ดีมากกว่าตนเองเหมือนอย่างผู้รู้กล่าวไว้ว่าผู้ที่รู้ความลึกของทะเลก็คือทะเลผู้ที่รู้ความกว้างของฟ้าก็คือฟ้าผู้ที่รู้ความดีชั่วของตัวก็คือตัวเรานี่แหละญาติโยมเราย่อมรู้ที่จะรู้ตัวเองนะด้วยเหตุนี้บุคคลผู้รักตนจึงจำต้องฝึกสอดส่องสำรวจตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าการใดควรทำถ้อยคำใดควรพูดอารมณ์ใดควรนึกคิดจะได้รู้ผิดรู้ชอบประกอบการให้เหมาะสมพอดีไม่แคบเกินไปเพราะถ้าแคบนักมักขยับยากไม่กว้างเกินไปเพราะถ้ากว้างนักมักไม่มีอะไรจะใส่สมไม่สูงเกินไปเพราะถ้าสูงนักมักจะลอยไปตามลมไม่ต่ำเกินไปเพราะถ้าต่ำนักมักจะจมธรณีบุคคลบางคนนิยมตรวจสอบคนอื่นมากกว่าตรวจสอบตนเองแม้จะสำรวจตรวจดูตนเองก็ดูในลักษณะเป็นคนที่ตาบอดนะมองไม่เห็นความผิดพลาดบกพร่องของตนนะมองดูคนอื่นด้วยตาสว่างแจ่มใสใส่ใจถึงโทษความผิดของบุคคลอื่นฝ่ายเดียวความผิดของบุคคลอื่นแม้จะเล็กเท่าขนาดเมล็ดพันธุ์ประกาศก็สามารถที่จะมองเห็นได้ง่ายฝ่ายความผิดของตนถึงจะโตเท่ากับผลมะตูมก็เห็นได้ยากหากถูกถามก็กลบเกลื่อนเงื่อนงำอำพรางบางคนเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นอาหารปากไปก็มีมักพูดถากพูดถางไม่ประทุษร้ายกันทางกายแต่ก็ประทุษร้ายกันทางปากใช้ปากเป็นอาวุธเป็นปากหอกเป็นปากปืนก็มีไม่รู้สึกรับผิดชอบชั่วดีมักดื้อด้านต่อคำตำหนิยินดีเพลิดเพลินในคำชมเพลินจนหลงจนเหลิงแล้วก็เหลิงจนลอยก็มีบุคคลผู้คอยสำรวจดูตนเองอย่างเนี้ยญาติโยมย่อมสามารถที่จะยังเห็นข้อบกพร่องข้อบริบูรณ์ข้อพิรุธข้อบริสุทธิ์นั้นได้โดยง่ายนะเมื่อพบข้อพิรุธก็แก้ไขปรับเปลี่ยนให้ถูกเมื่อพบข้อบกพร่องก็ต่อเติมเสริมให้บริบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ขึ้นตามหลักพุทธวิธีที่ว่าอัตนาโจทยตานังแปลว่าจงเตือนตนด้วยตนเองและอีกประการหนึ่งนั้นในญาติโยมนะก็คือการชนะตนเองนี่แหละสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะความจริงอ่ะญาติโยมความชนะมีอยู่คู่กับความแพ้เป็นเรื่องปกติแต่ในโลกใบนี้ไม่มีผู้ใดต้องการความเป็นผู้พ่ายแพ้มุ่งหวังแต่จะเป็นผู้ชนะเท่านั้นดังเช่นในการทำสงครามการพนันขันต่อการกีฬาเป็นต้นย่อมมีทั้งบุคคลผู้แพ้ผู้ชนะความแพ้ความชนะอย่างนี้ญาติโยมเป็นของไม่คงที่ไม่แน่นอนผู้ชนะแล้วก็อาจกลับแพ้ได้เหมือนกับได้แชมป์ก็เสียแชมป์ได้แม้ผู้แพ้ก็อาจกลับชนะได้สมด้วยหลักพุทธภาษิตที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีไม่แน่นอนเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนเพราะผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์เป็นความชนะที่ไม่เด็ดขาดไม่แท้อาจกลับแพ้ได้อีกแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อความระงับกลับเกี่ยวพันด้วยเวรนะส่วนความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีนะโยมนะเป็นความชนะที่ประเสริฐเป็นความชนะเลิศเป็นความชนะที่เด็ดขาดและไม่เกี่ยวพันด้วยเวรความชนะที่ไม่กลับแพ้นั้นเนี่ยหมายถึงความชนะตนชนะตนนั่นแหละตามพุทธนิพนธ์ภาษิตที่ว่าชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่า
ความชนะตนในที่นี้ญาติโยมชี้ชัดว่าชนะใจความชนะใจนั้นเนี่ยได้แก่การฝึกใจข่มใจแล้วก็หยุดใจการฝึกใจนั้นก็หมายถึงการฝึกฝนอบรมตนปรับปรุงแก้ไขฝึกตัวฝึกใจให้เหมาะสมนะกับเพศภาวะสถานะแล้วก็กาลเทศะมีสติสัมปชัญญะเข้าประคับประคองจะพูดหรือทำการอันใดไตร่ตรองให้รอบคอบด้วยเหตุด้วยผลท่วนทั่วประกอบเหตุสังเกตผลไม่ปล่อยตัวปล่อยตนให้เป็นไปตามยถากรรมนิยมนะการรู้จักฝึกใจคือการปรับใจให้ถูกที่ปรุงใจให้มีรสแก้ใจให้ถูกปมและไขใจให้เปิดกว้างได้ชื่อว่าการฝึกตนให้เป็นคนที่เหมาะสมทันเหตุทันการทันงานแล้วก็ทันคนการข่มใจก็หมายถึงการรู้จักบังคับใจไม่ให้โลภอยากได้ในทางทุจริตผิดศีลธรรมบังคับใจไม่ให้ขุ่นเคืองเกิดความพยาบาทอาฆาตจองเวรบังคับใจไม่ให้เกิดความมัวเมาหลงงมงายให้รู้จักเก็บอารมณ์ข่มใจไม่แสดงอาการวิปริตผิดปกติออกนอกหน้าดังคำที่กล่าวว่าเก็บน้ำขุ่นเอาไว้ข้างในนำน้ำใสออกมาใช้ข้างนอกส่วนการหยุดใจนั้นญาติโยมก็หมายถึงการยับยั้งชั่งใจไม่ปล่อยให้ถลำล้ำลึกไปสู่ความผิดพลาดเสียหายการหยุดใจหรือยับยั้งชั่งใจเนี่ยจะเกิดจะมีได้ในขณะที่มามีสติรู้สึกสำนึกผิดเหมือนการหยุดใจของจอมโจรองคุลิมาลนะที่ต้องการให้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดเสียทีจะวิ่งหนีไปไหนกันครั้นได้ฟังพระดำรัสว่าเราหยุดแล้วส่วนเธอสิยังไม่หยุดการสะดุดหยุดใจได้อย่างนี้แม้จะไม่อาจเปลี่ยนจากความชั่วความผิดมาเป็นความดีความถูกได้ก็จริงแต่ถึงกระนั้นก็สามารถที่จะหยุดใจไม่ทำความชั่วความเสียหายต่อไปได้โจรองคุลิมาลจึงได้หยุดไล่ล่าฆ่าคนเพื่อแสวงหานิ้วมือในทันทีเพราะข้าที่ได้สติรู้ตัวทั่วพร้อมยอมรับฟังพระโอวาทขอโอกาสบวชเรียนภาคเพียรปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาสืบต่อมานั้นการฝึกใจข่มใจแล้วก็การหยุดใจเมื่อผ่านการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างดีจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจำตัวฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยการทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พอครับ1 + 1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: พอครับ2 + 2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พอครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆบืมบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีค่ะ
4: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีนะครับเราพูดคุยสนทนากันเรื่องบ้านเมืองของเราเองแล้วบ้านเมืองรอบๆภูมิภาคนี้ไปถึงระดับโลกแต่ว่ามีเรื่องราวที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนบ้านเวียดนามทำไมเขาถึงพุ่งพวดพลาดไปเร็วขนาดนี้เราพูดถึงสิงคโปร์ทำไมนายกรัฐมนตรีเขาออกมาพูดจากับประชาชนเรื่องวิกฤตสงครามตรงไปตรง

0: แล้วพอเราพูดถึงเพื่อนบ้านเราเราก็มาพูดถามมาตัวเราเองคุณวิกรมก็บอกเฮ้ยเรามาคุยกันหน่อยสิว่าเราดูว่าประเทศอื่นเข้าจุดแข็งก็มีอะไรเนี่ยปัญหาเราประเทศไทยเรามีอะไรดีนะต้องมีสิไม่มีดีเราจะอยู่อย่างนี้ได้ยังไงแต่ว่ามันต้องเอาดีอะไรบ้างแล้วมาวิเคราะห์สิว่าจุดแข็งของเราจุดดีต่างๆเรามีอะไรจะต้องเอามาสร้างความแข็งแกร่งจะไปแพ้คนอื่นไม่ได้หัวข้อที่ตั้งก็คือไทยมีอะไรดีบ้างเนี่ยมันตีความได้สองทางนะคุณวิกรมสวัสดีก่อนคุณวิกรมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ยุนสวัสดีครับ
0: ครับ
1: คุณวิชัยลองคิดดูซิว่าขนาดประเทศไทยเราเนี่ยมีมิตรไมตรีดีขนาดนี้นะเศรษฐกิจเรายังไม่ดีกว่านี้ถ้าเกิดว่าเราไปหน้านิ้วคิ้วขมวดเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติไม่ดีนั้นหนึ่งนะนักท่องเที่ยวหายนักลงทุนหดใช่ไหมล่ะแต่อันนี้ไม่
0: ม
1: ีดีหมดอ่ะผมเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยของเราเนี่ยอดีตก็ดีใช่ไหมเรายิ่งใหญ่ขนาดนี
0: ้
1: เอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นหลังจากร.5ไปแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆล่วงลงถามว่าใช่ไหมแต่ถ้าร.5เนี่ยย้อนกลับไปโอ้นี่ประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นเมืองอินเตอร์มาตั้งแต่สมัยอยุธยาละเรานี่เปิดประเทศนะสมัยก่อนเนี่ยชาวต่างชาติมาเนี่ยต้องทำบัตรประชาชนไห
0: มไม่ต้อง
1: เออปู่ผมมากลับมาจากเมืองจีนปู่ทวดไปมาเมืองไทยแล้วไม่มีเลยบัตรประชาชนฉันเดินมาฉันก็ขึ้นจากเรือแล้วก็มาแล้วไม่ต้องทำอะไร
0: ใช่
1: เห็นไหมประเทศไทยเนี่ยมีอิสระในการเข้าออกตั้งแต่สมัยอยุธยาคุณวิชัยเห็นไหมว่าเรามีหมู่บ้านญี่ปุ่นหมู่บ้านโปรตุเกสหมู่บ้านฝรั่งเศสสารพัดประเทศเลยเรานี่เจริญมาเพราะเราเปิดประเทศให้คนเก่งถามว่าอเมริกาเนี่ยประสบความสำเร็จมาอย่างวันนี้เพราะอะไรเพราะเขามีคนเก่งจากทั่วโลกเนี่ยไปเรียนไปทำงานไปโอนสัญชาติเป็นคนอเมริกันถ้าวันนี้คนอเมริกันไม่ได้อย่างกับคนเก่งๆอย่างไอสไตน์เนี่ยไอสไตน์นี่ก็ไม่ใช่คนอเมริกันถูกต้องไหม
0: ไม่ใช่
1: นี่คนเก่งๆเยอะแยะไปเลยเน
0: ี่
1: ยอเมริกาเนี่ยได
0: ้
1: ความสามารถของคนเก่งทั้งโลกถ
0: ู
1: กต้องไหมตอนนั้นอเมริกาเนี่ยเป็นแดนสวรรค์ของคนทุกทวีปเลย
0: ใช่อ
1: ยุธยาของเราก็เป็นอย่างนั้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็เป็นอย่างนั้น มีข้าราชการเราเป็นต่างชาตินะมีฝรั่งมาพัฒนาอย่างบริษัทบอร์เนียวอย่างเงี้ยใช่ไห
0: ม
1: หร
0: ือ
1: เอเชียติกหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นไห
0: ม
1: ก็เนี่ยเราตอนนู้นสมัยนู้นเราก็เปิดเต็มที่ให้ต่างชาติเขาเข้ามาช่วยเราทำงานจะเป็นราชการจะเป็นการลงทุนจะมาตั้งรกรากอะไรต่ออะไรใช่หรือเปล่า
0: ใช่ใช่
1: ทั้งนั้นก็ทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยตอนนั้นก็เข้มแข็งขึ้นอ
0: ้
1: าวแล้ววันนี้เราไม่ได้เหรอเราก็มีนะต่างชาติที่เข้ามาอยู่กินมาลงทุนแต่ราชการเขาเราไม่มี
0: ไม่มีใช่
1: ราชการเรามีไหมคุณวิชัยตั้งแต่สมัยคุณวิชัยเป็นเด็กๆมาเคยได้ยินไหมว่าเรามีนะสัญชาติอังกฤษสัญชาติอเมริกันมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นปลัดมาเป็นข้าราชการเคยได้ยินไหม
0: ไม่มี
1: อ๋อแล้วถามว่าทำไมสมัยโบราณเรามีล่ะ
0: ใช่
1: ผมจำได้ว่าท่านยามาดะเนี่ยเป็นออกยานะ
0: ออกยาใช
1: ่สมัยนู้นมีตั้งตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ใช่หรือเปล่า
0: ออกยาก็ซีเนียนะออกยานี่ถือเป็นที่ปรึกษาเลยนะใช่ไหม
1: นะท่านยามาดะนี่เป็นชาวญี่ปุ่นมาแล้วก็หลงรักในประเทศไทยแล้วก็ไปสร้างหมู่บ้านคนญี่ปุ่นแล้วเป็นยังไงเรามีหมดเลยนะกรุงศรีอยุธยานี่เป็น international ไหม

0: อ้าวแล้วกลับมาอยู่ที่กรุงเทพกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเราเปิดกรุงศรีอยุธยาตั้งกี่ร้อยปีที่แล้วฝรั่งมาเมืองไทยตั้งกี่ร้อยปีที่แล้วเมืองหลวงของเรานี่เป็นเมืองอินเตอร์เนชั่นแนล
1: ใช
0: ่นะมาตั้งแต่สมัยโบราณกรุงเทพก็เป็นเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลเห็นไห
1: ม
0: วันนี้เรามีทุกอย่างในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการศึกษานะไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ธุรกิจหรืออะไรทุกอย่างอยู่ในกรุงเทพนี่หมดเลยเห็นไห
1: ม
0: กรุงเทพนี่ใหญ่กว่าสิงคโปร์ประมาณ2เท่าเนี่ย
1: ใช่
0: เอ้เรามีทุกอย่างดีหมดเลยแล้ววันนี้สนามบินของเราเนี่ยเราเนี่ยกำลังจะมีกำลังรับคนเนี่ยได้ถึง100ล้านคนต่อปีนะเอ๊ะการคมนาคมก็ดีภูมิศาสตร์ล่ะภูมิศาสตร์วันนี้ใครเนี่ยจะจากทางเหนือลงไปอาเซียนเนี่ยต้องผ่านกรุงเทพไห
1: ม
0: ทุกคนเนี่ยต้องผ่านกรุงเทพ
1: ใช
0: ่ไม่อย่างนั้นก็ตกทะเล
1: ใช
0: ่ป่ะเอ๊ะเราก็มีอะไรดีหมดเลยนะ
1: ทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้ดีทุกอย่างนี่พูดนี่บรรยายนี่โอ้โหประทับใจมากประเทศไทยเรามีของดีเยอะๆเลยแล้วทำไมวันนี้เป็นอย่างนี้หรือว่าเราก็อยู่ไปอย่างนี้แหละคุณวิกรมก็เราทุกคนรักเราเราน่ารักเรายิ้มย้ำแจ่มใสนี่ก็เราอยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องไปกระตือรือร้นอะไรมากหรอกคุณวิกรมจะไปเดือดร้อนอะไร
0: มันไม่เดือดร้อนได้ยังไงก็ชาวบ้านเศรษฐกิจก็แซงเราเอาแซงเราเอา
1: อ
0: ย่างกับคราวที่แล้วเราคุยเรื่องเวียดนามใช่ไห
1: ม
0: ผมเนี่ยเห็นเวียดนามเขามีอนาคตดีผมก็เลยเพ่นไปเวียดนามตั้งกับ30กว่าปีที่แล้วไง
1: เออใ
0: ช่ไหมแล้วที่เขาที่แล้วเราก็คุยบอกว่าผมพูดกับท่านนายกโววันเกียรติอ่ะบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจเวียดนามจะต้องใหญ่กว่าเศรษฐกิจไทยเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
1: ซึ่งตอนนั้นท่านก็บอกเมื่อปากหวานนะวิกรม
0: ใครมาคุยกับเรามายกยอปอปั้นเมืองไทยเราในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยใช่ไห
1: ม
0: ดังนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อ50ปีที่แล้วทุกประเทศที่เอ่ยมาเนี่ย อยู่ข้างหลังเราหมดเลยนะนอกจากญี่ปุ่นแต่วันนี้ไอ้ประเทศที่เราเอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยมีใครอยู่ข้างหลังเรามั่งอ่ะ
1: นั่นสิผมได้ถามคุณวิกรมว่าที่คุณกนบรรยายมาว่าเราดีอะไรทั้งหมดมากมายทำไมเราถึงเป็นเช่นนี้และต้องทำยังไงบ้าง
0: เอาเมื่อเราเห็นว่าจุดเด่นจุดดีของเราที่เป็นประโยชน์และเป็นความจริงไม่ว่าภูมิศาสตร์ไม่ว่าประวัติศาสตร์ไม่ว่าวัฒนธรรมไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็อยู่ที่ว่าเหมือนรถอ่ะเรามีรถโรลส์รอยซ์ใช่ไหมรถคุณภาพดีแบบเนี้ยคุณวิชัยคิดว่าถ้าเราให้คนขับไม่เป็นขับมั่วๆโรลส์รอยซ์เนี่ยมันจะไปแข่งกับโตโยต้าได้ไหม
1: เออเว้ยเออใช่
0: เอาวันนี้ถ้าเกิดเรามีนะคนขับแบบลีกวนยูแบบตึ้งเฉาผิงนะแบบนายกจินที่ของเวียดนามหรือเหมือนมหาเดใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่เอ้าในเมื่อเรามีโรลส์รอยซ์เราถ้ามีคนขับรถแบบเก่งๆเนี่ยรู้วิธีขับรู้ว่าไปถนนสายไหนดีรู้วิธีการซ่อมบำรุงคุณทิชัยว่ารถเราจะเป็นโรลส์รอยซ์ถูกต้องไหม
1: แล้วทำไมคนขับรถเราถึงไม่เก่งล่ะ
0: ก็คุณทิชัยดูสิแต่ละคนเนี่ยที่เรามีผู้นำที่ผ่านมาเนี่ยถามว่ามีใครนะมีใครนะนะที่ไม่โกงกินบ้างเอ้า
1: โอ้อย่างนั้นเลยเหร
0: อเอ้าผู้นำผู้บริหารของเราผมถามคุณวิชัยกับท่านผู้ชมลองช่วยตอบมาหน่อยสิว่าประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนไม่มีพวกคอร์รัปชันมั่ง
1: ใช่
0: ไม่มีโกงกินมั่งมีไหมมีที่ไหนคุณวิชัยปีนี้ก็อายุก็นั้นไม่น้อยแล้วแหละ
1: อย่า
0: ผ่าน
1: ย้ำอายุ
0: ผ่านร้อนผ่านหนาว
1: อย่าต่อย้ำ
0: ผ่านหนาว
1: อย่าต่อย้ำกำแก่พูดแล้วก็มันเจ็บหัวใจ
0: ไปเราพูดถึงว่าประสบการณ์ถึงแล้วประสบการณ์ของเราเนี่ยอย่างเราเนี่ย70กว่าปี มานี่แล้วเนี่ยลองย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะตั้งแต่ที่บ้านเราที่เราเดินกระเตาะกระแตะมาจนกระทั่งวิ่งเนี่ยอยู่ในถึงวันนี้เนี่ยนะเรามีที่ไหนบ้างที่ไม่มีคอร์รัปชันท่านผู้ชมลองช่วยเขียนมาหน่อยได้ไหมตอนเนี้ยเขียนมาได้เลยว่ามีที่ไหนไม่มีคอร์รัปชันมั่ง
1: เออใช่น่ากลัวมาก
0: แล้วถ้าไปพูดบอกว่าเอ้าทางสิงคโปร์มีที่ไหนมีคอร์รัปชันมั่งคนที่ชัยคิดว่าสิงคโปร์ตอนเนี้ยแต่เขาต้องมีแน่ล่ะไม่มีทางที่จะอะไร 100% ใช่หรือเปล่า
1: ใช
0: ่แต่นึกออกไหมว่าสิงคโปร์มีที่ไหนมีคอร์รัปชันมั่งวันนี้สิงคโปร์เขาได้รับนะเครดิตว่าเขาเป็นท็อป3ของโลกที่โปร่งใสไม่คอร์รัปชัน
1: ใช่
0: แล้วถ้ามีคอร์รัปชันเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นใครก็เข้าคุกเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วมีรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมนะไปได้รับเชิญไปดูบอลจากแขกนะแล้วก็ไปดูมาเสร็จนะลงมาจากเครื่องบินปั๊บตำรวจไปรอรับไม่ใช่กลับบ้านนะเข้าคุกเพราะว่าเขาดูพฤติกรรมของรัฐมนตรีคนนี้แล้วว่าเอ้ยไอ้คนนี้นี่ให้คนมาเลี้ยงให้คนออกตัวเครื่องบินออกที่พักแล้วก็เอาพาไปดูบอลไอ้อย่างนี้เนี่ยไอ้อย่างเนี้ยในประเทศไทยเรา
1: โอ้ยธรรมดามากธรรมดามากจิ๊บจ้อย
0: สิงคโปร์เขาทำไมล่ะออกรับเข้าสังเตไปเลยอ่ะเอ้าแล้วนี่จีนเนี่ยผมอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยคนจีนเดี๋ยวนี้นะเขาไม่กล้าทำอะไรมั่วๆเลยนะแบบสิงคโปร์นี่เขาทำไมต้องระวังตัวนะใครจะเชิญเขาไปกินอะไรนะไปทำอะไรที่ถือว่าเป็นการให้นะเรียกว่าเลี้ยงดูปูเสืออะไรก็แล้วแต่นี่เขาไม่ไปนะเขาบอกให้เรื่องมีอะไรเรื่องมาคุยกับอ้วนที่ออฟฟิศดีกว่านะคุยกันอย่างเนี้ยฉะนั้นตัวอย่างที่สิงคโปร์มีแล้วก็ตอนนั้นต้นเฉาผิงก็เห็นว่าเอ๊ะลีกวนยูนี่เขาทำยังไงสิงคโปร์ถึงเปลี่ยนแปลงเจริญเขาก็เลยปี1993เขาก็เลยเชิญลีกวนยูไปเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ไปสร้างนิคมที่ซูโจแล้วหลังจากนั้นเขาก็ก๊อปสิงคโปร์ก๊อปมาถึงทุกวันนี้ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้มีคนเข้าคุกไปแล้ว4ล้านกว่าคนเกือบ5ล้านคนเวียดนามนะเวียดนามเนี่ยตั้งแต่ท่านเลขาเหงียนฝูจองอ่ะ
1: ครับ
0: เขาก็จัดการเพราะว่าเขาก็มามองนะเอ๊ะทำไมจีนเขาเจริญเอาเวียดนามเมื่อก่อนนี่ก็10กว่าปีที่แล้วเวียดนามก็แย่นะเขาชงชางเลยนะเวียดนามเนี่ยข้าราชการเงินเดือนไม่กี่ร้อยเหรียญนะแต่มีบ้านอยู่เป็น10ล้านก็มีพวกนี้เมื่อก่อนนี่เขาก็มีตังค์นี่หว่าก็มาจนกระทั่งท่านเหงียนฝูจองเนี่ยก็เอาแบบสูตรแบบจีนแล้วก็เช็คดูนายกอนายขอให้หรือเอาเงินมาจากไหนเห็นไหมแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดตอบไม่ได
1: ้
0: ถูกฟ้องขึ้นเรียกว่าถูกฟ้องขึ้นศาลแล้วก็เข้าคุกตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเข้าคุกในเวียดนามแล้วน่าจะ 4,000 กว่าคนมั้งที่เป็นข้าราชการ
1: ที่เป็นข้าราชการตามแบบของจีนและตามแบบสิงคโปร์เลยใช่ไหม
0: ใช่ใช่แล้วประเทศไทยของเราบอกว่าเอผมถึงถามว่าที่ไหนในประเทศไทยไม่มีคอร์รัปชันถ้าเกิดว่าเราทำแบบสิงคโปร์ล่ะคุณวิชัยคิดว่าสิ่งที่มันเป็นค่าใช้จ่ายใช่ไห
1: ม
0: สิ่งที่มันเป็นงบอ่ะเราก็จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นไห
1: ม
0: ผมถามคุณวิชัยว่ากว่าจะได้งบประมาณมา100 บาทเนี่ยกว่าที่ ในเรื่องคลังของเรากระทรวงคลังของเราจะได้เงินมา100บาทเก็บเข้าคลังเนี่ยคุณที่ยายคิดว่ามันต้องเสียเบี้ยไล่ปลายทางมากกว่า100บาทนี่เยอะไหม
1: เอ้ยหมายความว่า100บาทนี่มากกว่า100บาทอีกเหรอคอร์รัปชันมันต้องมีเหลือบ้างพี
0: ่ไม่ผมเดี๋ยวเอาใหม่นะผมตั้งโจทย์ใหม่บอกว่าการที่กระทรวงการคลังได้รับเงินเป็นภาษีมา100บาทเนี่ยนะการที่จะได้มา100บาทเนี่ยมันจะต้องมีเบี้ยใบ้รายทางที่จะต้องทำไ
1: ม
0: คนนั้นได้รับคนนี้ได้รับทำบัญชีอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: เห็นไหมเสียเบี้ยใบ้รายทางเนี่ยมันก็ต้องมีเม็ดเงินอยู่ส่วนหนึ่งใช่ไห
1: ม
0: โอเคอันที่สองงบใน100บาทเนี่ยที่กระทรวงคลังออกไปอ่ะเห็นไห
1: ม
0: คุณชัยคิดว่ามันไปใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ของ 100%
1: มีคนบอกว่ามัน 30-40% หายระหว่างทางก็เปรียบเทียบเป็นไอติมไม้ไอติมไงแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมาเต็มแล้วก็พอไปทุกระดับเหลือแต่ไม้ไงใช่ไหมคุณวิกรมมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าในต้องปฏิบัติ
0: เห็นไหมถามว่าอันนี้เอาเฉพาะตัวนี้นะเฉพาะตัวนี้เนี่ยคุณวิชัยเห็นไหมว่ามันหายไปทั้งขึ้นทั้งลงหายไปอยู่ที่ไหนเอ่ยเขาบอกว่ามันรวยกระจุกจนกระจาย
1: ถูกต้องใช่
0: ไปดูสิคุณวิชัยไปดูสิว่าบ้านคนที่รับราชการนะหรือนักการเมืองเนี่ยเขาอยู่กินกันยังไงแล้วถามว่าไอ้เงินที่เขามีอยู่กินนั่นน่ะมันมาจากไหนอันนี้กลุ่มนึงนะ
1: กลุ่มนึงใช่
0: อีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นพวกขอมดำดิน
1: อะไรขอมดำดินหลบใต้หลบอยู่ใต้ดิน
0: คุณพี่ชายคิดว่าวันนี้นะมีกี่คนที่เขาจะมาโชว์บนดินนะเพราะเขารู้ว่าเงินอันนั้นน่ะถ้าเกิดไปโชว์แล้ววันหนึ่งมันใดเนี่ยมีการตรวจเช็คออกมาเนี่ยเขาก็คงจะตอบไม่ได
1: ้
0: วันนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยในประเทศจีนมันต้องตอบได
1: ้
0: ถ้าตอบไม่ได้นะก็เข้าคุกตอนนั้นเราเคยคุยกันใช่ไหมแล้วท่านฉีนี่ก็เก่งนะแกบอกขึ้นมาง่ายๆว่าเอ้ยข้าราชการจีนที่ส่งลูกส่งเมียไปอยู่เมืองต่างประเทศอะเมืองนอกอยู่มาลงทะเบียนให้หน่อยถ้าลื้อนะไม่ลงทำเบียนแล้วว่าจับได้ว่าไอ้เงินอันนั้นหรือคอร์รัปชันมานะนี่จะเข้าคุกทันทีเลย
1: อย่างนั้นเลยล่ะโอ้โห
0: อันนี้เฉพาะตรงนั้นนะไอ้เรื่องคนที่ได้ประโยชน์จากคอร์รัปชันแล้วไปอยู่ต่างประเทศอ่ะกับไอ้คนที่ให้เงินให้สินบนใช่ไห
1: ม
0: ปรากฏว่าเข้าคุกไปประมาณล้านกว่าคน
1: โอ้โหฉะนั้นใครที่ส่งลูกไปเรียนนอกในเมืองจีนต้องถือว่าเข้าข่ายต้องสงสัยไว้ก่อนแหละ
0: แน่นอนเขาจะเช็คทุกคนเลย
1: ย้อนกลับมาจากไหนอ่ะ
0: หรือไอ้เลือกส่งลูกไปเรียนไม่เท่าไหร
1: ่
0: แต่เอาเมียไปนะแล้วไปซื้อบ้านแล้วก็ไปลงทุนไปลงทุนที่นั่นเพราะพวกเนี้ยในอดีตเขาก็จะต้องมีลงทุนนะลงชื่อเขาหรือไม่ก็เป็นโนมินีใช่ไห
1: ม
0: ก็ปรากฏว่ามีประเด็นนี่แหละ
1: ครับ
0: กลับมาคราวนี้อันนี้ไปดูที่ว่าต่างประเทศเขาทำกันยังไงถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจะลดต้นทุนเอางบประมาณมาใช้ให้เต็มที่อันนี้ถือว่าเป็นการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องไห
1: ม
0: วันนี้ดูสิเวียดนามเขาพอทำมาอย่างนี้ปั๊บเนี่ยตอนนี้เขาสร้างโครงการ260โครงการและเปิดทันทีเลยเนี่ยวันเดียวกับวันที่19ธันวาปีที่แล้วไอ้นี้ก็เป็นงบประมาณที่เขาทำไมทุ่มแบบสุดตัวเลยเหมือนไต้หวันตอนช่วงที่ผมอยู่ตอนนั้นปี1973มั้ง
1: ครับ
0: เขามีโค้ก10โครงการยักษ์10โครงการยักษ
1: ์
0: นะที่รัฐบาลไต้หวันทุ่มหมดตัว
1: ทุ่มเต็มที่100%
0: ทุ่มแบบว่าเป็นอันว่าทั้งกู้ทั้งเอาอะไรมาเพราะเขามองว่าถ้าเกิดเขาไม่ทำอย่างนั้นประเทศไต้หวันจะไม่มีทางเจริญเติบโต เวียดนามก็ก๊อปไต้หวันทำทีเดียวเนี่ย260โครงการไม่ว่าจะเป็นสนามบินไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงทางด่วนสะพานโรงไฟฟ้าทำหมดเลยทำหมดเลยเขาเอาวันที่19ธันวาเป็นวันดีเดย์เพราะว่าเป็นวันที่เขาประกาศชัยชนะ
1: เห็
0: นไหมฉะนั้นวันนี้ชาวบ้านเขาไปกันไปกันละฉะนั้นไอ้ตรงนี้ถ้าเราแก้ไขปัญหาก็คือเรื่องของการทำไมอ่ะเรียกว่าโกงกินใช่ไหมจุดอ่อนของเราเราบอกว่าเรามีทุกอย่างดีหมดเลยใช่ไหมแต่อยู่ที่ตรงคนไง
1: คน
0: ในยุคปัจจุบันในยุคปัจจุบันเริ่มตั้งกับผู้นำเริ่มตั้งกับผู้บริหารมาจนกระทั่งถึงหัวหน้าครอบครัวถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้อย่างกับที่ชาวบ้านเขาอ่ะคุณนิชัยคิดว่าภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์อะไรก็ดีหมดอย่างเงี้ยผมเนี่ยภูมิใจผมในตัวเองนะที่ผมเนี่ยเกิดเป็นคนไทยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าผมไปคุยกับใครนะผมก็จะภูมิใจบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีเอกราชประเทศไทยของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ
1: ์
0: ประเทศไทยของเรามีวัฒนธรรมที่ดีเห็นไหมทำไมคนเนี่ยเขาจะหาหมอเขาก็จะมาหาหมอที่เมืองไทยเป็นส่วนใหญ
1: ่ไปต่างชาติแล้วก็ถามอ๋อคุณวิกรมฝรั่งไทยดีมากเลยผมชอบมากเลยเนี่ยแต่ทำไมไปติดต่อธุรกิจติดต่อราชการต้องจ่ายใต้โต๊ะเลยอ่ะ
0: ก็นั่นน่ะสินี่แหละ
1: ตอบเขายังไง
0: เป็นประเด็นว่าวันเนี้ยเรื่องการบริหารของเราเนี่ยมันไม่ดีเหมือนในอดีตเราก็ต้องบอกว่าวันเนี้ยหลังจากที่มีปฏิวัติรัฐประหารปฏิวัติมานี่เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้นำของเรานี่ก็เปลี่ยนไปนะใช่หรือเปล่าแน่นอนยุคสมัยของโลกเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราต้องมาประชาธิปไตยใช่ป่าวคุณพี่ชายลองคิดดูว่าไม่ว่าจะสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเนี่ยถ้าเขามีวิธีการบริหารแบบไทยๆเนี่ยคุณพี่ชายคิดว่าเป็นยังไง
1: ไปไม่รอดไปไม่รอด
0: เอ้าอย่างกับจีนเนี่ยเอาเข้ามา 1,400 ล้านคนเนี่ยไอ้คนนั้นก็มีไอเดียไอ้คนนี้ก็มีความคิดวันนี้จีนจะเป็นยังไงอ่ะวันนี้จะไปจับคนนั้นจะไปทำคนนี้ยังกับเขื่อนสามผาเนี่ยเมื่อก่อนนี่เขาเรียกว่าหวังโหวิปโยคใช่ไหม
1: หวังโหวิปใช่
0: แต่ละปีจะมีคนตายน้ำท่วมสร้างความเสียหายให้แต่ตอนนี้มีไหมไอ้หวังโหเนี่ยก็กลายเป็นเขื่อนสามผาถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเออจะปกครองแบบไทยเนี่ยจะได้เกิดไหมไอ้เขื่อนสามผาแล้ววันนี้ก็น้ำท่วมพอถึงน้ำท่วมคนตายก็บ่นกันบอกว่าเนี่ยพูดว่าไอ้นี่เป็นการบริหารห่วยดีโชคไม่ดีนะดวงไม่ดีมีกรรมแล้วก็จะไปย่ำต๊อกอยู่แต่ตรงนั้น
1: โอเคเลยครับนี่วันนี้คุณวิกรมได้มาบอกเราว่าของดีๆในเมืองไทยมีเยอะแยะยกเว้นนักการเมืองที่มาบริหารประเทศฉะนั้นเราต้องคอยช่วยกันในฐานะประชาชนตรวจสอบเหมือนกับสิ่งที่คุณวิกรมตั้งข้อสังเกตเราต้องตรวจสอบตั้งคำถามและก็มองอนาคตของเราจะไปทางไหนวันนี้เวลาหมดพอดีครับคุณวิกรมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: อีกครับ

0: โรจน์ยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอแผนกู้เงินใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทพร้อมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าโดยเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมก่อนเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี
4: ้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ต่อคณะรัฐมนตรีหรือครม.โดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งเดิมมีกำหนดวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาของครม.เมื่อวานนี้แต่มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปเพื่อรอความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนโดยเตรียมเสนอรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบไปพร้อมกับแผนการก่อหนี้โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยโครงการคนละครึ่งพลัสวงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทต่อคนโดยจะทยอยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทแบ่งเป็น2ระยะละ2เดือนและการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะปรับเพิ่มจากเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสยืนยันยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมคือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้จ่ายจริงตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปปฏิพลธนพรมารายงาน
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569รวม17วันโดยไม่ถือเป็นวันลาตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอโดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ถวายพระกุศลศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานใหม่79แหล่งครอบคลุมพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชารองรับการดูแลและคุ้มครองตามกฎหมาย
5: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ออกประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดต่างๆรวม11ฉบับครอบคลุมโบราณสถานตามแนวชายแดนของประเทศไทยเพื่อสร้างการรับรู้และรับทราบอย่างเป็นทางการว่าโบราณสถานดังกล่าวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยประกาศครั้งนี้จะส่งผลให้การดูแลปกป้องและอนุรักษ์โบราณสถานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการป้องกันการบุกรุกหรือการทำลายโบราณสถานเอื้อต่อการดำเนิน

0: ูรณปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์ให้สามารถดำเนินการได้สะดวกและชัดเจนตามกรอบของกฎหมายขณะเดียวกันราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศขึ้นทะเบียนจำนวน11ฉบับมีผลตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปรวมจำนวน79แห่งมาริชัยโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรัก

0: การสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: พ่อ1 + 1 เท่ากับเท่าไหร
2: ่เท่ากับ2สิลูก
1: พ่อ2 + 2 เท่ากับเท่าไหร
2: ่4ไงลูก
1: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไหร
2: ่ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
1: พ่อเธออีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยอ่ะพ่อ
3: ไอ้ยะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
6: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณฤทธิชัยโคตรประโคนมาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการเราดำเนินไปอย่างราบรื่นเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาค่ะและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันพุธที่13เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้แรม12ค่ำวันนี้แรม12ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันหยุดนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันหยุดเนาะวันหยุดวันพืชมงคลนะคะวันนี้นะคะซึ่งก็จะมีพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะคะซึ่งก็เดี๋ยววันนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสวทบุรีรัมย์เราตั้งแต่ช่วงเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความสำคัญของวันนี้กันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพูดถึงพยากรณ์อากาศในวันนี้ก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับพยากรณ์อากาศภาคอีสานบ้านเราในวันนี้นะคะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะคะในช่วงวันนี้ถึง15พฤษภาคมเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ในส่วนของวันที่ 16-18 พฤษภาคมเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 40-60% ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะส่วนบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้นะคะก็มีฝนฟ้าคะนองอยู่นะคะประมาณ 20% เนาะประมาณ 20-30% ของพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังอุณหภูมิสูงสุดวันนี้34องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเนาะน่าจะมีฝนมานะคะเราก็พี่น้องเราก็ระมัดระวังนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะรับมือกับพายุฝนฟ้าคะนองด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยววันนี้พูดถึงในเรื่องของความสำคัญของวันพืชมงคลด้วยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่านี้เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นความสำคัญเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของพี่น้องเกษตรกรบ้านเรานะคะแต่ว่าเดี๋ยวทักทาย Facebook ไลน์ก่อนแล้วกันเนาะช่วงเช้าวันนี้ทักทายไปยังป้าคุณป้าลำดวนอุตปาจากทางเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองนะคะทักทายป้าริมหันชนะค่ะผู้ใหญ่พลคนเซาะกราวนะคะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยที่บ้านหนองเรือหมู่6ตำบลถลุงเหล็กนะคะทักทายไปยังพี่สุเทียนทองคำด้วยค่ะจากทางอำเภอนางรองนะคะวันนี้วันหยุดออกกำลังกายไปด้วยรับฟังรายการไปด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยังพี่สยามชัยฉิมมาลีค่ะวันนี้วันพืชมงคลขอให้ทุกคนที่ทำนาเนาะเจริญรุ่งเรืองมีข้าวนาอุดมสมบูรณ์ทุกท่านทุกคนเลยนะคะทักทายไปยังพี่สุนทรสมานทองนะคะทักทายพี่ต้นน้ำปรมินนิระโสนะคะติดตามรับฟังกันอยู่เนาะทักทายพี่พนัดเจียวรำค่ะสวัสดียามเช้านะวันนี้อยู่งานข่าวดำไม่ได้รับฟัง2วันนะคะไม่เป็นไรเนาะวันนี้มาฟังเหมือนเดิมแล้วขอบพระคุณมากๆเลยทักทายพี่นรากรจินรำนะคะสวัสดียามเช้านะคะรับฟังจากหมู่12ตำบลพระครูเช่นเคยนะคะยามเช้าๆทักทายพี่อุทัยแสนละเอียดด้วยนะคะ วันนี้อากาศดีเนาะวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสดีนะคะตื่นเช้ามาอากาศเย็นนิดๆจากหนองตะเคียนนะคะทักทายพิทัพปภูชกังค่ะรับฟังจากทางบ้านโพทองตำบลพระครูหมู่12เช้านี้แดดจ้าแต่ฝนไม่ตกนะคะทักทายจันกิติสาวงคำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วยทักทายพี่สากลเจียวรัมย์ค่ะทักทายพี่วรรณากฎมัชชานะคะสวัสดีเช้าวันพุธนะคะกับทุกๆเช้าที่ชอบประกาศนะคะทักทายพี่อุทิศวรรณศรีค่ะผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเจนถูกใจเปิดหอกระจายข่าวให้พี่น้องเราได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะอยู่ทางบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดนะคะวันนี้สัญญาณชัดเจนดีนะคะทักทายพี่เหมือนสุขล้อมค่ะพี่อภิรักษ์แสงหิรันนะคะสวัสดียามเช้านะรับฟังจากหอกระจายข่าวบ้านขว้างหมู่5ตำบลสะดาวอำเภอนางรองเมื่อวานช่วงบ่ายๆนี้มีฝนตกนะคะที่ทางนางรองเนาะฝากประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือนะคะไปยังขอความร่วมมือกับอะไรนะเดี๋ยวดูก่อนนะกับผู้นำผู้ที่นำขยะทุกชนิดไปทิ้งนอกบริเวณป่าสาธารณะป่าชุมชนริมถนนแล้วก็ลำห้วยควรมีการคัดแยกแล้วก็หาวิธีจัดการกำจัดขยะกำจัดเองเนาะหาวิธีกำจัดเองอย่างถูกวิธีจะดีกว่าเพราะว่าทำให้พื้นที่สาธารณะนี่เกิดความสกปรกนะเกิดมลพิษกับทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะก็ช่วยกันเนาะร่วมมือกันเนาะทักทายไปยังพี่บุญจันทร์ทองสุดนะคะสวัสดีอำเช้าค่ะพี่สำเรียงเนาะทักทายเข้ามาป้าบรรทางสำนันใจนะคะสวัสดีอำเช้านะป้าบรรทางวันนี้มีอะไรนะกำลังแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงถวายหลวงตาที่วัดอินโนน่ากินจังเลยป้าวันเทานะคะทักทายคุณแม่บุญเรียนที่รักด้วยนะคะกำลังจะไปวัดเหมือนทุกวันนะคะอนุโมทนาบุญเนาะใส่วัดใส่วาทั้งนั้นเลยแม่เรานี่นะคะทักทายพี่สนานช่วยรำค่ะสวัสดีอำเช้านะคะชาวนาหลายคนด้วยความจงรักภักดีนะคะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทำการเกษตรก็ยังรอวันพืชคนเป็นวันมหามงคลของการทำการเกษตรนะคะทักทายพี่ดิเรกสรวนสันค่ะสวัสดีอำเช้านะคะทักทายพี่สุวัจนีประรมรำค่ะเช้านี้อากาศเย็นสบายดีวันนี้วันพืชมงคลวันสำคัญในการเริ่มต้นการเกษตรนะคะของพี่น้องเกษตรกรไทยของเราก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนาเราด้วยเนาะช่วงนี้ฝนตกนะคะหน่อไม้กิมซุงของพี่สุวัจนีเนี่ยกำลังออกนะเหมือนเดิมนะคะมีจำหน่ายที่หน้าบ้านให้พี่น้องในราคาน่ารักแบ่งปันกันนะคะพี่กัดอยู่ที่บ้านดอนใหญ่ที่บ้านนอนใหญ่เดี๋ยวแป๊บนึงนะมันเลื่อนหายตำบลพระครูอำเภอเมืองขออภัยตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะไปสนับสนุนไปอุดหนุนกันได้เนาะทักทายลุงโมดด้วยนะคะทักทายกำนันนิสสัตสิริสำราญค่ะวันนี้อากาศร้อนเนาะกำนันนิสสัตเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เวลา 7:30 นขอเชิญพี่น้องอำเภอกระสังร่วมงานพอ.ศว.นะคะที่โรงเรียนหนองตะครองตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะมีการจัดกิจกรรมวันจัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่นะคะพอสวนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนด้วยนะคะซึ่งก็เดือนนี้นี่วันเว้นวันเลยเนาะเมื่อวันนี้ไปที่หนองกี่วันนี้พักหนึ่งวันแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปกันที่กระสังนะคะก็เชิญชวนพี่น้องเราไปใช้บริการนะคะหน่วยงานราชการต่างๆที่ยกขบวนกันไปทั้งสารกลางเลยไปให้บริการกันนะคะทักทายเพียงพี่เหมือนจันทร์ปริธารัมย์ค่ะทักทายคุณลุงบุญเหลือใจดำรับฟังจากหอกระจายข่าวหมู่2ตำบลบัวทองเช้านี้ท้องฟ้าสว่างสดชื่นสดใสนะคะทักทายพี่บุญเชิดถวันเวทค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนาะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องตำบลจระเข้มากนะคะแล้วก็ตำบลใกล้เคียงร่วมทำบุญฉลองศาลาการเปลี่ยนที่วัดกระสังกัลยารามหมู่4นะคะบ้านกระสังตำบลจระเข้มากอำเภอประโคนชัยนะคะในวันที่14พฤษภาคมและวันพรุ่งนี้นะคะเชิญชวน วนนะคะทักทายหมวดปานค่ะสวัสดียามเช้านะคะรับฟังจากอำเภอลำปลายมาสได้รับข่าวสารนะคะสัญญาณรับฟังดีนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะติดตามรับฟังอยู่ทุกวันเลยเนาะอ่ะทีนี้คุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของความสำคัญของวันพืชมงคลสักหน่อยวันพืชมงคลประจำปี2569นะคะปีนี้ก็ตรงกับวันที่จริงๆเนี่ยพิธีเริ่มแต่12นะ12และ13พฤษภาคมนะคะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าเป็นวันสำคัญอย่างหนึ่งเลยวันพืชมงคลเนี่ยหรือว่าวันพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะซึ่งตรงกับวันที่13พฤษภาคมนะคะแรม12ค่ำเดือน6นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหยุดเป็นวันหยุดราชการประจำปีแต่สถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์เนี่ยไม่ได้หยุดทำการในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีการประกอบพิธีนะคะที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญเป็นวันที่จะมีการกำหนดขึ้นเพื่ ความเป็นสิริมงคลของพืชพันธุ์ธัญญาหารแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจแก่พี่น้องเกษตรกรไทยก่อนเริ่มฤดูการเพาะปลูกใหม่โดยปกติแล้วนะคะพิธีจะจัดขึ้น2วันก็อย่างปีนี้ก็วันที่12แล้วจะเป็นพิธีประกอบพระราชวันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลแล้วก็วันที่13เนี่ยวันจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะซึ่งวันพืชมงคลเนี่ยปกติแล้วมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคมของทุกปีนะคะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เป็นวันสำคัญที่ถือว่าเป็นสัญญาณเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกใหม่พี่น้องชาวบ้านเราแล้วก็เกษตรกรไทยเรามักจะปฏิบัติกิจกรรมหลักๆนะคะก็คือการเตรียมตัวทำนาเพาะปลูกนะคะแล้วก็เป็นวันหยุดราชการเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเพราะว่าพี่น้องเกษตรพี่น้องข้าราชการหลายท่านหลายคนที่ทำงานเนี่ยก็เป็นเกษตรกรด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นวันหยุดราชการให้เกษตรกรเนี่ยได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือในการทำนาแล้วก็เริ่มไถหว่านหลังจากได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์รับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเกษตรกรนิยมลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ข้าวกันนะคะผ่านพิธีเสียงทายที่ท้องสนามหลวงด้วยผ่านทางสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือศูนย์วิจัยข้าวเพื่อที่จะนำมาผสมกับข้าวที่บ้านนำไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็รับฟังเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมีการรอติดตามรับฟังการเสียงทายพระโคชาวบ้านจะเฝ้าติดตามผลการเสียงทายพระโคกินอาหารเจ็ดสิ่งนะคะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะพยากรณ์ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแล้วก็ปริมาณน้ำฝนในปีนั้นๆเนี่ยในพิธีทำขวัญข้าวในท้องถิ่นของเราเนี่ยในบางชุมชนก็จะมีการทำพิธีสงฆ์นะคะไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่ทุ่งนาเพื่อขอพรให้พืชเนี่ยเจริญงอกงามปราศจากโรคภัยโดยหลักการแล้วเนี่ยก็จะเป็นวันสำคัญในการวันแห่งการทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะเพื่อที่จะสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจกับชาวนานั่นเองนะคะก็ปกติแล้วเนี่ยคนแก่คนเฒ่าตามบ้านเราเนาะที่ทำนากันเนี่ยพอเนี่ยเป็นวันพืชมงคลเนี่ยเขมรบ้านเราจะเรียกสระเจาะแสรเนาะวันนี้เนี่ยไงในแห่งนั้นไงสระเจาะแสรทีนี้เขาก็จะมีการนำสิ่งของต่างๆเนาะเมื่อก่อนนี่เคยเห็นปู่กับย่าทำเนี่ยก็จะมีกับข้าวกับปลาด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อุปกรณ์ที่จะทำนาเนาะแล้วก็จะมีการไปนาแล้วก็จะมีการเหมือนทำพิธีเส้นไหว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังจำไม่ได้โดยละเอียดเนาะต้องขออภัยในใครมีประสบการณ์บอกเล่าในเพจเราในเพจเราได้นะคะหรือว่าจะมาคอมเมนต์แจ้งเราได้นะก็จะมีการไปทำพิธีเนาะก็ไม่ได้ไปกันเยอะหรอกคุณผู้ฟังก็ไปกันคน2คนนี่แหละตายายปู่ย่าของเราเนี่ยก็ไปกันแล้วก็จะมีการจะมีการไถมีการไถมีการอะไรด้วยนิดๆหน่อยๆนะคะประกอบพิธีด้วยซึ่งก็เหมือนกับแบบว่าเป็นวันแรกของการเริ่มฤดูการทำนาทำการเกษตรทำนาบ้านเรานี่แหละคุณผู้ฟังคะก็เหมือนกับแบบว่าลงนาเอาฤกษ์เอาชัยกันนะคุณผู้ฟังเนาะพอถึงวันเนี่ยก็จะได้ยินแล้วสระจอสแรเอานี่จะได้สระจอสแรก็จะไปนากันเอานั่นเอานี่ไปนากันนะคะนับวันรอพอสระจอสแรแล้วเนาะชาวบ้านเราก็ลงนาทำนากันบ้างนะคะก็เหมือนกับแบบว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยลงนาแล้ว จอสแรเนาะสดัดเนี่ยก็เหมือนกับพระมหากษัตริย์นะคะจอสแรนี่ก็คือลงนาทีนี้ก็พอมารวมกันก็เหมือนกับแบบว่าพอพระมหากษัตริย์ลงนาไปแล้วชาวบ้านเราก็เตรียมตัวลงนาทำนากันต่อนะคะเอาเลิกเอาชัยกันในวันนี้นะคะก็หลายพื้นที่ก็คงจะมีประเพณีที่คล้ายๆกันใช่ไหมคะคุณผู้ฟังบอกเล่ากันได้นะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวิธีที่เห็นแบบว่าตั้งแต่เล็กอะคุณผู้ฟังคะก็อาจจะอธิบายโดยไม่ละเอียดเนาะเพราะว่าเลิกทำนากันมานานพอสมควรแหละนะคะยิ่งไม่มีปู่ย่าแล้วทุกวันนี้เราก็ทำแต่งานอย่างเดียวเลยไม่ได้ทำมาทำนาเลยนะคะมาดูเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้บ้างนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็มีเรื่องราวที่สำคัญสำคัญมาฝากกันเนาะต้องขออภัยคุณผู้ฟังจริงนะคะหลายๆวันที่แบบบางทีพูดตะกุกตะกักบ้านพูดถูกบ้างคุณผู้ฟังบางทีแบบนอนดึกตื่นเช้าหรือว่าช่วงนั้นเนี่ยมีภารกิจเนี่ยอย่างช่วงนี้อาจจะไปโรงพยาบาลบ่อยนะคะอาจจะทำให้เหนื่อยให้เพลียบ้างคุณผู้ฟังต้องขออภัยเนาะพูดผิดพูดถูกบ้างนะคะก็เดี๋ยวถ้าหากว่าเดี๋ยวถ้าหากว่านี่เดี๋ยวจะมีในช่วงของการสร้างเดี๋ยวจะสวทเราจะได้มีการสร้างบ้านใหม่นะคะก็รูปแบบการจัดรายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะเพราะว่าเราต้องย้ายกันออกไปอยู่ข้างนอกเนาะจากปกติเนี่ยเราอยู่กันบ้านพักอยู่ในสถานีกันเดินมา 2-3 ก้าวก็ถึงสถานีละพอเราต้องมีการยกย้ายออกไปข้างนอกเพื่อให้ช่างเนี่ยได้เข้ามาสร้างบ้านใหม่กันก็การดำเนินรายการอาจจะมีในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างคุณผู้ฟังเดี๋ยวยังไงเราจะแจ้งให้ทราบเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีการประชุมหารือกันนะเดี๋ยวยังไงจะแจ้งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะในเรื่องของรายการบอกกล่าวเราแจ้งกันในช่วงเช้าเพราะว่ามันเป็นรายการเช้านะคะคุณผู้ฟังก็บางทีเราอาจจะติดภารกิจบ้างอะไรบ้างนะคะอาจจะไม่ค่อยสะดวกยังไงก็เดี๋ยวจะรอดูในเรื่องของรูปแบบการจัดรายการใหม่นะคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เริ่มต้นกันกับไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพค่ะคุณผู้ฟังคะเราพูดเรื่องนี้กันหลายวันเลยเนาะติดต่อกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันต่อเพราะเมื่อวานนี้คึกคักมากๆเลยท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการไปขับซาเล้งใช่ไหมคะขับซาเล้งขายของนะคะกับโครงการไทยช่วยไทยขอบพระคุณพี่ตุ่นด้วยนะคะเป็นกำลังใจกับน้องตายด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะท่านนายกอนุทินเนี่ยควงรองนายกสุภจีคิกออฟไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลดกำลังผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนเปิดรับลงทะเบียนรถพุ่มพวงนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปค่ะให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็กิจกรรมคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะคะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอัจฉริย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงพาณิชย์รวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมกันโดยเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและพานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซ้อนท้ายควงรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างจากบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีวนไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อคิกออฟกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและเมื่อจอดรถได้กล่าวเนื้อเมื่อจอดรถแล้วเนี่ยก็ได้กล่าวเนื้อเพลงจำจี้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหนาพุทรามงคุดละมุดลำไยนะฮะก็ร้องเพลงเนาะเพื่อที่จะบรรยายถึงสินค้าที่อยู่บนรถพุ่มพวงนะคะแล้วก็หยิบสินค้าตัวอย่างเนี่ยมาโปรโมทอย่างเช่นพวกผงชูรสน้ำมันหอยนางรมนะคะคะน้านะคะน้ำตาลทรายมาม่ามะนาวน้ำปลาต่างๆแล้วก็บอกว่าที่นี่เนี่ยของถูกกว่าตลาดราคาตลาดทั่วไปรถพุ่มพวงเป็นการออกร้านโครงการไทยช่วยไทยของกระทรวงพาณิชย์ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยได้รับทราบเลยว่านี่เป็นสินค้าที่ท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป ต่ำกว่าราคาในห้างสรรพสินค้าโดยเราได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการทั้งหลายค่ะทุกท่านเลยซื้อมากที่สุดเท่าที่จะซื้อได้นะคะซื้อได้ในราคาที่ต่ำลงนะคะแต่คุณภาพมาตรฐานรสชาติส่วนผสมทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนะคะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กล่าวนะคะว่าการดำเนินกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยรถพุ่มพวงในครั้งนี้เป็นการต่อยอดการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นะคะผนึกกำลังร่วมกันกับภาคเอกชนแล้วก็กลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นะคะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายนะคะในราคาประหยัดลดสูงสุดถึงร้อยละ 58% นะคะณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเลยค่ะและในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งรถพุ่มพวงนี้เนี่ยจะช่วยทำให้พี่น้องประชาชนของเราอยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลสามารถเข้าถึงแล้วก็เลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดนะคะแต่ว่ามีคุณภาพเช่นเดียวกันกับที่ขายในห้างสรรพสินค้านะคะโดยรถพุ่มพวงมีหลายขนาดค่ะมีขนาดจิ๋วเป็นรถมอเตอร์ไซค์ขนาดกลางเป็นรถ3ล้อพ่วงข้างแล้วก็ขนาดใหญ่คือประเภทรถกระบะโดยสิทธิประโยชน์ของรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการนะคะจะได้รับก็คือจะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยจะพิจารณาจากประเภทรถพุ่มพวงกระบะใน 3,000 บาท3ล้อพ่วงข้าง 1,500 มอเตอร์ไซค์ 1,000 นะคะแล้วก็จุดสินค้าจุดชุดสินค้าเริ่มต้นนะอันนี้ก็จะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นสำหรับการขายการทดลองตลาดซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะช่วยลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทแล้วก็มีเป้าหมายนะคะมีเป้าหมาย4ล้านครัวเรือนนะคะทั้งนี้ค่ะจากการเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการรถพ่วงซึ่งกระทรวงมหาดไทยของเราโดยกรมการปกครองได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึง7พฤษภาคมมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้นเนี่ย 13,97 รายจำแนกเป็นรถยนต์ 3,539 รายรถ3ล้อพ่วงข้าง 4,535 รายแล้วก็รถจักรยานยนต์ 2,323 รายนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีนโยบายที่สำคัญที่มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นแนวทางที่สำคัญในการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์นะคะผนึกกำลังร่วมกันกับภาคเอกชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาย่อมเยาใกล้บ้านนะคะบรรเทาผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่สำคัญของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยตลอดจนถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านนะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วก็การอำนวยความสะดวกนะคะประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนไม่ตกหล่นรวมทั้งบูรณาการทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเป็นอยู่กินดีอยู่ดีกันทั่วหน้าอย่างยั่งยืนนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยยาวนิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังเนาะเป็นเรื่องสำคัญอยากจะเล่าให้หมดนะคะคุณผู้ฟังนะคะมาดูกันต่อในเรื่องของครม.กันบ้างเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมครม.กันนะคะคุณผู้ฟังก็มีการเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทนะคะพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐพนักงานวิสาหกิจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลนะคะเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ99ปีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปริมนายกนะคะในวันที่26มิถุนายน2569โดยไม่ถือเป็นวันลาฉะนั้นท่านใดที่อยากจะไปบวชคุณผู้ฟังคะไปกันได้เลยไม่ถือว่าเป็นวันลานะคะได้รับเงินเดือนปกตินะคะซึ่งในเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทนะคะพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระกุศลนะคะเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ9 99ปีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน69นะคะโดยไม่ถือเป็นวันลาและในระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569รวม17วันตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเสนอในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนะภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยได้ร่วมกันฉลองพระเดชพระคุณแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลนะคะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการส่งเสริมนะคะเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติในการดำเนินโครงการนะรวมทั้งสิ้น 3.5 ล้านบาทนะคะซึ่งก็เป็นการเห็นชอบนะคะให้กับพี่น้องข้าราชการที่เกษียณกันไปเนาะไม่ได้ไปอยู่บ้านเฉยๆนะคะคุณผู้ฟังบางท่านนี่หางานหาการทำนะคะเพราะว่าไม่อยากเป็นคนแก่คนเฒ่าที่อยู่บ้านเฉยๆก็มีนะทีนี้เนี่ยใครที่เป็นพนักงานราชการหรือว่าในส่วนของหน่วยงานราชการกันอยู่ในช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมใหญ่ก็คือการบวชนะคะคุณผู้ฟังใครสนใจอยากจะไปร่วมบวชก็ในวันสำคัญแบบนี้ก็เชิญชวนนะคะทุกท่านทุกคนเลยนะคะที่ทางเทศบาลนครบุรีรัมย์จัดขึ้นก็ของจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีจัดขึ้นน่าจะมีจัดขึ้นเช่นเดียวกันก็ท่านใดสนใจก็ไปกันได้นะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะหลังจากที่มีการประชุมครม.เมื่อวานนี้กันสักหน่อยคุณผู้ฟังค่ะในเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกอะหลายท่านคอบอลก็น่าจะรอเรื่องนี้กันอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะกับบอลโลกเนาะที่จะใกล้เข้าถึงนะคะในเรื่องของฤดูกาลนะคะคุณผู้ฟังฤดูกาลบอลโลกเนาะซึ่งหลายคนเนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะคะอยากจะดูในเรื่องการถ่ายทอดสดหลังจากที่รัฐบาลมีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะคะล่าสุดนี้ค่ะโฆษกรัฐบาลได้มีการแจ้งชัดนะคะว่าครม.ยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องงบประมาณเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี2026ระบุว่าเป็นเพียงการรับทราบแล้วก็มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินงานให้เกิดขึ้นนะคะการให้เกิดการถ่ายทอดฟุตบอลโลก2026เท่านั้นยืนยันว่าไม่มีการใช้งบกลางรวมไปถึงไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน 100% นะคะซึ่งนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกระแสข่าวคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.นะคะอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าวันนี้เนี่ยครม.ยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องงบประมาณใดๆนะคะโดยมติดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงการรับทราบแล้วก็มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์นะเป็นหน่วยงานประสานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นะคะเท่านั้นนะคะซึ่งท่านโฆษกบอกว่าแนวทางการดำเนินการของกรมประชาสัมพันธ์มีอยู่แล้วแต่ยังไม่ลงรายละเอียดในขณะนี้โดยการได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนนะคะส่วนในวันนี้เนี่ยก็ขอให้ข้อมูลเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับรูปแบบการดำเนินการนั้นก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบหลักเลยในการประสานงานโดยโฆษกรัฐบาลเนี่ยก็ได้ย้ำนะคะว่าข่าวที่ระบุว่ารัฐบาลอนุมัติงบกลางแล้วนะคะ 1,300 ล้านบาทนั้นเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วก็ขอยืนยันว่าไม่มีการใช้งบกลางรวมไปถึงไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน 100% นะคะไม่ใช้งบประมาณของรัฐบาลส่วนแหล่งเงินที่มาจากที่ใดนั้นกรมประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นผู้ชี้แจงเองหากมีแนวทางหรือว่าการประสานงานใดที่จะทำให้คนไทยได้รับชมฟุตบอลโลกโดยไม่กระทบงบประมาณของแผ่นของรัฐนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ประชาชนมีความสุขกันแล้วก็ขอให้ชันชลาสบายใจได้ว่าเมื่อกระบวนการทั้งหมดสิ้นสุดแล้วจะมีการชี้แจงรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของการถ่ายทอดบอลสดที่หลายคนหลายท่านก็คงจะรอติดตามในเรื่องข่าวสารเรื่องนี้กันอยู่นะคะทีนี้มาดู ยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะคุณผู้ฟังเนาะในเรื่องของการอนุมัติ452ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยนะคะมอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่นะคะดูแลครอบครัวผู้เสียสละนะคะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของทหารเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องของการอนุมัติ452ล้านบาทเยียวยากำลังพลนะคะซึ่งครม.เมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการอนุมัตินะคะในส่วนของงบกลางปี2559ให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและก็กองทัพเรือรวมวงเงินเนี่ยประมาณ452,350,000 บาทเพื่อบรรเทาแล้วก็เยียวยากำลังพลจำนวน91รายที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมทั้งยกพร้อมทั้งพิจารณาแนวทางดูแลครอบครัวที่ข้าราชการทหารเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะปฏิบัติตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน27รายโดยได้ให้รับบัตรสิทธิ์บัตรทองฮีโร่หรือว่า UC ซึ่งก็สามารถใช้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ในขอบเขตเท่าเทียมกับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เคยได้รับอยู่เดิมจนกว่าจะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายนะคะอื่นๆด้วยนะคะในกรณีที่เป็นบุตรหรือว่าผู้เสียชีวิตนะคะจะต้องได้รับต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะซึ่งรัฐบาลเองนะคะก็ได้บอกว่าทางรัฐบาลก็ตระหนักดีนะคะว่ากำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประชาธิปไตยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคือผู้เสียสละอย่างสูงสุดการดูแลครอบครัวผู้เสียสละชีวิตจึงไม่ใช่เพียงสวัสดิการหรือว่าความรับผิดชอบของรัฐเพื่อส่งต่อความมั่นคงจากแนวหน้าสู่ความมั่นใจของครอบครัวที่อยู่ข้างหลังนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของครม.อนุมัตินะคะเยียวยากำลังพลมอบสิทธิ์แล้วก็บัตรทองฮีโร่ให้กับครอบครัวของผู้เสียสละนั่นเองนะคะมาดูข่าวสารโอ้นี้ล่วงเลยมาเยอะมาดูข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะมีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะคะหน่วยแพทย์อาสาพอสวพร้อมกับนำส่วนราชการเคลื่อนที่ออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองกี่นะคะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายแก่พี่น้องประชาชนนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะนายสมบูรณ์สุธีรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนำหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาดจังหวัดแล้วก็คณะกรรมการเหล่ากาชาดแพทย์อาสาสาธารณสุขจังหวัดนะคะนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลบุรีรัมย์โรงพยาบาลหนองกี่แล้วก็ใกล้เคียงนะคะแพทย์จากทางโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอนะคะตชต.หน่วยทหารหน่วยราชการระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคเอกชนออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีออกให้บริการประชาชนแล้วก็ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหมู่8ตำบลหนองกี่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพื่อที่จะให้บริการตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่ห่างไกลโดยให้บริการด้านการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการด้านในส่วนของการบริการด้านทันตกรรมนะคะทันตแพทย์นะคะแพทย์แผนไทยแพทย์ทั้งเรื่องฝังเข็มบริการเวชกรรมฟื้นฟูแล้วก็ออกกำลังกายนะคะผู้ป่วยติดเตียงที่ชอปกานะคะที่ขอผ่าออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ด้อยโอกาสแล้วก็มอบกายอุปกรณ์บริการซ่อมแขนขาเทียมให้ผู้พิการซ่อมกายอุปกรณ์บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแล้วก็มีแพทย์ทางเลือกให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนอกจากนั้นแล้วนะคะส่วนราชการในระดับจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ทำหน้าที่ในการออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเดินทางยากลำบากนะคะเป็นการลดขั้นตอนแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานราชการด้วยนะคะมีการลดขั้นตอนนะคะลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะ ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ติดกับหน่วยงานราชการแล้วก็มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าให้แก่เด็กผู้สูงอายุผู้พิการผู้ยากไร้มอบกายอุปกรณ์ต่างๆให้ด้วยนะคะมอบพันธุ์ปลากล้าไม้ให้พี่น้องประชาชนนะไปให้บริการด้านเกษตรกรรมอันนี้สำคัญมากเกษตรกรรมปศุสัตว์ทำหมันสุนัขและแมวจำหน่ายส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้คำแนะนำแรงงานด้านอาชีพช่วยเหลือสังคมนะคะแล้วก็ช่วยเหลือด้านกฎหมายบริการการเงินต่างๆบริการให้คำปรึกษาออกโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้วก็มอบสิทธิ์ต่างๆให้ด้วยนะคะซึ่งจากนั้นเนี่ยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ได้พาแพทย์พอสวเหล่ากาชาดจังหวัดแม่บ้านมหาดไทยแม่บ้านสาธารณสุขลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะพร้อมกับมอบเงินสงเคราะห์แล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยด้วยนะคะคุณผู้ฟังทีนี้มาดูกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมสิเรียกว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะชั้นสายสะพายประจำปี2568นะคะได้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจำนวน29รายนะคะแล้วก็จากทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วยไม่แน่ใจว่ากี่รายนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูก่อนนะในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังนะเปิดหารูปกันนะคะคุณผู้ฟังก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการจัดพิธีนะคะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็จัดขึ้นที่ห้องทะเลนราธิตชั้น4สารกลางจังหวัดนะคะจังหวัดบุรีรัมย์มีข้าราชการสังกัดในกระทรวงมหาดไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาคได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี68ชั้นมหาวชิรมงกุฎจำนวน3รายชั้นประถมมาพรช้างเผือกอีก6รายแล้วก็มีชั้นประถมมาพรมงกุฎอีก20รายซึ่งก็ผู้ที่ไปรับเมื่อวานนี้ก็ประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการในสังกัดด้วยนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมกันนะไปร่วมรับพระราชทานกันนะคุณผู้ฟังต้องใช้คำว่าอย่างนี้เนาะก็หลายท่านก็เห็นถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะทีนี้มาดูช่วงนี้6:50 นแล้วมาดูการประชุมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่มีผลการปฏิบัติดีเด่นคุณผู้ฟังเรื่องนี้พี่น้องในหมู่บ้านในชุมชนหลายท่านก็คงจะรอกันอยู่นะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีการประชุมกันที่ห้องนารายณ์บรรทมศิลป์ชั้น4สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์ในคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลในการปฏิบัติหน้าที่นะคะคุณผู้ฟังมีผลในการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานดีเด่นนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมเพื่อที่จะคัดเลือกนะคะโดยมีท่านกำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยได้มีการรายงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จำนวนประมาณ12แห่งเนาะคุณผู้ฟังเนาะก็มีกันอันนี้อยู่ประมาณ12แห่งนะคะซึ่งมีความประสงค์ขอสมัครรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นนะคะประกอบด้วยด้านโรงเรียนด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อมด้านส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการช่วยเหลือประชาชนด้านการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ด้านน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแล้วก็คัดเลือกองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในแต่ละด้านเพื่อแบ่งเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างในการพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้แก่องค์กรอื่นๆในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งผลการคัดเลือกเนี่ยก็จะประกาศอย่างเป็นทางการภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่องค์กรที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ด้วยนะคะทีนี้มาดู ทางด้านของสสจ.บุรีรัมย์กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะทางที่ห้องประชุม901โรงพยาบาลบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะนายแพทย์ยุทธนาสุริยะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้มีการจัดพิธีเปิดงานวันพยาบาลสากลประจำปี2569เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกลนะคะคิดถึงจัดงานเนี่ยเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกลผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาลค่ะซึ่ง12พฤษภาคมของทุกปีตรงกับวันคล้ายวันเกิดของท่านแล้วก็ได้รับการกำหนดโดยสภารัฐบาลระหว่างโดยสภาพยาบาลนะคะระหว่างประเทศได้เป็นวันพยาบาลสากลเพื่อที่จะเชิดชูเกียรติแล้วก็สืบสานอุดมการณ์แห่งการอุทิศตนเพื่อเพื่อนมนุษย์นั่นเองภายในงานก็มีกิจกรรมสำคัญหลากหลายเช่นพิธีการรำลึกถึงคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกลนะคะการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่นพยาบาลวิชาชีพแล้วก็รางวัลที่ดีต่อสังคมนะคะรางวัลทำดีต่อสังคมการมอบรางวัลต่างๆกับไฟคัมอวอร์ดนะคะการมอบรางวัลโปสเตอร์แล้วก็ลงคลิปวิดีโอของโครงการแฮปปี้วอร์ดนะคะมีการนำเสนอผลงานวิชาการของพยาบาลวิชาชีพด้วยนะคะในการนี้เนี่ยนางสรรสนีทัศศรีวงชัยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงงานดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นแต่ว่ายังเป็นเวทีในการส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นคุณภาพการดูแลรักษาประชาชนบ้านเราในจังหวัดแล้วก็ประเทศไทยโดยรวมนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเลยที่จะต้องนำมานะคะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเราได้ทราบกันนั่นก็คือในเรื่องของการ อยู่ในพื้นที่คุมประพฤตินั่นเองนะคะอยู่เป็นการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะเพื่อที่จะเชิดชูเกียรติให้กับพี่น้องพยาบาลทุกท่านทุกคนด้วยนะคะทีนี้ยังมีวันนี้โอ้จริงๆเนี่ยวันนี้ข่าวเยอะอยู่คุณผู้ฟังแต่ว่าเราอาจจะเล่าไม่ทันเนาะเดี๋ยวดูเรื่องสำคัญหน่อยแล้วกันเดี๋ยววันนี้นะคะวันนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดค่ะมีการฝากประชาสัมพันธ์เนาะเดี๋ยววันนี้ทางพาณิชย์เนี่ยมีการจำหน่ายมังคุดสดใหม่จากสวนกิโลกรัมละ45บาทค่ะถ้าเป็นตะกร้าเนาะตะกร้าละ10กิโลราคาจะอยู่ที่450บาทนะคะคุณผู้ฟังถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจนะอยากจะไปอุดหนุนนะคุณผู้ฟังนะวันนี้นะคะเริ่มแล้วนะตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปอันนี้จะ7โมงแล้วยังทันเขาอยู่ไหมนี่นะพี่น้องเรายิ่งซื้อของกันดีด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะกินมังคุดสดจากสวนนะคะจากพี่น้องกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจันจังหวัดระนองนะคะนำมาฝากจำหน่ายกันเนาะก็จัดขึ้นที่บริเวณพาณิชย์กรีนช็อปสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์044611016สั่งของได้ที่คุณเจี๊ยบ0861189275นะคะเดี๋ยวทางใครที่สนใจก็อย่าลืมที่จะไปอุดหนุนนะคะไปจับจ่ายใช้สอยกันเนาะไปซื้อของนะคะกับพี่น้องเกษตรกรบ้านเรานั่นเองนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะคุณผู้ฟังเนาะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะฝากประชาสัมพันธ์ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะยกระดับข้าวไทยสู่ตลาดมูลค่าสูงโอกาสของเกษตรกรแล้วก็กลุ่มผู้ปลูกข้าวมาถึงแล้วนะคะโครงการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาข้าวคุณภาพสูงปี2569ข้าวประณีตนะคะคัดเลือกเพียง200กลุ่มเท่านั้นสิ่งที่จะได้รับจากการสมัครในครั้งนี้นะคะก็จะได้มีการสนับสนุนเงินทุนด้านการผลิตรูปแบบต่างๆสนับสนุนการตลาดเชื่อมโยงธุรกิจทั้งในและต่างประเทศพัฒนาความรู้เสริมศักยภาพการแข่งขันนะคะแล้วก็ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร044621185กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้านะคะก็โทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เผื่อท่านใดที่อยากจะไปนะแต่ว่ากลัวไปแล้วเสียเที่ยวก็ลองโทรถามดูก่อนนะคะแล้วก็ ถามดูก่อนแล้วก็ค่อยไปซื้อแล้วกันเนาะอ่ะ 6:57 นแล้วนะคะคุณผู้ฟัง6:57 นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวทักทายทาง Facebook Live มีท่านใดมีข่าวสารประชาสัมพันธ์อะไรเพิ่มเติมไหมนะคะแจ้งกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะได้ดูทาง Facebook Live ก่อนน้องมีท่านใดมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะช่วงนี้ทักทายไปยังพี่วุฒิชัยโซรัมนะคะเราฟังอยู่ทางตำบลวังเหนือเมื่อวานนี้ฝนตกแรงมากเลยนะคะทักทายพี่อมรรัตนะคะพี่อมรรัตสวัสดียามเช้าด้วยนะคะพี่ธีรพงศ์ค่ะสวัสดียามเช้าค่ะทักทายไปยังผู้ใหญ่พลตรีไพรฉัตรด้วยนะคะพี่ประเทืองกริดรำเนาะพี่ประเทืองกริดรำติดตามเราฟังกันอยู่เหมือนเดิมฟังทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆเลยพี่พรทวีประสงค์ดีค่ะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฝากควายเพศผู้อายุประมาณ3ปีหายไปเมื่อ6พฤษภาคมใครที่พบเห็นนะคะแจ้งได้เนาะที่คุณพ่อเยือนนะครับอยู่บ้านนารายใหญ่โทร0632016436นะคะใครพบเห็นเนาะก็แจ้งกันเข้าไปได้นะคะทักทายไปยังพี่สุเทียนทองคำด้วยนะคะนะทักทายเข้ามานะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆอะไรมาฝากกันอีกบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันได้ผ่านทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากรอติดตามรับชมรับฟังวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรัมพร้อมกับทีมงานสวทบุรีรัมย์ของเรานะคะต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะก็อย่าลืมเนาะเดี๋ยว 8:00 นเป็นต้นไปติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดพิธีวันพืชมงคลนะคะพิธีพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะซึ่งก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสวทบุรีรัมย์ของเราด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจัง
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันสหรัฐไม่ต้องการความช่วยเหลือจากจีนในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรัฐบาลเดินหน้าหาแนวทางการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ให้คนไทยได้ดูฟรีโดยมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราช